0: ช่วงเวลาการเฉลิมฉลองใช่ไหมคะก็มีอีเวนท์ที่จัดขึ้นงานใหญ่มีคอนเสิร์ตมีดอกไม้ไฟนะค
1: ค
0: ะ
1: ร
0: แต
1: ั
0: ่
1: บ
0: ช่วงนี้คือแคนาดาเขาดีใจเรื่องของ World Cup ด้วยเพราะมาไกลขนาดนี้ยัง
1: ใ
0: ค
1: ช
0: ง
1: ่
0: อย
1: ใช
0: ู
1: ่
0: ่
1: ใช่เออเขาก็มาไกลนะ
0: มาไกลไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนนะคะก็ทำให้ถือว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังเฉลิมฉลองนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมี 4th of July ด้วยค่ะ
1: ครับพูดถึงบอลโลกนะครับทางฝั่งของคู่ที่ถือว่าเขาบอกว่าเป็น the most dramatic นะเป็นคู่ที่ดราม่าที่สุดก็คือเซเนกัลกับเบลเยียมนะก็คือตอนแรกเนี่ยคุลิซาเหลือจะเชื่อคือเซเนกัลเนี่ยนำ2-0นะตอนแรกเนี่ยแล้วคนก็มองโอ้ยเซเนกัลสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ละนะครับแต่เบลเยียมมาตีเสมอได้และเฉือนชนะไปนะฮะด้วยคือยิงลูกโทษเข้าไปเนี่ยนะครับในนาทีที่มีการทดเวลาเนาะเขาบอกเป็นนาทีบาปเลยคือเซเนกัลไม่รู้จะทำคะแนนยังไงแล้วไม่สามารถจะเอาคืนได้อะก็เลยเฉือนชนะไปนะครับจากโดนนำ2-0อะมาชนะ3-2อะโหสุดยอดมากก็คนเบลเยียมก็เฉลิมฉลองกันเช่นเดียวกันครับ
0: นะคะอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องของทางการทูตบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณกริชกันเรื่องของเมียนมานะคะมาอัปเดตข่าวสารกันเกี่ยวกับเมียนมากันบ้างค่ะทางมินองหลายค่ะประธานาธิบดีของเมียนมานะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเดินทางไปเยือนสปป.ลาวนะคะอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็เป็นการเป็นตามคำเชิญของทองลินศรีสุฤทธิ์นะคะประธานประเทศสปป.ลาวนะคะก็นับเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกตั้งแต่รับตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาไปนะคะซึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมียนมาเนี่ยเขาก็มีรายงานว่าทางมินออนไลน์นะคะก็จะเดินทางพร้อมภริยานะคะแล้วคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องของกำหนดการเดินทางอย่างชัดเจนนะคะการเยือนสปป.ลาวครั้งนี้นะคะมีขึ้นประมาณ4เดือนหลังจากที่มินออนไลน์เปลี่ยนผ่านจากผู้นำรัฐบาลทหารสู่การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีภายใต้รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่นะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้เดินทางเยือนอินเดียแล้วก็จีนมาแล้วแต่ถึงแม้อาเซียนเนี่ยจะไม่ได้รองรับนะไม่ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งของเมียนมาที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็มกราคมปีนี้นะคะที่ผ่านมาเนื่องจากพรรคฝ่ายค้านหลักเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็พรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายนะคะแต่หลายประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเปิดช่องทางการหารือกับรัฐบาลเมียนมามากขึ้นนะคะหลังจากการเลือกตั้งโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของโมฮัมหมัดฮัสซันนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียและทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะก็ได้มีการเดินทางไปเยือนกรุงเนปิดอเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะทั้งนี้เนี่ยหลังจากชัยชนะในครั้งนี้ในการเลือกตั้งเนี่ยค่ะมินออนไลน์เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอาเซียนเนี่ยเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกๆที่รัฐบาลของเขาเนี่ยจะต้องทำนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางด้านของริชาร์ดฮอร์ซีนะคะที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านอาเซียจากกลุ่ม International Crisis Groupเขาบอกว่าการเยือนประเทศลาวอย่างเป็นทางการถือเป็นการหลุดพ้นที่ชัดเจนที่สุดจากการถูกโดดเดี่ยวทางการทูตที่อาเซียนเนี่ยบังคับใช้ต่อเมียนมาหลังการรัฐประหารมานะคะก็เห็นได้ว่าประเทศอาเซียนต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะพูดคุยเปิดช่องทางในการพูดคุยหารือกับเมียนมามากขึ้นนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ได้คือไม่ได้มีการรับรองการเลือกตั้งนะแต่ว่าต้องเปิดช่องทางพูดคุยนะคะการเดินทางเยือนครั้งนี้ของสปป.ที่ไปที่สปป.ลาวเนี่ยก็เป็นสถานที่แรกที่มินออนไลน์จะเดินทางในอาเซียนค่ะก็ต้องมาติดตามดูในประเด็นนี้นะคะรอยเตอร์สรายงานค่ะ Myanmar's Min Online to visit Laos in first ASEAN member state visit ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของอินโดนีเซียกันบ้างนะครับมาดูบทบาทของโจโกวิโดโดนะอดีตผู้นำที่ป๊อปปูล่ามากๆของอินโดนีเซียนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะวางมือไปแล้วหรือเปล่าเรื่องของการเมืองนะครับรีไทร์ไปแล้วหรือเปล่าเกษียณไปแล้วหรือเปล่ามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับจาก Channel News Asia ของสิงคโปร์ครับบอกว่า Jokowi's first public political tour signals he is not done trying to shape Indonesia's future ก็คือบอกว่าการกลับมานะครับมาเดินสายทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับของโจโควิโดโดเนี่ยทำให้เห็นว่าคือเขาไม่ได้วางมือนะครับคืออย่างนี้ครับโจโควิโดโดเนี่ยนะครับไปร่วม Public Political Tour นะคือเป็นทัวร์ทางการเมืองนะครับตั้งแต่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่ออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้คนจับตามอง

กันว่าเขายังคงมีอิทธิพลทางการเมืองแล้วก็นี่น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญนะที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียในปี2029นะครับ เป็นทริป3วันนะครับในเมืองที่ชื่อว่าลำปุงนะครับเขา

0: มีลูกเขยนะครับก็อยู่ในแวดวงการเมืองตอนนี้ชื่อว่าบ๊อบบี้นาซูจิออนนะครับตอนนี้จิบรานเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีให้กับพาโวโวอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีเสียงค้านออกมาเยอะมากแล้วก็ถ้าจำกันได้เนี่ยมีคนออกมาต่อต้านเดินขบวนนะครับการที่ดูเหมือนว่ากำลังมีการสร้าง political dynasty นะคือราชวงศ์ทางการเมืองนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่านี่แหละคือสิ่งที่โจโควิโดโดเนี่ยกำลังทำอยู่คือตั้งคำถามอยู่ว่าเขากำลังสร้างนะฮะแนวทางที่เรียกว่า political dynasty หรือว่าราชวงศ์ทางการเมืองซึ่งก็ไม่แตกต่างจากหลายๆชาติในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นตระกูลมาโกสนะครับหรือว่าหลายๆตระกูลนะในไทยเราเองเราก็เห็นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลทางการเมืองที่บอกชื่อไปก็สืบทอดอำนาจกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยหลายๆคนจับตาดูว่าบทบาทของโจโควิโดโดเนี่ยกำลังผลักดันให้เป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะครับทีนี้ทุกคนเนี่ยก็พูดบอกว่าจากผลการสำรวจเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมองข้ามช็อตไปเลยว่าเอ๊ะโจโควิโดโดเนี่ยต้องการที่จะผลักดันจิบรานเนี่ยขึ้นเป็นผู้ชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าแต่โพลที่ออกมาเนี่ยก็บอกอาจจะยังนะเพราะว่าโพลเนี่ยบอกว่าพาโวโวเนี่ยยังคงมีคะแนนเสียงที่ดีอยู่ยังนำจิบรานอยู่เยอะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาช่วยเลี้ยงกระแสที่สำคัญเนี่ยคืออาจจะอยากให้ตัวของพรรค PSI ของลูกชายคนเล็กเนี่ยเข้ามาในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับจะได้เป็นเหมือนเป็นแหล่งเป็น power source ใหม่ในการที่จะให้บรรดาลูกๆของตัวเองเนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นแล้วก็มองได้ว่าอาจจะเป็นสืบทอดอำนาจทางการเมืองเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นบทบาทของโจโควิโดโดหลังจากที่ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียไปแล้วครับ
1: นะคะก็เป็นความคืบหน้าข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย์กฤตคะ
0: เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณกฤตในช่วงหน้าครับ
2: สมัยก่อนจะร้องเรียนเรื่องโกงของเจ้าหน้าที่รัฐต้องยื่นเอกสารวุ่นวายจนหลายคนถอใจแต่วันนี้แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็พอครับคุณสามารถถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วส่งผ่านช่องทางออนไลน์หรือศูนย์ข้อมูลปปช1205ได้ทันทีที่สำคัญกฎหมายปัจจุบันมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตเพื่อดูแลไม่ให้คุณถูกกลั่นแกล้งหรือถูกคุกคามเช่นหากเห็นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานคุณสามารถส่งรูปให้สำนักงานปปช.ตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเอาคืนเป้าหมายคือการเปลี่ยนให้คนธรรมดากล้าพูดว่าตรงนี้ไม่ถูกต้องนะเพื่อหยุดความเสียหายให้บ้านเมืองเราครับถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ใช่อย่าเลื่อนผ่านเก็บหลักฐานแล้วแจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะมือถือในมือคุณคืออาวุธหยุดโกงที่ทรงพลังที่สุดสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาในช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับเราสองคนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะต่อสายไปคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาใช่ไหมครับคุณลิซ่าแต่วันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับ คุณกฤตนั่งอยู่ข้างๆผมฮะ
1: ว้าววันนี้จะซูมไม่น่าซูมเลยน่าจะเข้าไปที
0: ่ไม่งั้นจะมาเจอกัน3คนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้จะไปคุยเรื่องการเปลี่ยนไปของตลาดเมียนมาครับ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับคุณเกรด
6: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีน้องลิซ่าครับ
0: วันนี้มานั่งทับที่คุณลิซ่านะมาจัดรายการแทนคุณลิซ่านะครับวันนี
6: ้ครับ
0: นะฮะจะได้คุณลิซ่าไม่ได้อยู่ในห้องส่งวันนี้นะครับ
6: ใช่ครับ
1: นะไม่งั้นได้อยู่กัน3คนในสตูดิโอนะคะคงจะคึกคักน่าดูเลยนะ
0: แต่ว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณลิซ่าทําหน้าที่เช่นเคยครับ
1: ทวงค่ะทวงถึงแล้วคุณเกรดจะอยู่ด้านคือเราทวงง่ายขึ้น

0: เลยแหละค่ะคุณกรีดค่ะเรื่องของวัน
1: น้องขวัญทวงมาแล้วว่าทำไมไม่ติดมาที่สถานีด้วย
2: จะได้มอบเลยนะ
0: เหมือนกันวันนี้คุณกรีดเอามาด้วยเลยไหมคะ
1: ไม่ได้เอามาม
2: ีธุระต่อก็เลยมาแวะมาในห้องส่งวันนี้นะโอกาสเหมาะพอดีนะครับคุณลิซ่าของรางวัลวันนี้คำถามเลยคืออะไรครับ
1: ครับผมเป็นช็อกโกแลตจากศรีลังกานะครับ3รางวัลครับ
2: ครับแล้วคำถามคือ
1: วิกฤตสภาพคล่องของเงินตราต่างประเทศของเมียนมาเนี่ยรุนแรงขึ้นเมื่อปีไหนครับ อย่าบอกว่าเกิดขึ้นเลยเพราะทุกคนก็รู้ว่าเกิดขึ้นในปีไหน
2: แต่มันถึงจุดวิกฤต
1: ใช่ครับ
2: พีคเนี่ยนะครับ
1: A ก็คือ2024 B 2021ครับ
2: ครับคุณลิซ่าทวนอีกทีนึงครับแรปอัพ
0: ทวนคำถามจะพูดถึงกติกาการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามนะคะวิกฤตสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศของเมียนมารุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะแต่รุนแรงขึ้นเมื่อปีไหนนะคะ A คือ2024 B คือ2021นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกค่ะร่วมสนุกได้ทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนท้ายรายการวันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
2: ครับแต่ก่อนที่เราจะไปให้คุณกฤตเล่าเรื่องตลาดเมียนมานะครับคุณอารีนาบอกว่าโอ้ชอบคุณกฤตมากเลยมีเรื่องน่าสนใจมากมายหลายมิติมาเล่าให้ฟังก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ใช่ดินแดนลับแลที่เราไม่รู้จักเพราะคุณกฤตนี่แหละโอ้โห
1: ขอบคุณครับขอบคุณมาก
2: นะครับวันนี้ท่านไหนที่เป็นแฟนคลับของคุณกฤตในวันพฤหัสบดีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายคุณกฤตได้อยู่ในห้องส่งตัวเป็นๆข้างๆผมเลยวันนี้กระทบไหลนะครับไปที่เรื่องของตลาดเมียนมาตลาดในที่นี้คือตลาดทั่วไปตลาดค้าปลีกหรือว่าตลาดเงินตลาดทุน
1: ตลาดทั่วไปนะครับ
2: ผม
1: ไปเมียนมามาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันศุกร์กับวันเสาร์นี่ก็อยู่ที่เมียนมาก็ได้
2: เดินทางตลอด
1: ครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือต้องเรียนว่าทั้งอาทิตย์ผมไป3ประเทศนะฮะอาจารย์เจน
2: ครับ
1: ครับก็ไปศรีลังกานะครับกลับจากศรีลังกาก็ไม่ได้นอนครับก็เปลี่ยนเครื่องก็ไปที่สิงคโปร์ไปบรรยายที่สิงคโปร์เรื่องเกี่ยวกับเวลเน็ตนะครับแล้วก็กลับมาก็ต่อไปที่เมียนมาพอดีเมียนมามีวันเสาร์เนี่ยเรามีงานไทยแลนด์เฟสติวัลที่โรงแรมโนวาเทลที่ย่างกุ้งนะคร
2: ับ ไทยเฟสนะ
1: ครับไทยเฟสแล้วมีการเชิญนักร้องนักแสดงจากแกรมมี่นะครับไปช่วยแล้วก็ทางสถานทูตเป็นผู้จัดนะครับแล้วก็มีน้องๆที่คนเป็นชาวเมียนมานะครับร้องเพลงไทยแข่งขันกันสนุกครับสนุกมากครับแล้วก็น้องๆร้องเพลงเพราะมากนะครับแล้วก็เพลงไทยนี่ชัดแจ๋วนะครับไม่ใช่สำเนียงพม่าแล้วนะครับสำเนียงไทยเลยล่ะแล้วก็มีโอกาสก็เลยแวะไปดูตลาดนะครับก็ไปเดินตลาดกันทั้ง traditional trade แล้วก็ modern trade ที่สำคัญที่สุดก็คือ modern trade นี่แหละครับอาจารย์เจตตอนนี้เนี่ยสินค้าไทยมันหายไปจากเชลหมดเลยอ๋อ
2: เหรอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสงครามเหรอหรือไง
1: ไม่ครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการนำเข้าเพราะว่าต้องขออนุญาตการนำเข้าซึ่งถ้าจะได้ใบอนุญาตนำเข้าเนี่ยก็จะต้องมี earning money ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเรามองกันผิวๆเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้ประเทศเนี่ยสูญเสียเงินตราต่างประเทศนะครับเพราะว่าต้องเรียนตรงๆว่าประเทศเมียนมาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเขาก็ขาดก็ล่อยหลอลงไปเยอะนะครับก็ไม่สามารถแอดสอบตัวของอัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าการขาดสภาพคล่องเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงในประเทศเมียนมาดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ออกนโยบายต่างๆเหล่านี้ออกมากีดกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเรามองลึกๆนะครับเรามาลองเราก็จะเห็นว่านี่มันเป็นกุศลบายหรือเปล่าเพราะว่าสินค้าในประเทศเมียนมามันหมดเกลี้ยงอาจารย
2: ์แล้วทำไมไม่เอาไปเติม
1: ใช่แล้วก็ทำไมเราถึงเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยการขออนุญาตนำเข้าเนี่ย1ใบเนี่ยเผลอๆต้องใช้เวลาถึงประมาณสัก3เดือนถึง4เดือนเลยนะคร
2: ับ
1: อันนี้คืออย่างเร็วนะครับถ้าอย่างช้านี่ก็ 6-7 เดือนก็มีนะครับบางคนก็ผู้ประกอบการหลายท่านก็ร้องมาผมก็เลยเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็เห็นเป็นภาพที่เราเห็นต่อตานี่นะครับว่าสินค้าบนเชลในโมเดิร์นเทรดนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะสินค้าไทยเท่านั้น

0: สินค้าอื่นๆอย่างเช่นของเวียดนามที่เคยเข้าไปหรือว่าของจีนที่เป็นคู่แข่งเราก็หายไปจาก
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับหายเกือบหมด
1: แล้วครับเอาแล้วเขาใช้สินค้าอะไรอุปโภคบริโภคครับ
0: ก็ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศเมียนมา
1: อ๋อแล้วคุณภาพมันได้ไหมฮะเขาพอใจไหมครับ
0: ก็มันตามอัตภาพนะครับแล้วก็
1: ไม่มีทางเลือก
0: จะไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการใช้ non tariff barrier มาเพื่อบีบให้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมันเข้ายากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริโภคที่จะต้องมาเสพสินค้าในประเทศนะเป็นหลักซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเหมือนเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาวนะครับ เพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังแล้วนะครับเพราะว่าทางก็ได้คุยกับทางสกต.ที่ประจำที่ย่างกุ้งนะครับก็คือสำนักงานการค้าต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยซึ่งถ้าในอดีตเราเรียกว่าทูตพาณิชย์ปัจจุบันนี้เรียกว่าผอ.สกต.นะครับท่านเอกวัตรเราก็คุยกันเหมือนกันว่าเรื่องนี้คงจะต้องเปลี่ยนนะครับยุทธศาสตร์ใหม่ละเราต้องคงมาต้องวางแผนกันใหม่ละเราจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปอย่างนั้นนะเข้าแล้วก็ไปส่งเสริมจัดงานเอ็กซิบิชันมั่งจัดแมทชิ่งมั่งเนี่ยผมว่ามันจะไม่เวิร์กละเราต้องเปลี่ยนนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือว่ายุทธศาสตร์ในการที่จะใช้เพราะว่าเราต้องเรียนว่าเขาเองเนี่ยเขาเมื่อเขาใช้ non tariff barrier เนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือ FDI ก็คือ foreign direct investment ก็คือว่าจะดึงเอาต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะครับ เพราะว่าหนึ่งคือความเชื่อมั่นนะครับของต่างชาติที่จะเข้าไปลงนะครับตรงนั้นเนี่ยหนักนะครับเพราะว่าแน่นอนนะทุกคนกลัวหมดเพราะว่าผู้ประกอบการที่เคยลงทุนอยู่ในเมียนมานี่ก็ออกจากเมียนมาเยอะนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เราก็จะต้องส่งเสริมให้เขาเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็หาคนที่จะกล้าเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะว่าทุกคนก็กลัวไปหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการลงทุนจากภายในประเทศเองเนี่ยก็มีปัญหานะครับเพราะว่าเขามีข้อจำกัดเยอะมากเช่นกันนะครับเช่นเรื่องการขาดแคลนเทคโนโลยีโน้ตฮาวต่างๆในทางด้านการผลิตหรือแม้กระทั่งraw material นะซึ่งมันก็ไม่ง่ายที่จะในประเทศเมียนมาจะมีครบอย่างเหมือนประเทศไทยเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเฟเวอร์ต่างๆที่มันเป็นที่มันไม่ใช่มาจากพืชหรือว่ามาจากธรรมชาติเนี่ยในประเทศเมียนมาก็ต้องนำเข้าเช่นเดียวกัน
1: ไม่ถึงกลิ่นรสของอาหารนี่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับแม้กระทั่งน้ำตาลก็ขาดนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพลังงานนะอันนี้ก็สำคัญทีเดียวพลังงานนี่ขาดอย่างไฟฟ้านะครับก็มันจะหาสิ่งทดแทนมันก็ลำบากในการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่องของแรงงานเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนี่ยแรงงานเมียนมาเนี่ยหลั่งไหลออกสู่นอกประเทศในค่อนข้างจะเยอะอาจารย์อย่างเช่นวันนี้ถ้าเราดูจากในประเทศไทยเนี่ยโอ้ตอนนี้ชาวเมียนมาอยู่ในประเทศไทยนี่เยอะมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นแค่พวกอะไรอะนอนสกิลอย่างเดียวไม่ใช่นะครับสกิลเลเบอร์ก็มีมาแต่ว่าปัญหาของสกิลเลเบอร์เมียนมาที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทำเพราะว่าเขาต้องสกิลเลเบอร์ส่วนใหญ่นี้จะต้องได้รับใบอนุญาตบ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่แรงงานชั้นต่ำหมดนะครับเพราะงั้นนี่ก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี้จะให้เขากลับไปเขาก็คงกลับลำบาก
1: ครับ
0: นะแล้วก็อันนั้นก็คือประเด็นหลักเลยว่าอันนั้นก็คือข้อจำกัดนะครับในการผลิตนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับการเข้าถึงเงินทุนแหล่งทุนเนี่ยค่อนข้างจะลำบากดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะเอาสินค้าผลิตในประเทศเมียนมามาทดแทนสินค้าต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับนี่ก็มีคนก็ถามว่าเออแล้วผมมองยังไงนะครับผมก็มองว่ามันคงต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ของไทยนะครับคงจะเรื่องนี้ก็คงจะต้องนำเข้าไปเรียนปรึกษากับทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็เราคิดว่ามันคงจะต้องมีการทำบอร์เดอร์ไอ้ตัวจอยเวนเจอร์นะครับ ใน Economic Zone หรือว่า Special Zone

0: หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็น่าจะมีความเป็นไปได้หรือว่าเราทำบาร์เตอร์เทรดไหม
1: ครับ
0: นะครับถ้าบาร์เตอร์เทรดเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยให้เขาเนี่ยส่งออกสินค้านะครับที่เป็นพื้นฐานเกษตรพื้นฐานเสร็จแล้วก็นำมาผลิตนะครับแล้วก็โดยใช้ผลิตในBorder Joint Venture Special Zone ซึ่งอาจจะทำทั้งสองประเทศเช่นเราเคยเห็นที่ตามูอินเดียนะครับบ้านเนี่ยเปิดประตูออกมาด้านหลังเป็นประเทศเมียนมาด้านหน้าเป็นประเทศอินเดีย
1: เคยเห็นเคยเห็นเคยเห็น
0: นะฮะนั่นนะครับก็คือความคิดของผมว่าถ้าเราไม่ต้องเป็นบ้านล่ะเราเป็นสเปเชียลโซนสำหรับสองประเทศนะครับแล้วก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีการพูดคุยกันนะครับหรือว่าใช้หลักการในการที่จะไปคุยด้วยรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนนะครับหาสักที่นึงที่มันปลอดภัยเนี่ยอย่างเช่นผมก็มองไว้ 2-3 ที่นะครับเช่นทางแม่สอดก็มีบางจุดที่สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือมีแผ่นดินทั้งของไทยและของเมียนมาอยู่ติดกันเนี่ยแล้วก็ทำตรงนั้นให้มันเป็นสเปเชียลโซนซะเราก็จะตัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนไฟฟ้าขาดแคลนพวกวัตถุดิบนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้ส่งเข้าไปในประเทศเมียนมาโดยใช้ชื่อว่า Make in Myanmar ใน Special Zone ไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็คิดว่าก็คงจะต้องนำเรื่องนี้มาปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทย
1: น่าสน
0: ใ
1: จครับ
0: ครับผมก็คงมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทำแล้วก็ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนเพราะไม่งั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสูญเสียตลาดที่มันเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งของประเทศไทย
1: แล้วอยู่ใกล้กับเราด้วยคือไม่ควรเสียนะ
0: ไม่ควรเสีย
1: ด้วยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าต้องเรียนว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าตลาดมานานนะครับแล้วก็สินค้าไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมียนมาแล้วยิ่งคนเมียนมาที่มาอยู่ในประเทศไทยมันเยอะ
1: เขาคุ้นชินกับของเราอยู่แล้ว
0: ใช่พอพูดถึงย่ำมองตาเสือทุกคนก็ต้องรู้จักละนะครับว่าของไทยหรือว่าย
1: ามองทิฟฟี่ยามองนะ
0: ใช่ใช่
1: ยามองนะครับ
0: หรือว่าทิฟฟี่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า
1: แบรนด์ต่างๆบางแบรนด์อะไรเงี้ยเขาก็รู้จักเพราะเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็ไม่ยากที่เราจะเข้าไปในตลาดเขาอ้าวโอเคครับคุณกฤษครับมีคุณผู้ฟังทักเข้ามาคุณ KS เกียรติศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับนะขอบคุณที่นำความรู้และประสบการณ์มาเล่าให้ฟังอันนี้พูดถึงคุณกฤษนะครับ แล้วก็มีหลายท่านเลยทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็บอกข้อเสนอเหล่านี้คุณมานานะบอกว่าอยากให้มีการผลักดันได้จริงๆจังเลยที่คุณกฤษได้บอกมานะครับ
0: อี
1: กท
0: ่าน นึงครับคุณสุ
1: น
0: ี
1: คุณสุนีบอกว่าฟังทุกวันพฤหัสเลยค่ะลุ้นทุกสัปดาห์แต่ไม่เคยได้เลยค่ะคุณสุนีออกแนว
2: ออกแนวตัดค
1: อทีนี้พูดถึงของรางวัลก่อนที่เราจะไปเฉลยนะครับมีบางท่านเนี่ยยังส่งเข้ามาทาง Facebook ผมต้องขออนุญาตซ่อนข้อความบางท่านไปนะครับคือยังส่งเข้ามาแล้วเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโพสต์ไว้ใน Facebook ด้วยอันเนี้ยขออนุญาตว่า
0: อัน
1: ตรายนะครับเพราะว่ามีโลกเห็นนะฮะมีฉาชีพก็เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยย้ำกันอีกทีคุณลิซ่าย้ำช่องทางอีกทีแล้วก็กติกาอีกทีเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังด้วย
2: ค่ะทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนี่แหละเหตุผลที่เราจะให้ส่งทาง SMS เพราะว่าทั่วโลกได้ไม่เห็นนะคะก็คือเบอร์4689399นะคะ4689399อันน่าจะเหลือเวลา5วินาทีสุดท้ายป่ะคะ A หรือ B
0: A ครับ A ครับ2024ครับ
1: ครับวิกฤตสภาพคล่องเงินตลาดต่างประเทศเมียนมานะครับก็2024แล้วก็จริงๆมีเวลาอีกสักนิดนึงนะครับก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามาคุณไอแอมนะบอกว่าสวัสดียามเช้านะครับแล้วก็มีบางท่านพูดถึงสภาพอากาศนะคุณเกษมก็บอกว่ารับฟังทุกวันเลยอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ส่งเข้ามานะคุณบุญหลายบอกว่าอุตรดิตถ์อากาศดีอันนี้เป็นข้อความที่ทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับก็ในวันนี้ก็คุณกฤษเนี่ยมาร่วมพูดคุยกับเราถึงในห้องส่งแล้วมีแพลนจะไปต่างประเทศไหนอีกไหมครับเนี่ย
0: ก็มีครับก็คงจะต้องไปที่จีนนะครับ
1: ครับ
0: จะพยายามครับจะพยายามครับ
1: ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องอำลากันในเช้าวันนี้นะครับก็วันนี้คุณกฤษเนี่ยมาถึงห้องส่งเลยนะโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญมาที่ห้องส่งมาพูดคุยกับเราแบบนี้ได้อีก
0: ได้ครับได้ครับ
1: นะวันนี้เรา3คนต้องลาไปพร้อมกันเลยนะคุณลิซ่า
0: ครับ
2: ค่ะได้เลยค่ะวันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะ
1: ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว

0: News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: Encore Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณรงจันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะคะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 จะเห็นหน้าเรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลณกรุงปารีสฝรั่งเศสตามคำกราบทูลเชิญของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีครับโดยเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2569เวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางกาทรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโอรสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการดังกล่าวนะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีภาพประกอบครับพระบาท

0: ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเย็นวันที่30มิถุนายนส่วนพาดหัวข่าวครับนิทรรศการผ้าราชภัสตราสู่สากลสารฝันไทยฝรั่งเศสนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสขอบพระทัยประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีน้ำใจระลึกถึงนะครับแล้วก็นิทรรศการผ้าดังกล่าวนี้ก็เป็นนิทรรศการที่สารมิตรภาพระหว่างไทยและฝรั่งเศสเป็นอย่างดีครับ
1: มากันที่เรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมร่างพ.ร.ป.งบประมาณปี70เป็นวันสุดท้ายค่ะซึ่งสภาก็ผ่านมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีมติออกมาผ่านฉลุยค่ะโดยการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกนะคะหลังนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้อภิปรายสรุปในฝั่งรัฐบาลด้วยคุณเท้งณัฐวุฒิเรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายสรุปในฝั่งของฝ่ายค้านค่ะหลังจากนั้นค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ทิ้งท้ายว่ารัฐบาลตั้งใจทำงบประมาณแบบใหม่เน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลยอมรับข้อจำกัดด้านการคลังตามความเป็นจริงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลตั้งเป้าระยะปานกลางให้ไทยกลับขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกด้านความสามารถการแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้โตเกิน 3% พร้อมทำงานกับภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศธนาคารโลกเพื่อยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนระยะสั้นค่ะก็จะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจรับมือการขาดดุลสูงแรงกดดันจากสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือค่าครองชีพและเงินเฟ้อที่ต้องอุ้มคนตัวเล็กด้วยการออกโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีการนำ AI นกกระซิบมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะซึ่งการลงมติค่ะที่ประชุมมีมติ288ต่อ119งดออกเสียง86รับหลักการร่างรับหลักร่างนะคะพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี70วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทค่ะมีการตั้งคณะกรรมการ72คนในสัดส่วนของครม.18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนและแปรยติในทั้งหมด30วันด้วยกันนะคะมากันที่พาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในมติชนนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้านเอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการงบ70ฉลุยวาระ1พรรคประชาชนคาใจเงินท้องถิ่นรัฐมนตรีสลับกันแจงสภาแก้รัฐธรรมนูญจอถกสมัยหน้านิกรไม่ขัดรื้อกฎหมายนิรโทษวิพุฒิเชียสกเนิร์ดประธานค่ะ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆเมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่1และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่2ที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งนะฮะหรือว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิเลือกตั้งหรือว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือว่าเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายจากการกระทำของผู้ร้องทั้ง2อย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับตกอีกคดีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องฟ้องกกต.ปมพิมพ์บาร์โค้ด

0: บนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.ปมจัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้เป็นเพียงการแสดงความเห็นไร้เหตุผลโต้แย้งย้ำชัดผู้ร้องไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงครับ
1: ส่วนอีกฉบับหนึ่งนะคะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการถกวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าด้วยถกวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าพอริตั้งแง่ข้อสรุปจุดยืนพรบ.นิรโทษพอริตั้งแง่เล็งถกวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าหาข้อสรุปจุดยืนต่อร่างพรบ.นิรโทษกรรมชี้ยังเป็นฉบับเลือกปฏิบัติย้ำขีดเส้นใต้ร้อยครั้งต้องไม่นิรโทษกรรมเหมารวมคดีทุจริตและหัวสว.ด้านภูมิใจไทยขอสภาเห็นชอบร่างพรบ.นิรโทษกรรมยันไม่ล้างผิดทุจริตมาตรา112โกงเลือกตั้งหวังปิดฉากขัดแย้ง20ปีเร่งดันเข้าสู่ระเบียบวาระประชุมสภาสมัยประชุมนี้วอนไม่ต้องตั้งคณะกรรมการร่วมกันของทั้งสองสภาให้เสียเวลาอีกเนื่องจากประเด็นที่แก้ไขเป็นเพียงถ้อยคำและเทคนิคทางกฎหมายส่วนประดอนยันงบ70ไม่ไร้อนาคตแจงตัดงบซ้ำซ้อนคุมขาดดุลขอเปิดข้อมูลให้โปร่งใสดันเงินลงท้องถิ่นเพิ่มเกือบหมื่นล้านขณะที่พรรคส้มขอความงบปี70สิริกัญญาปูดตัดสวัสดิการงบวิจัยโกยเงินโปะบิ๊กโปรเจกต์ AI ด้านภูมิใจไทยประท้วงวุ่นระหว่างถกพรบ.งบประมาณหลังโดนแซะศักดิ์สยามส่วนส.ส.ส้มซัดองค์กรอิสระแข่งสร้างตึกแนะเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ในการทำงานในที่สุดนะคะก็มีการผ่านหลักการร่างนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามปปส.ประชุมร่วมตำรวจออสเตรเลียคดีแอร์มีนากันค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของแอร์โฮสเตสสาวไทยค่ะที่ไปถูกจับอยู่ที่ออสเตรเลียจากการขนยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีทางปปส.ของไทยกับผู้แทนตำรวจของออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงชายแดนของออสเตรเลียนะคะไปหารือกันค่ะโดยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานโดยปปส.ค่ะบอกว่าทั้งสองประเทศนั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกร่วมกันตอนนี้รู้ตัวละครทั้งขบวนการหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนส่งคนโอนเงินคนรอรับของปลายทางที่ออสเตรเลียแต่ขอสงวนรายละเอียดเพื่อขยายผลในการจับกุมค่ะซึ่งยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับตัวของแอร์สาวไทยนะคะส่วนปมสู้คดีว่ายินยอมสำแดงสัมภาระ12ใบให้ศุลกากรตรวจจนไปเจอยาเสพติดก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมส่วนข้อที่จริงในวันจับกุมค่ะทางสนามบินออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล นะคะโดยการสอบถามลูกเรือทุกคนว่ามีการนำสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองมาด้วยหรือเปล่าในกระเป๋ามีสิ่งของใดที่ต้องสำแดงหรือไม่ก็มีการถามลูกเรือทุกคนนะคะซึ่งเจ้าตัวก็มีการแจ้งว่ามีการนำกระเป๋ามาด้วยทั้งหมด12ใบและให้ความยินยอมในการเข้าตรวจค่ะจนกระทั่งไปเจอนะคะว่ามีเฮโรอีนซุกอยู่ในกระเป๋าที่ขนไปด้วยเมื่อสอบถามเรื่องของการต่อสู้นะคะว่าตกลงแล้วตัวแอร์สาวมีนานั้นเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นคนที่ร่วมขบวนการ

0: นี้ทางปปส.บอกว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ไทยก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลุกร่วมกันก็ทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่รอรับพัสดุของนางสาวมีนาแล้วนะคะแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงคนรับคนส่งคนโอนเงินด้วยส่วนคนที่รับปลายทางรับพัสดุนั้นเป็นใครตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าข้อมูลอยู่ในชั้นของการสืบสวนสอบสวนพร้อมกันและก็ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนสัญชาติไหนค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะปปส.ตำรวจออสเตรเลียล่าไรเดอร์ซิ่งเก่งรู้ตัวคนรับผงขาวแอร์สาวหนุ่มส่งของโผล่พบตำรวจไม่เกี่ยวนายกถกข้ามทวีปกู้ภาพการบินปปส.จับมือตำรวจออสเตรเลียเร่งสืบสวนคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนขยายผลล่าผู้รับปลายทางเมลเบิร์นหนุ่มไรเดอร์ผวารีบพบพนักงานสอบสวนสภ.สำโรงเหนือตรวจสอบไทม์ไลน์พบส่งคนละวันตัวจริงขับรถเก๋งแอบดอดส่งพัสดุกล่องใหญ่ถึงคอนโดเตือนรีบเข้าให้ข้อมูลปิดบังตัวตนเจาะขยับมาตรการออกหมายเรียกแย้มรู้ทะเบียนรถยี่ห้อรถและเส้นทางการเดินรถค่ะ
1: ในส่วนของไทยเราเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วนะครับคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้เองทางเลขาธิการปปส.บอกด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับคดีนี้และปัญหายาเสพติดข้ามชาติอย่างสูงที่สุดครับโดยนายกรัฐมนตรีได้บรรจุวาระกรณีคดีของนางสาวมีนาและการลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลียเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบอร์ดปปส.ในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกจะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองเพื่อสั่งการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นระบบการสแกนเอ็กซเรย์สัมภาระอย่างละเอียดต่อไปขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเองนะครับก็ได้ออกคำเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดนะครับทางกรมการกงสุลครับได้แจ้งเตือนว่าห้ามรับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระหรือว่าพัสดุจากผู้อื่นไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจจะชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือว่าพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือว่าเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อ นำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจจะมีการซุกซ่องสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือว่ายาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือวัสดุนั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในไทยรัฐแล้วก็ภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบเป็นภาพพบตำรวจครับเป็นภาพของนายกิตติกรไรเดอร์ที่ปรากฏในภาพวงจรปิดของคอนโดที่พักแอร์สาวเข้าพบตำรวจสภ.สำโรงเหนือสมุทรปราการแสดงความบริสุทธิ์ใจขณะที่ตำรวจพบไรเดอร์ชายต้องสงสัยอีกคนหนึ่งครับที่ขับขี่เก๋งสีดำมาส่งกล่องพัสดุให้แอร์สาวและวันเดียวกันนี้ตำรวจออสเตรเลียเข้าพบปปส.ประสานความร่วมมือสืบหาแก๊งผงขาวเจ้าของถุงผ้า12ใบที่จ้างนางสาวมีนานะครับหิ้วไปออสเตรเลียพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไรเดอร์เก๋งดำเป๋ายัดผงส่งแอร์การบินไทยปปส.เร่งตามล่าตัวมาขยายผลแกะรอยเพจผีผู้จ้างน้องมีนานายกเต้นถกล้อมคอกด่วนผู้แทนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือว่า AFP แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความมั่นคงชายแดนของออสเตรเลียเข้าพบเลขาธิการปปส.หารือแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นของแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียส่วนข่าวสดครับพาดหัวข่าวบอกว่ากกต.เตือนคนไทยอย่ารับหิ้วรับฝากสัมภาระพัสดุไปต่างประเทศปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นพร้อมดูแลสัมภาระของตัวเองให้ดีๆครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีแม้ว่าตัวจะอยู่ฝรั่งเศสแต่ก็เดือดมาถึงประเทศไทยนะคะบอกว่าได้มีการสั่งการด่วนให้ประชุมกันในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่ากระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมไปถึงการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินด้วยนะคะพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะกระทบภาพลักษณ์ชาติเรียกประชุมด่วน3กรกฎาคมปปส.จับมือตำรวจออสซี่รู้ตัวหมดแล้วรอตะครุบนายกเดือดข้ามโลกสาวแอร์เจ้าจำปีขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียสั่งด่วนข้ามประเทศเรียกประชุมหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและ LOT 3กรกฎาคมนี้หวั่นกระทบภาพลักษณ์ผลักดันไทยเป็นฮับด้านการบินด้านปปส.เค้นสอบไรเดอร์คนที่1ไม่พบผิดเปิดวงจรมัดไรเดอร์อีกคนขับเก๋งส่งของเร่งล่าตัวขณะ

0: ที่ออสเตรเลียแถลงครึ่งปีแรกไทยก่อคดีชาวอื้อ6คดีผู้ต้องหา10คนทั้งผงขาวยาบ้ามูลค่าพันล้านค่ะ
1: ส่วนเรื่องของทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะครับก็ใกล้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นครับว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ลงไปดูคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อเท็จจริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อเท็จจริงจะมีออกมาใน 1-2 วันนี้ครับทั้งนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครไปเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและปปช.ครับผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่ากระบวนการตรวจสอบนี้รวมถึงคลิปเสียงที่มีการปล่อยออกมาด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าเรื่องคลิปเสียงจริงๆเป็นประเด็นหลังแล้วก็เชื่อว่าขณะนี้ครับทั้งตำรวจและปปช.ทำงานอยู่ซึ่งคลิปเสียงไม่ได้ออกมาตอนนี้แต่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ปปช.ตรวจสอบแล้วพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับใกล้สรุปโกงสอบมท.สาวยกแก๊งกลิดขอโทษรัฐมนตรีวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลปมทุจริตสอบท้องถิ่นส่งปลัดมท.1-2 วันนี้ยันถ้ามีคนมหาดไทยเกี่ยวข้องดูตามพยานหลักฐานก็ต้องเจอด้านปลัดมหาดไทยขึงขังต้องสาวให้ถึงทุกคนในขบวนการจ่อส่งให้ปปช.สอบต่อยันไม่รู้จักในกลิดขณะที่ทรงศักดิ์ยืนยันรักษาสิทธิ์ไม่ถอนฟ้องแม้จะมีคำขอโทษเพราะกระเทือนจิตใจส่วนตัวปัญหายอมรับเสียงตัวเองจริงไม่ใช่ AI และไม่สนิทส้มไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตครับ
0: ซึ่งเจ้าของเสียงกิจส้มนะคะเมื่อวานนี้ในกริดค่ะก็ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความมาพบพนักงานสอบสวนแสดงความบริสุทธิ์ใจยอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงนั้นในการสนทนาแล้วก็มีการเชื่อมโยงคดีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงอยู่ในคลิปก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษนะคะตัวในกลิดได้ยกมือไหว้ขอโทษที่ทำให้รองนายกรัฐมนตรีนั้นเสื่อมเสียแล้วก็ยืนยันว่าท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เช่นเดียวกันก็เป็นภาพอยู่ในมติชนนะคะส่วนอีกฉบับนึงค่ะยังในแนวหน้าเป็นในส่วนของรัฐทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะมท.ชี้ผลสอบเสร็จแล้วมีข้อบกพร่องเตรียมแถลงตั้งโต๊ะ2กรกฎาคมลั่นต้องสาวถึงตัวการใหญ่กิจโผล่ขอโทษทรงศักดิ์ปลัดมหาดไทยขอให้รอผลกักคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันก่อนรายงานตรง2กรกฎาคมนี้นัดแถลงต่อสาธารณชนแน่นอนชี้ต้องสาวให้ถึงทุกคนในขบวนการพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีเอี่ยวเตรียมส่งผลให้ปปช.สอบต่อยันไม่รู้จักนายกิจด้านทรงศักดิ์ลั่นเดินหน้าดำเนินคดีกิจส้มเหตุใส่ร้ายทำให้เกิดความเสียหายค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเหน
3: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้าย9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เริ่มต้นเดือนใหม่ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะซึ่งในรอบแรกสิ้นสุดกันไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 25,680,000 กว่ารายนะคะพบมีคนที่ใช้วงเงินไม่ครบ 1,000 บาทกว่า13ล้านรายส่วนเงินสะพัดก็ 4.32 หมื่นล้านบาทค่ะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะไทยช่วยไทย plus เดือนแรกเงินสะพัด 4.3 หมื่นล้านกกร.คง GDP 1.6 ถึง 2% ไทยช่วยไทย plus 60 40เดือนแรกสะพัด 4.3 หมื่นล้านใช้ไม่ครบ 1,000ใช้ไม่ครบ 1,013 ล้าน 600,000 รายค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง

0: ของบัตรคนจนค่ะ19ล้านรายลุ้นครม.ขอบัตรคนจน14กรกฎาคมประกาศผล17กรกฎาคมเข้มงวด8เงื่อนไข19ล้านรายลุ้นระทึกคลังจ่อชงผลคัดกรองให้บอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐ3กรกฎาคมก่อนเสนอครม.เคาะตัดสิน14กรกฎาคมประกาศทางการ17กรกฎาคมนี้ปลัดคลังย้ำเสียงแข็งใช้เกณฑ์เดิมไม่มีหักแต้มเรื่องลดหย่อนภาษีบิดามารดาพร้อมเปิด8เงื่อนไขเหล็กสแกนคนจนตัวจริงใครไรได้เกินแสนเงินฝากแน่นมีบัตรเครดิตถือหุ้นบายบายหลุดโผแน่นอนขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่1ถึง30มิถุนายนมีผู้ใช้จ่าย25กว่าล้านคนใช้สิทธิ์26จากได้สิทธิ์26กว่าล้านคนไม่ใช้สิทธิ์เลย 354,442 รายใช้เงินครบ 1,000 บาท12ล้านกว่ารายใช้เงินไม่หมดอีกเพียบค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้ก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนซาไปเพราะหลายคนเงินหมด 1,000 ไปเรียบร้อยแล้ว
0: แต่ตัวเลขน่าตกใจนะคะว่ามีคนไม่เปิดใช้เงินเลย 1,000 บาทในตั้ง 300,000 กว่าคน
1: อาจจะไม่อยู่เมืองไทยหรือเปล่าม
0: ี
1: ธ
0: ุ
1: รก
0: ิ
1: จอยู่ต่างประเทศ
0: แล้วก็ยังไม่ได้ใช
1: ้ใช่ครับไม่ได้บินกลับมาใช้นะครับมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับเพราะว่าในส่วนของสภาพัฒน์เมื่อวานนี้คุณดนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์บอกว่านะครับสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์หรือว่าการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะครับในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ครับได้มีการนัดหมายคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและก็ภาคเอกชนและนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขนส่งรวมทั้งมีข้อมูลเรื่องสายการเดินเรือมาประชุมร่วมกันครับเพื่อรับฟังข้อมูลเพื่อสรุปความเห็นอย่างรอบคอบที่สุดก่อนเสนอรายงานให้นายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมนี้ทั้งนี้คณะอนุกรรมการให้ความเห็นสำคัญในการประเมินความคุ้มค่า3ด้านด้วยกันประกอบด้วย1ด้านพาณิชย์โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณสินค้าที่จะเข้ามาใช้บริการตามสมมติฐานที่วางไว้2ด้านการขนถ่ายลำสินค้านะครับต้องวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือให้มาใช้บริการท่าเรือในโครงการเนื่องจากภูมิภาคนี้ท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงดำเนินการอยู่แล้วและประเด็นสุดท้ายที่จะพิจารณากันก็คือด้านการปฏิบัติงานโดยประเมินกระบวนการยกขนและส่งผ่านสินค้าจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งทั้งในแง่ของต้นทุนระยะเวลาและประสิทธิภาพการบริหารการโครงการครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับ3กรกฎาคมประเมินแลนด์บริดจ์สสช.นัดประชุมอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าแลนด์บริดจ์วันศุกร์ก่อนสรุปถึงมือนายกสิงหาคมนี้ส่วนพรบ.SEC พร้อมรับฟังเสียงประชาชนและคนในพื้นที่นิกรขอสภาไฟเขียวร่างพรบ.นิรโทษกรรมปิดฉากความขัดแย้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นพ้องรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนถกร่วมฉบับพักสภาสมัยหน้าพักประชาชนจี้ประธานโสภณนัดถกวิปสามฝ่ายบรรจุวาระรายแก้มาตราสัปดาห์หน้าก็เป็นประเด็นที่พาดหัวการเมืองรวมๆประเด็นเศรษฐกิจแลนด์บริดจ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับ
0: ส่วนในผู้จัดการรายวันหน้าหนึ่งวันนี้นะคะก็มีเรื่องประเด็นของทรายสก็อตด้วยกับตระกูลพี่รมพักดีค่ะพี่รมพักดีตั้งสภาครอบครัวเคลียร์ทรายสก็อตหลังไกลเกลี่ยตระกูลพี่รมพักดีออกแถลงการกรณีพายทรายสก็อตย้ำไม่ยอมรับความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบพร้อมให้พายลาออกจากทุกตำแหน่งและบทบาทในกิจการของตระกูลค่ะ
1: ส่วนเรื่องของกุ้งไทยที่ถูกสั่งห้ามนำเข้ามาเลเซียนะครับมีการเจรจากันแล้วระหว่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าเมื่อวานนี้ครับเดินทางไปร่วมประชุมหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียครับเพื่อพูดคุยหารือถึงกรณีที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงกันครับที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยคาดว่าจะมีการเร่งหารือกระบวนการตรวจสอบน่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันกุ้งไทยน่าจะนำเข้ามาเลเซียได้ตามปกติพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับกุ้งไทยเตรียมเฮสุริยะเผยมาเลเซียจอบปลดล็อกนำเข้าภายใน30วันครับ
0: ส่วนในหน้าจัดการผู้จัดการรายวันนะคะมีประเด็นเรื่องของสหกรณ์โคนมด้วยค่ะสหกรณ์โคนม5ภาคบุกสภาค้านหั่นตัวแทนมิ้วบอร์ดชุมนุมสหกรณ์โคนม5ภาคยื่นค้านร่างพรบ.โคนมต่อกรรมาธิการเกษตรสภาหลังวุฒิสภาหั่นสัดส่วนตัวแทนเกษตรกร

0: ในมิวบอร์ดจาก5เหลือ2คนหวั่นเปิดทางทุนใหญ่ส่งตัวแทนเข้ามาเสียบฮุบโครงการนมโรงเรียนด้านกรรมาธิการรับเรื่องพร้อมตั้งกรรมาธิการร่วมหากสภาไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดสปสนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนครับทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดสปสสัตธรรมนำ14คนร่วมชิงชัยทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดประกันสังคมวันแรกคึกคักประกันสังคมก้าวหน้าส่งทีมลงทางฝั่งนายจ้างและลูกจ้างสัตธรรมลั่นป้องกันแชมป์แล้วก็ลุยปฏิรูปกองทุนประกันสังคมครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศมีอยู่ในแนวหน้าด้วยนะคะถกโดฮาแท้งอิหร่านยันไม่คุยสหรัฐสิงหาคมเก็บค่าผ่านฮอร์มุซอิหร่านยันไม่คุยสหรัฐที่โดฮากาตาร์จียังต้องหารือกรอบข้อตกลงหยุดยิงก่อนคุยประเด็นที่ซับซ้อนกว่าย้ำอธิปไตยเหนือฮอร์มุซประกาศค่าเก็บผ่านทางเดือนสิงหาคมแวนซ์ขวางไม่จบด้วยการให้เก็บค่าผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศไทยเผยเรือสัญชาติไทย10ลำออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะ
1: มีเรื่องของสำนักพุทธปลดออกจากราชการบุญเชิดและก็ปราณสุวีนะครับโดนไล่ออกพจมานด้วยนะครับทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระของปทุมธานีครับที่ประชุมอกพกระทรวงสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมีมติปลดออกจากราชการบุญเชิดกิติธารางกูลรองผอ.สำนักพุทธแล้วก็ปราณสุรีอาวอารามรัฐผอ.สำนักพุทธจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ไล่ออกจากราชการพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่ปทุมธานีพาดหัวข่าวสั้นๆจากไทยรัฐครับปลด2บิ๊กพส.ไล่ออก1เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินพระครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราส่งคนลาไปก่อนขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาและการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มที่ประชุมสภามีมติเสียงข้างมาก288ต่อ119โหวตรับร่างพรบ.งบประมาณ2570วาระแรกตั้งกรรมาธิการวิสามัญ72คนการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระแรกเมื่อคืนนี้หลังนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสรุปในฝั่งรัฐบาลต่อด้วยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสรุปในฝั่งของฝ่ายค้านหลังจากนั้นนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสรุปทิ้งท้ายว่ารัฐบาลตั้งใจจัดทำงบประมาณแบบใหม่ที่เน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลและยอมรับข้อจำกัดทางการคลังตามความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลตั้งเป้าระยะปานกลางให้ไทย

0: กลับขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกด้านความสามารถแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้โตเกิน 3% พร้อมทำงานกับภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกเพื่อยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนเป้าหมายระยะสั้นคือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจรับมือกับการขาดดุลสูงแรงกดดันจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือค่าครองชีพและเงินเฟ้อรวมถึงต้องอุ้มคนตัวเล็กด้วยการออกโครงการไทยช่วยไทยนำ AI นกกระซิบช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยวิเคราะห์ต้นทุนทำบัญชีและเข้าถึงสินเชื่อธนาคารรัฐเพื่อป้องกันการเลิกจ้างการปฏิรูปงบปี2570คือเลือกวิธีซ่อนรายจ่ายโดยยอมเปิดเผยตัวเลขขาดดุลจริงที่ 3.9% และจะลดให้ต่ำกว่า 3% ภายในปี 2572 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนั้นนายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเข้าสู่การลงมติโดยที่ประชุมมีมติ288ต่อ119งดออกเสียง86รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาจำนวน72คนสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนปรายยติ30วันไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่แล้วเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทพบคนใช้วงเงินไม่ครบ 1,000 บาทกว่า13ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยว่าหลังจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสสิ้นสุดการใช้จ่ายรอบแรกเดือนมิถุนายน2569พบว่ามีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า25ล้าน6แสนคนจากผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ26ล้านคนและมีผู้ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ 350,000 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า1ล้านร้านสะท้อนว่าเม็ดเงินจากมาตรการได้กระจายลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนได้อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทเพียง12ล้านคนไม่ถึงครึ่งของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดอีกในหนึ่งคือยังมีประชาชนใช้เงินไม่ครบ 1,000 บาทประมาณ13ล้าน6แสนคนนอกจากนี้ในรอบเดือนมิถุนายน2569มีวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสจำนวน 1,229 ล้านบาทแบ่งได้เป็น2ส่วนได้แก่วงเงินสมทบให้ผู้ได้รับสิทธิ์กว่า 350,000 คนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยและเป็นวงเงินที่เหลือของประชาชนที่ใช้สิทธิ์แล้วแต่ยังใช้ไม่ครบ 1,000 บาทขณะที่เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดเดือนมิถุนายนมีมูลค่ารวม 43,218 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 42,220 ล้านบาทและผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ซึ่งเริ่มเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาอีก998ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียงเพียว

0: ไทยเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม้ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
6: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
7: ้จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย0384239000 Line Official @mcot.pattaya

ฝากประชาสัมพันธ์กันช่วงนี้นะคะจากทางด้านของกรมทางหลวงชนบทค่ะขอเชิญชวนพี่น้องเราชาวจังหวัดชลบุรีนะคะชาวจังหวัดระยองค่ะตลอดจนผู้ฟังท่านใดที่สนใจในการเข้าร่วมประชุมครั้งที่3กับโครงการสำรวจออกแบบถนนรองรับโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะในระยะที่2นะคะพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ช่วงเวลา 13:30 นจนถึงเวลา 16:30 นนะคะโดยจะจัดการที่ห้องประชุม Eco Hotel ธรรมศาสตร์อำเภอบางละมงจังหวัดชลบุรีนะคะช่วงเวลา 13:00

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้าง

0: ้งความสุข
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: You're listening

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นและพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวรัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินอย่างต่อเนื่องด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมรัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี

0: ี2570เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยยังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการระบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: อมสมุนไพรเสี่ยงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT Radio Network 107.75
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลาย

าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-5

0: าด Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
1: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02114990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: เปิดช่อง9 mcot hd พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 mcot hd กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
6: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
7: คุณกำลังฟัง Mcot Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดโว

0: พลงจากเบนชลาทิศเนี่ยชื่อเพลงใกล้เลยนะครับก็นานแล้วนะครับก็ทำให้เราได้รู้จักคนที่ชื่อเบนชลาทิศมากขึ้นด้วยนะเพลงนี้เคยอยู่ในภาพยนตร์โฆษณาด้วยนะครับ9โมงเช้า34นาทีนะฮะ Mcord Radio พัทยาครับ 107.75 MHz นะครับดิจิทอมอดิสรดูแลครับผมพัทยาเช้าวันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีนะฮะเมฆเยอะนะครับแต่ไม่มีแดดนะก็อุณหภูมิตอนนี้นะฮะอยู่ที่29องศาเซลเซียสนะครับอาจจะมีฝนตกด้วยนะสำหรับในวันนี้นะในพื้นที่ของเมืองพัทยานะครับผมก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปนะว่าจะตกกี่โมงนะฮะใครที่ถึงออฟฟิศแล้วนะครับหรือว่าฟังอยู่ตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวส่งข้อความมาทักทายนะเลือกเพลงฟังกันได้นะครับที่ LINE Official ของเรานะพิมพ์ @mclt.pattaya ได้เลยนะหรือจะหลังไมค์ก็มาได้ที่0384239000นะครับ
1: Mcord Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เปิดช่อง9 Mcord HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcord HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง9 Mcord HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
5: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: ช่วง Mcord Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: โฮมโปรขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืนด้วยแนวคิด ESG ผ่านการส่งเสริมสินค้ารักโลก Eco Products และโครงการแลกเก่าเพื่อโลกใหม่ Trade In เพื่อจัดการขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนสินค้ารักโลกเป็น 20% ภายในปี 2573 ผ่านการคัดเลือกสินค้าประหยัดพลังงานประหยัดน้ำและใช้วัสดุรีไซเคิลโดยเชิญชวนลูกค้านำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาแลกส่วนลดเพื่อลดขยะและนำไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัย Eco Choice Products สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการเหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ Home Pro ในการเป็นผู้นำด้านค้าปลีกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม

พลงจากซีรีส์อรุณรุ่งนะครับองศาทีทัศน์กับแสงแรกนะเพลงนี้พอดีนะครับมีคนช่วยเลือกมาด้วยนะในเช้าวันนี้นะที่ข้อความของเรานะฮะ @mcot.pattaya นะครับเพิ่มเติมเพลงเพราะๆกันได้เลยนะครับดูแลกันไปจนถึงเที่ยงนะวันนี้นะฮะสำหรับวันที่2ของเดือนกรกฎาคมนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะชีวิตหลังวันที่1ผ่านพ้นมานะฮะน่าจะสบายกันดีทุกคนนะครับถ้ามีความสุขก็ฟังเพลงด้วยกันนะช่วยกันเลือกเพลงได้ด้วยนะครับผมฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะจากกรมทางหลวงชนบทนะฮะขอเชิญชวนชาวจังหวัดชลบุรีชาวจังหวัดระยองนะฮะและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมครั้งที่3โครงการสำรวจออกแบบถนนรองรับโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะระยะที่2นะครับในวันพฤหัสบดีที่2ก็คือวันนี้นะฮะ2กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งนะฮะถึง4โมงครึ่งครับที่ห้องประชุมอีโคโฮเทลธรรมศาสตร์นะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะฮะสำหรับผู้สนใจก็ขอเชิญร่วมการประชุมนะเพื่อเราจะได้รับฟังความคิดเห็นด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบถนนนะว่าจะมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็มีข้อขัดข้องนะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็จะได้คุยกันเลยในงานนี้นะครับผมก็เรียนเชิญนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะห้องประชุมอีโคโฮเทลธรรมศาสตร์ครับบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะฮะจากทางด้านของกรมทางหลวงนะอันนี้ก่อนที่เขาจะทำอะไรเขาก็ถามประชาชนก่อนเหมือนกันนะฮะไหนๆก็ซีรีส์ไปแล้วนะครับอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกัน

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพักขมลรับลูกทนายอั๋นจี้กรรมาธิการพัฒนาการเมืองทลายขบวนการโกงสอบท้องถิ่นที่อาคารรัฐสภานางสาวพักขมลหนุนอนันต์ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนรับหนังสือจากนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายพัทรพงษ์เปิดเผยว่าแม้ก่อนหน้านี้ปปช.และตำรวจสอบสวนกลางจะมีการจับกุมและพบพฤติการแก้ข้อสอบอย่างชัดเจนแต่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัดกลับยังไม่มีความชัดเจนในการนำตัวการใหญ่มาลงโทษด้านนางสาวพักขมลระบุว่ากรรมาธิการได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปัจจุบันแต่มีข้อมูลโยงย้อนหลังถึงปี2566ถึง2567และอาจเป็นขบวนการเดียวกันโดยมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้พุ่งสูงถึงประมาณ 4,500 ล้านบาทถือเป็นกรณีทุจริตขนาดใหญ่ที่ต้องหาผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังปัจจุบันข้อมูลและหลักฐานกระจัดกระจายอยู่ทั้งที่กระทรวงมหาดไทยและปปช.หากยังแยกส่วนแบบนี้กรรมาธิการจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการสืบหาข้อเท็จจริงที่สุจริตที่สุดเพื่อรวบรวมนำเสนอให้สังคมร่วมตรวจสอบสำหรับกรอบเวลาคาดว่าจะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมของกรรมาธิการภายในสัปดาห์นี้และจะเริ่มพิจารณาทันทีแม้จะเป็นช่วงปิดสมัยประชุมโดยมองว่ากรอบเวลาที่รัฐบาลตั้งไว้7วันหรือปปช.ตั้งไว้3ถึง6เดือนนานเกินไปเพราะความเสียหายต่อระบบราชการเกิดขึ้นแล้วตำรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาวสองสายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันศาลสั่งจำคุก8เดือนสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสอท.1ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกลุ่มความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในห้วงการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในทุกมิติจนพบการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบัญชีผู้ใช้ Instagram รายหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบวิวแล้วใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์พร้อมแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์เมื่อมีคนกดลิงก์ดังกล่าวจะนำไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถฝากเงินและเล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงพันตำรวจโทโชคชัยแสงอยู่สารวัตรกองกำกับการ1บก.สอท.1ได้นำทีมชุดสืบสวนร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถระบุตัวว่าคือนายอรัญญาหรือไอลิสอายุ21ปีจึงร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาล่าสุดนายอรัญญาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ตามหมายเรียกเบื้องต้นรับสารภาพถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงโดยทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับ

0: กุมดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8เดือนแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาพุ่งเกือบ 2,300 คนแล้วฮอร์เฮโรดิเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาแถลงว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกต่อเนื่องขนาด 7.2 และ 7.5 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,295 คนและมีผู้ได้รับผลกระทบอีกกว่า 12,000 คนด้านเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7วันขณะเดียวกันประชาชนและคณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าดำเนินการช่วยเหลือล่าช้าและไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่กำลังเผชิญวิกฤตอย่างรุนแรงด้านทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทเผยผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีอาคารบ้านเรือนพังเสียหายและถูกทำลายไปแล้วราว 59,000 หลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงเพียวมียา

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT Radio Network 107.75
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
6: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจ

ตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร 02-021-55

0: มีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: คุณกำลังฟัง M-COT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศรปุษเดโว

เพลงนี้ดอกไม้จากพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะครับเพลงเก่าก็ยังเพราะอยู่นะมีพรหมลิขิตจากทีเจเซเตอร์ด้วยนะฮะรอจากจีนกสิดิษฐ์นะครับ3เพลงเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้นะฮะที่เอ็มคอร์ดพัทยา 107.75 MHz ครับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลัก

0: การดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mpod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
1: ช่อง9 Mpod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

你问题

นนทนนนะครับครบวันเลิกนะมีเอาใจลงไปเล่นนะจากซาร่านะครับถามเพื่ออะไรนะจะเคลียร์นะพิจารณาจากแมสกิเทียด้วยนะครับผมตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะฮะก็คงจะได้อีกสัก1เพลงนะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากันครับ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595
1: M-COT Radio Network 107.75

ขณะนี้เวลา 11:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประธานสอบปมโกงสอบท้องถิ่นยังไม่ได้รับรายงานผลปลัดมหาไทยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่ายังไม่ได้รับรายงานการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันส่วนในวันนี้จะต้องเข้าไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นายสันติธรกล่าวว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเปิดจุดขายกุ้งช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตราคาตกนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งสดจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรหลังประเทศมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5ชนิดส่งผลให้กุ้งล้นตลาดและราคาปรับตัวลดลงจังหวัดสงขลามีประชากรกว่า1ล้านคนหากประชาชนช่วยกันบริโภคกุ้งเพียงคนละ1กิโลกรัมก็จะสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้มากกว่า1ล้านกิโลกรัมถือเป็นการร่วมการอุดหนุนสินค้าเกษตรของจังหวัดศาลอาญานัดตัดสินคดีแพทย์อุ้มบุญข้ามชาติและพวกศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สูตินารีเวชกับพวกรวม10คนความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าหลานนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติและถูกตำรวจจับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาพักในไทยจนท้องแก่จึงไปคลอดที่ประเทศจีนโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มและฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์จึงนับเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินได้ที่บ้านพักย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตรวจพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งโดยบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยเดินทางมาเข้าฟังครบทั้ง10คนมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และญาติญาติซึ่งขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาคลื่นความร้อนปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติแผ่ขยายเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐทำให้ทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนที่ครอบคลุมประชาชนหลายสิบล้านคนซึ่งสถานการณ์คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยอุณหภูมิความรู้สึกจริงอาจพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1 องศาเซลเซียสซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเขาประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอาจจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553รวมถึงจัดรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสารเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหาร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืม ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม้ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
11: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศรปุษเดวงศ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
5: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเจคู่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านปรัชญา Origin of Nature มุ่งเน้นพัฒนา SUV พลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับขี่ที่ยั่งยืนสนับสนุนกิจกรรมรักโลกพร้อมชูเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถเป็นแหล่งพลังงานเน้นความสมดุลระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยโดยเฉพาะแนวคิด E-LoHas ที่เน้นการใช้ชีวิตคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแจคู่ 5EV และแจคู่ 6EV รถ SUV ไฟฟ้า 100% ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก Green OJ แพลตฟอร์มที่ตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมด้านความยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากลแจคู่มุ่งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ผ่านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่อ่อนไหวนะครับนิโคเทริโอนะครับมีฉันจะจำเธอแบบนี้จากโบสุนิตาด้วยนะครับเพลงเก่าเพราะๆเลยนะฮะถ้าชอบฟังเยอะๆก็ต้องนู่นเลยนะครับช่วงวันเสาร์นะครับในช่วงเพลงเก่าเราคิดถึงนะฮะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับวันนี้มีงานที่ไบเทคบางนานะฮะงาน GFT นะฮะซึ่งเป็นงานแสดงเครื่องจักรเทคโนโลยีและก็บริการรับผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอที่ครบครันที่สุดในอาเซียนนะครับซึ่งในงานนี้ก็จะทำให้คุณได้พบค้นพบกับเทคโนโลยีใหม่แห่งเครื่องจักรปักนะจากเย็บเครื่องพิมพ์ลายผ้าต่างๆซอฟต์แวร์การผลิตบริการรับผลิตหรือ OEM นะครับ

0: และผ้าคุณสมบัติพิเศษให้คุณได้ออกแบบโฉมใหม่ให้กับสินค้าสร้างความแตกต่างเพื่อเสริมมูลค่าเพิ่มความแกร่งให้กับธุรกิจทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นชุดกีฬายานยนต์อุปกรณ์การแพทย์นะครับเฟอร์นิเจอร์เกษตรของแต่งบ้านและอีกมากมายนะครับฝันที่เป็นจริงด้วยผู้รับผลิตสินค้าแฟชั่นชั้นนำนะฮะกางเกงยีนส์ยูนิฟอร์มและอีกมากในโซน My Style นะครับทิ้งข้างคู่แข่งด้วยความต่างของผ้าทนไฟให้ความเย็นกันแบคทีเรียนะในโซน functional textile ครับแล้วก็เติมความรู้กับหัวข้อความยั่งยืนการส่งออกการตลาดสร้างแบรนด์ออกแบบในสัมมนา GFT Inspire ครับร่วมแปลงไอเดียเป็นชิ้นงานกับหลากหลายเวิร์กช็อปฝึกวิธีคิดการพิมพ์เย็บปลอกหมอนงาน GFT 2026นะฮะ 1-4 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาห่อ100นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.gftexpo.com นะครับจัดโดย RX Bytech โทร02-686-7222นะครับ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

พักเที่ยงกันแล้วนะครับฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะเที่ยงครึ่งนะครับในช่วงของ9ทันข่าวชนนะครับส่งท้ายกันที่อีกหนึ่งเพลงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไว้นะครับภาคบ่ายเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันใหม่นะส่งข้อความไว้ได้นะครับที่ LINE Official ของเรานะฮะที่@mcot.pattaya นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.เสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทย
1: กองสอบอ้างอยู่ในกระบวนการชี้แจงเหล่งใช้อำนาจร่วมกับกรรมาธิการปปช.เชิญให้ข้อมูลอีกครั้งตำรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาว2สายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันส่งสารฟันจำคุก8เดือนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกันทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้นะคะเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนะคะหลังจากถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ทันทียังไม่ได้ระบุวาระงานที่ชัดเจนแต่ว่ามีหลายปัญหาที่จะต้องการเร่งแก้ไขมีรายงานว่าในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานความคืบหน้าเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นส่วนในช่วงเย็นของวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังจากเกิดกรณีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกุมหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าและก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดนะคะรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ
3: มาที่นายสพลนะคะสันไตรภพสสพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ได้เชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะรวมถึงพิจารณากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งตอนนี้เป็นข้อกังวลของสังคมนะคะหลังจากที่ได้มีการบุกค้นอาคารหลังหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีวันนี้ประชาชนเป็นห่วงว่าคดีมีความคืบหน้าถึงไหนค่ะก็เลยมีการเชิญตำรวจสอบสวนกลางมาซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือข้าราชการ10คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับไปนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างสามารถจับตัวกันใหญ่ได้แล้วหรือไม่นะคะกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากตนต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2566ตนซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยก็ได้นำไปร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นต่อมาเมื่อเดือนมกราคมปี67กระทรวงมหาดไทยได้เซ็น MOU กับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตท้องถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อปี67จนกระทั่งวันนี้ปี69ก็สามารถจับกระบวนการทุจริตได้ซึ่งในอดีตไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบโดยท้องถิ่นอย่างที่มหาสารคามและกาฬสินธุ์ซึ่งดำเนินคดีไปแล้วเมื่อมาจัดสอบโดยส่วนกลางก็ได้ยินข้อครหามาตลอดว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อบรรจุข้าราชการแต่ไม่เคยมีการจับได้นี่จึงเป็นครั้งแรกค่ะนายอัศพลยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยต่อต้านเรื่องนี้นะคะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ค่ะจะคุมไม่ได้จนกระทั่งมีความร่วมมือจาก5หน่วยงานที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทลายขบวนการนี้ซึ่งในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยครั้งที่ผ่านมาก็มีมติชัดนะคะว่า

0: หากสมาชิกพรรคหรือใครก็ตามในพรรคเป็นผู้ต้องสงสัยในกรณีนี้จะไม่มีการช่วยเหลือจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะส่วนกรณีที่นายพงศกรเสาธนหรือว่ากฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรากฏในคลิปเสียงพาดพิงถึงกรรมาธิการปปช.เมื่อเดือนตุลาคมปี68ซึ่งตอนนั้นตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกรรมาธิการนี้สิ่งที่พาดพิงมาตนมีความกังวลเพราะมีชื่อนามสกุลของบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปปช.สมัยที่แล้วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีอยู่จริงแต่มีคนที่มีนามสกุลเดียวกันปรากฏเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการปปช.สมัยที่แล้วจริงและอีกข้อกังวลหนึ่งก็คือการที่นายพงศกรอ้างว่ากรรมาธิการปปช.มีพฤติกรรมสอบหาเชิงลึกจนยืนยันว่าตามข้อบังคับกรรมาธิการไม่สามารถทำแบบนั้นได้ค่ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรรมาธิการและสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้ตนจะทำหนังสือไปยังประธานสภานะคะเพื่อให้สำนักกฎหมายดำเนินคดีกับบุคคลที่พาดพิงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ารัฐสภากลายเป็นแหล่งเรียกรับผลประโยชน์แบ็กเมลประชาชนนอกจากนี้อยากให้ประธานสภาวางมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลทั้งที่มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งในกรรมาธิการสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกได้ค่ะอย่างไรก็ตามข้อมูลที่จะได้จากการประชุมกรรมาธิการวันนี้ก็จะมีการนัดประชุมต่อในสัปดาห์หน้าโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยที่จะสอบหรือว่าหน่วยงานต่างๆซึ่งทราบเบื้องต้นว่าพรุ่งนี้กระทรวงมหาดไทยจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเสร็จและในสัปดาห์หน้าก็จะนำผลสอบของกระทรวงมหาดไทยเข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรรมาธิการปปช.และพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญมากนะคะจะติดตามเรื่องนี้ไม่ใช่จับแต่ปลาซิวปลาส้อยคนระดับกลางหรือแม้แต่ระดับสูงในกรรมาธิการปปช.ก็จะสาวให้ถึงค่ะ
1: มากันที่ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษกระจายอำนาจค่ะวันนี้นายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าวันนี้ได้เชิญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการสอบข้าราชการท้องถิ่นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรแต่ว่าวันนี้ทางมสบไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็เลยทำให้แค่สอบถามหน่วยงานราชการแต่ว่าทางกรรมการนั้นจะมีการเชิญมสวมาอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้มาชี้แจงกับทางกรรมการซึ่งตนเองนั้นจะไปหารือกับทางกรรมการปปช.เพื่ออาศัยอำนาจร่วมกันในการเรียกผู้บริหารของมสวมาชี้แจงสำหรับการหารือในวันนี้เป็นการสอบถามหน่วยงานรัฐถึงขั้นตอนการออกข้อสอบและการดำเนินการสอบจากข้อมูลที่ตนเองทราบพบว่ามีพฤติการผิดปกติตั้งแต่ปี2567ถึง69ซึ่งทางกรรมาธิการปปช.ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการหารือกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตั้งแต่รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นซึ่งก็ได้ให้ความสนใจและเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับการเรียกมสว.มาชี้แจงต่อกรรมาธิการนั้นนะคะทางมสว.ก็มีการชี้แจงโดยลายลักษณ์อักษรว่ายังไม่สามารถมาชี้แจงได้เพราะว่าอยู่ในกระบวนการให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆวันนี้จึงทำให้ได้แค่เพียงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำการชี้แจงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างไรแล้วก็จะมาดูระเบียบทั้งหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป้าหมายวันนี้จะต้องรู้ถึงช่องโหว่ของการทุจริตให้ได้นะคะแล้วก็ส่วนตอนนี้ค่ะมีหลายกรรมาธิการทำการประชุมแล้วก็ติดตามในเรื่องนี้ในอนาคตจะมีการพิจารณาร่วมกันหรือไม่ซึ่งนายคงกฤษบอกว่ามีโอกาสที่จะประชุมร่วมกันตนเองนะไม่ปฏิเสธกรรมาธิการที่มีประธานมาจากพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทำงานร่วมกันแล้วก็แนะนำข้อสรุปของแต่ละกรรมาธิการมาหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งซึ่งก็ถือเป็นอำนาจอย่างถูกต้องค่ะ
0: ส่วนเรื่องของผลสอบทุจริตราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นค่ะบอกเพียงสั้นๆนะคะว่ายังไม่ได้รายงานผลการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันค่ะส่วนในวันนี้จะต้องไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นะคะนายสันติธรก็บอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันPTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอด

0: โลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูคดีแอร์สาวที่ถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้นางสาวอารีภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศค่ะและจากการตรวจค้นก็พบว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะส่วนจะเกี่ยวข้องกับคดีแอร์สาวหรือไม่นั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องจึงขอเวลาช่วงเช้าวันนี้รวบรวมผลการตรวจค้นทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะแถลงข่าวในช่วงบ่ายค่ะเมื่อถามถึงกระแสข่าวการจับกุมคนขับรถเก๋งหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวภายในซอยรางน้ำช่วงกลางดึกที่ผ่านมาข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะคะนางสาวอาริภาก็บอกว่าคดีนี้เป็นเพียงคดีทั่วไปตามพฤติการที่ปรากฏเป็นข่าวยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของคุณมินาโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามค่ะปปส.กำลังเร่งขยายผลขบวนการนี้ในอีกหลายส่วนขอให้รออีกหน่อยนะคะคาดว่าภายใน1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนค่ะส่วนกรณีรถเก๋งต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งกระเป๋าใบดังกล่าวนางสาวอริพรก็บอกว่ามั่นใจว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีกล้องวงจรปิดจำนวนมากนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่เข้ามารายงานตัวเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะติดตามตัวมาสอบสวนได้ค่ะสำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายในวัน2 วันนี้ก็คือการตัดวงจรและหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากไทยไปยังประเทศปลายทางคือออสเตรเลียโดยพฤติการของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินหรือว่าคนวิ่งของคอยลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ก่อนจะส่งออกนอกประเทศขณะที่ปปส.ทราบข้อมูลและเส้นทางบางส่วนแล้วรวมทั้งทราบตัวผู้ร่วมขบวนการและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำไปต่อจิ๊กซอร่วมกับทางการออสเตรเลียต่อไปค่ะพอถามถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเหตุใดแอร์สาวจึงหลงเชื่อแล้วก็ไว้วางใจเพจ Facebook Rose Rose ค่ะจนยอมหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศทั้งที่มีกฎเหล็กห้ามลูกเรือนรับหิ้วของโดยเด็ดขาดนางสาวอาริภักดิ์ก็บอกว่าเราเองก็ต้องตั้งข้อสังเกตมาตลอดนะคะเนื่องจากสินค้าที่ส่งมาไม่มีการระบุที่มาของเจ้าของอย่างชัดเจนซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวแอร์สาวค่ะซึ่งตอนนี้ทางการออสเตรเลียก็อยู่ระหว่างสรุปแล้วก็รวบรวมคำให้การส่งให้ปปส.เช่นกันค่ะ
2: ส่วนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษามาตรการความปลอดภัยด้านการบินและภาพลักษณ์ของประเทศโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะคะหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระและสั่งการให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกค่ะจากข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อ25 มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นแล้วก็พบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันก็อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันลูกเรือทุกคนนั้นยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังต้องผ่านการตรวจสอบนะคะทั้งบุคคลแล้วก็สัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานในขณะเดียวกันการตรวจสารเสพติดหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานปราบปรามด้านยาเสพติดนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการ

0: ให้กพฐเชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานของศุลกากรนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานการเสริมการประสานงานของการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่กระทบต่อการบริการแล้วก็การเดินทางของประชาชนค่ะ
1: มาดูเรื่องของการจับกุมเว็บพนันนะคะสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอผู้บังคับการสอท.1ค่ะก็สั่งการให้ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดก็เฝ้าติดตามจนพบการร้องเรียนว่ามีผู้ใช้บัญชี Instagram รายหนึ่งค่ะมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบหวิวแล้วก็ใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์มีการแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ด้วยนะคะพอคนกดลิงก์เข้าไปก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถจะฝากเงินแล้วก็เล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงค่ะจากนั้นทางตำรวจก็เลยนำทีมชุดสืบสวนไปรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งระบุตัวเจ้าของบัญชี Instagram ที่กระทำผิดได้นะคะทราบชื่อก็คือนายอรัญญาหรือว่าไอริสอายุ21ปีค่ะก็เลยร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งล่าสุดนายอรัญญาก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะสารภาพว่าตนเองถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงค่ะทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและเชิญชวนให้ผู้อื่นเล่นพนันออนไลน์ค่ะคืบหน้าล่าสุดนะคะนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: วันนี้จะมีการนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญสองนะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งคดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องนายหรือว่าพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สุตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวนะคะคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าหลานนักนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติแล้วก็ถูกตำรวจจับเมื่อช่วงปี63ค่ะซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายนะคะพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาพักในไทยจนท้องแก่จะไปคลอดที่ประเทศจีนค่ะโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มแล้วก็ฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์ก็นับเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการนะคะนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งค่ะซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินโดยจับกุมได้ที่สมุทรปราการพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งสำหรับบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาครบทั้ง10คนนะคะมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งญาติๆตอนนี้ศาลก็อยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาค่ะทางนี้คดีนี้มีการแยกฟ้องจำเลยเป็นหลายกลุ่มนะคะโดยนายเจ้าหลานนายทุนใหญ่พร้อมพวกอีก3คนให้การรับสารภาพในคดีหลักที่ว่าจ้างหญิงไทยให้มารับจ้างตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มบุญโดยผิดกฎหมายเหตุเกิดที่กรุงเทพและที่อื่นที่เกี่ยวพันกันศาลตัดสินจำคุกคนละ150ปีและลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือคนละ75ปีอย่างไรก็ตามค่ะตามกฎหมายกำหนดให้จำคุกได้ไม่เกิน50ปีคงจำคุกจำเลยทั้ง4ไว้ที่คนละ50ปีซึ่งตอนนี้ ยังถูกคุมขังอยู่ค่ะพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วันนี้มีการเปิดงานฝึกซ้อมเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะภายใต้การฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยปี69กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะนายเจเศรษฐกล่าวเปิดงานนะคะบอกว่าทุกคนคงจะทราบกันดีว่าอุทกภัยสร้างความสูญเสียและเสียหายต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมากในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่สงขลาที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ปี68ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนอันล้ำค่าและก็ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและศักยภาพการรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตนพร้อมจะรับฟังจากผู้ปฏิบัติงานจริงและปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อสั่งการของทุกคนวันนี้ตนเดินทางมาฝึกซ้อมด้วยแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะนายเจเศรษฐย้ำว่าการฝึกซ้อมในวันนี้และวันที่17กรกฎาคมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรื่องการแก้ไขในพื้นที่หาดใหญ่ในส่วนของงบประมาณที่จะแก้ไขในระยะยาวยังไม่ได้ลงไปถึงพื้นที่นะคะเพราะว่ามีงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรเนื่องจากเป็นงบที่มีมูลค่าสูงและหลากหลายหน่วยงานต้องใช้เวลาในการบูรณาการและการทำคำของงบประมาณประจำปีคงไม่เพียงพอจึงต้องทำคำขอในส่วนของงบกลางค่ะและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวานแล้วนะคะก็คาดว่างบประมาณจะไม่ทันปีนี้จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการทุกคนที่จะช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมาอีกค่ะ
1: ยังอยู่ที่สงขลานะคะจากกรณีที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยจำนวน5ชนิดส่งผลให้ปริมาณกุ้งภายในประเทศมีมากเกินความต้องการของตลาดแล้วก็เกิดการล้นตลาดนะคะจนทำให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทางประมงจังหวัดสงขลานายเจริญโอมณีค่ะบอกว่าจังหวัดสงขลานั้นมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยปีละประมาณ 14,000 ตันหรือว่าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,400 ตันนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านระงับการนำเข้าแบบนี้ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือพร้อมเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งโดยตรงจากเจ้าของบ่อสู่ผู้บริโภคนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการระบายผลผลิตและลดผลกระทบด้านราคาสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยวันละประมาณ700กิโลกรัมถึง1ตันเชิญชวนชาวจังหวัดสงขลาร่วมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงเพราะว่าการบริโภคกุ้งภายในจังหวัดนั้นจะช่วยดูดซับผลผลิตที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็ช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเดินหน้าประกอบอาชีพต่อไปได้และนอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็จะนำกุ้งไปจำหน่ายภายในงานประจำปีและงานกาชาดสงขลาตลอดจนการกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งของจังหวัดสงขลาอีกด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรผู้สนใจนำกุ้งมาจำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาค่ะถนนวิเชียรชมตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์0743111302ค่ะ
0: รัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้ด้วยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนแล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงค่ะซึ่งล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี70ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยยังได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะ

0: จ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ไปกันที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกประจำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ครอบคลุมทันสมัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับระบบบริการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลเพื่อเป็นทางเลือกในการรับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็ทันเวลาด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเฉพาะคลินิกพิเศษเฉพาะนอกเวลาราชการแล้วก็คลินิกรูปแบบพิเศษก็จะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเน้นยกระดับการให้บริการและสร้างมาตรฐานระบบบริการแบบใหม่ทั้งนี้การพัฒนาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษมุ่งเน้นกลุ่มที่มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มที่มีสิทธิ์ประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพและชาวต่างชาตินะคะเนื่องจากการให้บริการคลินิกพิเศษนั้นอาจจะมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติได้นะคะนอกจากนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์นั้นมีพรีเมียมคลินิกของหน่วยงานในสังกัดรวม16แห่งด้วยกันนะคะนอกจากนี้ในอนาคตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีการขยายบริการพรีเมียมคลินิกในสังกัดของกรมการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะประชาชนสามารถใช้บริการคลินิกพรีเมียมได้ณโรงพยาบาลทั้ง16แห่งของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการแผ่ปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติได้แผ่ขยายจากแถบมิดเวสต์เข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐในวันพุธที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนหลายสิบล้านคนหลังจากทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนซึ่งคาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติของสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสภาพอากาศที่ร้อนจัดดังกล่าวคาดว่าจะดันให้อุณหภูมิความรู้สึกจริงพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1องศาเซลเซียสในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความร้อนในกลุ่มเปราะบางและอาจส่งผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กำลังเผชิญภาระหนักอยู่แล้วจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากศูนย์ข้อมูลและยานยนต์ไฟฟ้าค่ะซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงเมื่อวันพุธนะคะว่าทางการนิวยอร์กได้ประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนล่วงหน้าก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอากาศจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553โดยมีการเปิดศูนย์บรรเทาความร้อนหลายแห่งทั่วทั้ง5เขตการปกครองรวมถึงจะส่งรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสายเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหารนอกจากนี้ยังได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็น600คนเพื่อตรวจตราดูแลคนไร้บ้านและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคหลังของเมืองโดยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กขอร้องให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมฉลองวันชาติพักผ่อนเป็นระยะอยู่ภายในอาคารเมื่อทำได้ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลาค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสิงห์ทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ MCOT Radio Network
2: 107.75 Pattaya กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและ

0: เที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MPOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 MPOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: MPOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya

0: อสมทพัทยา FM 107.5 MHz นะครับวันนี้ผมอดิศรปุษเดโวรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับส่วนคุณวาสนาวันนี้ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่นะครับก็เลยฝากรายการไว้ให้ดิจิทัลดูแลคนเดียวนะก็เดี๋ยวติดตามประเด็นข่าวสารกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะในจังหวัดชลบุรีของเรานะโดยเฉพาะเมืองพัทยานะก็จะมีก็บอกว่าเป็นเมืองแห่งกิจกรรมเนาะก็จะมีกิจกรรมมาให้เราได้ไปร่วมนะฮะแล้วก็เป็นสีสันนะของงานนะในเมืองพัทยาของเราด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยด้วยเพราะว่าวันก่อนเนี้ยผมเกริ่นไปแล้วนะว่างานเนี้ยงานริมชายหาดนี่เขามีอะไรกันนะช่วงวันที่4กรกฎาคมนะฮะคนที่จะให้รายละเอียดได้ดีที่สุดนะฮะก็จะต้องเป็นคณะทีมงานนะผู้จัดงานนั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้ให้แนะนำตัวเลยมาเล่าให้ฟังถึงที่นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผม
1: สวัสดีพี่ทอมแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับ
0: ครับผมเป็นยังไงฮะงานที่ชายหาดเล่าให้ฟังนิดนึง
2: ก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็กำลังเปิดวิทยุดูอยู่นะครับผมชื่อขุนนะครับผมถ้าไปที่งานก็อาจจะเรียกผมว่าน้องขุนพี่ขุนก็ได้นะครับผมเป็นทีมงานที่ลงประชาสัมพันธ์นะครับผมซึ่งภายในงานเนี่ยครับเราจะได้เป็นงานวันที่4เดือน7นี้นะครับเราได้เชิญศิลปินดารามากมายเลยครับเข้ามาร่วมกิจกรรมร้องเพลงนะครับมอบความสุขให้กับชาวพัทยานะครับผมซึ่งในศิลปินหลักๆเนี่ยก็จะมีคุณดีเจราดนะครับผมคุณเป็กรัตภูมินะครับแล้วก็คุณเน็ตซักซิดแล้วก็คุณปุ๊กลุกฝนทิพย
0: ์
2: คุณไม้พัทรเดชคุณเต้นนรารักษ
0: ์
2: แล้วก็มีอดีตมือกลองนะครับเปปเปอร์เพนวงเปปเปอร์เพนนะครับผมแล้วก็เป็นดีเจเดซี่นะครับผมและภายในงานเนี่ยครับเราก็ได้เชิญเดอะแรปเปอร์เข้ามาด้วย เป็นคุณฮิมแนนะครับผมและที่สำคัญนะครับนอกจากเราจะเต็มอิ่มกับบทเพลงแห่งรักแล้วนะครับ เราได้เชิญวิทยาก
0: ร
2: ชื่อดัง นะครับผมคุณแชมป์สิทธิโชคเสรีธรณกุลนะครับผม มาแบ่งปันเรื่องราวความหวังดีๆ นะครับคนที่ท้อแท้สิ้นหวังนะครับอยากให้มางานนี
0: ้
2: นะครับ
1: ส่วนงานนี้จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพี่ทอม
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าความเป็นมาของกิจกรรมนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรฮะ
1: ครับ
2: ผมก็จริงๆแล้วเรามองเห็นว่าชาวพัทยานะครับแล้วก็ชาวที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับซึ่งเป็นคนกลุ่มคนที่ทำงานหนักนะครับบางคนแบบว่าไม่มีเวลา อยู่กับครอบครัวเลยนะครับทำงานหนักแล้วก็แบบเงินทองไม่เคยเหลือกินเหลือใช้ไม่มีวันได้หยุดพักเลยนะครับงานวันที่4เดือน7นี้สำหรับคนที่ไม่ได้หยุดพักนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ท้อแท้สิ้นหวังนะครับเราเห็นว่าชาวพัทยาไม่ได้หยุดพักเราก็เลยแบบว่าสร้างเรียกว่าจัดงานนี้มานะครับงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับงานนี้งานฟรีซึ่งเราได้เรียกว่าจัดร่วมกับนายกเมืองพัทยานะครับผมซึ่งเรามองเห็นว่าในทางสังคมนะครับต้นเหตุของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดเหล้าติดยานะครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยครับตีกันนะครับจุดเริ่มต้นเหตุเนี่ยมาจากครอบครัวเพราะว่าครอบครัวไม่สามารถมอบความรักให้กับลูกให้กับหลานได้เด็กก็อาจจะแบบไปอีกทิศนึงไปอีกทางนึงนะครับซึ่งในวันที่4เดือน7นี้เป็นบรรยากาศแห่งรักแน่นอนถ้าใครที่กำลังตามหาร ักแท้อยู่นะครับ
1: ส่วนงานก็จะแบ่งเป็น2ช่วงใช่ไหม
0: คร
1: ับ ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงบ่ายสามโมงครับ บ่ายสามโมงเขาเรียกว่าเป็นพิธีบัพติศมา
2: ใช
1: ่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทั่วประเทศไทยนะครับพี
0: ่
1: เป็นพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศไทยจะเข้ามาในงานนี้ร่วมกันทั่วประเทศเลยแล้วก็มีคนเข้ามาเยอะมากทั้งภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกของเรา
2: ตอนนี้ได้ยินข่าวมาว่าทั้งแบบทั้งแต่ละทุกจังหวัดนะครับกำลังเหมารถทัวร์รถบัสมาร
1: ถทัวร์แบบโอ้โห
2: มาเพื่องานนี้เลยครับผ
0: ม
2: ฉะนั้นงานนี้ไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดแล้วนะครับ งานนี้คือระดับประเทศเลยครับผม
1: ดังไกลทั่วโลกแล้วตอนนี้
0: อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นยังไงเป็นมูลนิธิหรือว่าเป็นกลุ่มหรือว่ายังไงครับ
2: เป็นมูลนิธิช่วยเหลือสังคมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไปช่วยเหลือแม่ไม้ลูกกำพร้าคนที่เคยทำผิดพลาดในชีวิตคนที่เคยทำผิดบาปในชีวิตแล้วฟ้องผิดในตัวเองนะครับเราก็ไปช่วย

0: กลุ่มคนทุกประเภทเลยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยครับเราได้รับมาแบบไหนเราก็ออกแจกจ่ายออกไปแบบนั้น
1: ครับก็เป็นการแบ่งปันนะฮะแล้วก็ให้ชีวิตได้มีกำลังนะในการที่จะต่อสู้ต่อไปเนาะก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะฮะวันที่4กรกฎาคมเนาะ
2: แล้วก็มีไฮไลท์ด้วยนะครับพี่ดับ
1: ไฮไลท์
2: จะเป็นบินโดรน
0: ใช่บินโดรน500ลำครับผ
1: ม
2: เหนือเมืองพัทยาของเราริมชายหาดงานจัดอยู่ที่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลพัทยา
0: ใช่ครับผม
2: นะฮะริมทะเลเลย
1: ครับผม
2: อยากให้ทุกคนไปร่วมกันเยอะ
0: ๆรับรองว่าวันที่บินโดนเนี่ยครับเห็นภาพงดงามตะการตาแน่นอนครับผม
1: งานเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับ
0: จริงๆแล้วงานเริ่มตั้งแต่บ่ายสอง
2: บ่ายสองโมง
0: ใช
2: ่ก็คือช่วงเราแบ่งเป็นสองพาร์ท
0: ใช่ครับ
2: พาร์ทแรกก็คือช่วงสองโมงเป็นต้นไปจะเป็นการลงทะเบียนนะครับแล้วก็สามโมงจะเป็นพิธีบัพติศมา
0: คร
2: ับ เขาเรียกว่าจุ่มมิตรรับชีวิตใหม
0: ่
2: อันนี้น่าสนใจมากสำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ดีถ้าเป็นในอีกแบบนึงก็คือเหมือนกับล้างสวยครับพี
0: ่
2: ล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างสิ่งที่มันรู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ใจไม่สบายใจอันนี้แหละครับใครที่รู้สึกว่าอยากอยู่ดีๆมางานแล้วอยากจะลองเข้าไปบล็อกอินได้เลยคร
1: ับ ก็คือเปิดโอกาสให
2: ้
1: ทุกคนสามารถเข้าไปร่วมงานได้
2: ใช่ครับ
1: โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2: ต้องเข้าฟรีครับ
0: งานนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่าครับในช่วงบ่ายเนี่ยคือสำหรับคนที่แบบว่ากำลังหามองหาแบบเรียกว่าแก้คิดในชีวิตอยากจะแบบว่าทำแก้ปีชงอะไรเงี้ยครับ
2: ปีชงก็มา
0: ปีชงก็มาครับผมงานนี้ผมบอกเลยว่าครบเครื่องเพราะว่าเราจะมีการจุ่มมิตรรับชีวิตใหม
1: ่
0: คร
1: ับ
0: หลายคนมองหาวิธีการสะเดาะเคราะห์นู่นนี่นั่นแต่ว่าทำไมชีวิตถึงเหมือนเดิ
1: ม
0: อยากให้มาลองดูครับรับรองว่าชีวิตของท่านเมื่อก้าวเท้ามาอยู่ที่งานนี้นะครับวันที่4เดือน7นี้ชีวิตจะเปลี่ยนไป
2: เขาเรียกว่าจะมีกำลังใจจะมีแนวคิดใหม่ๆเพราะว่าเป็นงานแห่งความรักนะคร
1: ับผมนะก็จะมีละครเวทีเนาะการแสดงโดรนนะฮะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นี่ก็มากันมากมายนะ
0: โอ้ยมากมายครับ
1: ที่คุณโด่งบอกไปนะเมื่อสักครู่นี้นะดีเจอราดก็มานะฮะมีคุณเต้นนรารักษ
2: ์ครับพี
0: ่แล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนิดนึง
1: ครับ
0: เป็นวงดนตรีที่วงใหม่แล้วก็กำลังมาแรงวง Sunday Service ครับผมถ้าเราเข้าไปเปิดใน YouTube เนี่ยคร
1: ับ
0: พิมพ์ว่าแบบSunday Service เนี่ยครับก็จะเห็นบทเพลงแห่งรักที่เป็นไวรัลอยู
1: ่คร
0: ับผมในตอนนี้ชื่อว่าเพลงปฏิญาณ
1: ครับ
0: ครับผมใช่
2: ชื่องานของเราก็คือช่วงนี้กำลังออกไปประชาสัมพันธ์หลายๆโรงเรียนด้วยนะครับพ
1: ี่
2: ครับก็หลายๆพื้นที่ก็คือ New Life Music Festival พลิกฟื้นชีวิตใหม
1: ่ครับ
2: วันที่4นะครับวันที่4กรกฎา
1: คมครับ
2: เวลาบ่าย 3:00 นไปต้นไปเลยครับชายหาดพัทยาเจอกันแน่นอนนะฮะ
1: เ
2: ราก็อยู่ที่นั่นกัน
0: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมครับ เพื่อความสะดวกสบายกับพี่น้องที่อยากจะไปงานนี้นะครับอ
1: ยากจะไปร่วมงาน
0: ครับผมซึ่งงานนี้ครับผมเนี่ยไปกับทีมงานมาหลายที่หลายแห่งแล้วผมก็ไปลงทะเบียน walk in ให้เขาก่อนซึ่งงานฟรีทำไมถึงต้องลงทะเบียนล่ะซึ่งการลงทะเบียนนะครับเราจะรับตั๋วอาหารนะครับแน่นอนครับมันจะมีคน walk in เข้าไป 200-300 คนหรืออาจจะเป็น 1,000 คนนะครับถ้าใครที่ไม่อยากยืนต่อแถวนานๆร้อนๆนะครับท่านสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจก็ได
1: ้
0: หรือว่าติดต่อมาทางเบอร์โทรนี้ก็ได้ศูนย์เดี๋ยวแปะเบอร์โทรไว้นะครับผม
1: เด
2: ี๋
1: ยวฝาก
2: เบอร์
1: โทรโค้ดให้สแกน
0: ใช่ครับผมเพื่อลงทะเบียนเวลาท่านไปถึงหน้างานนะครับท่านไปแจ้งแค่ชื่อเบอร์โทรแล้วก็รับตั๋วทานอาหารฟรีเข้าไปเลยครับ
2: ก็มีลิสต์แบนให้
0: มีครับผม
1: ได้เลยสำหรับวันที่4กรกฎาคมนี้ก็คือวันเสาร์
0: ใช่ครับผม
1: วันเสาร์นี้นะฮะ
0: วันเสาร
1: ์ครับผมวันนี้ก็แนะนำกันนะฮะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมงานนะก็คงจะทราบแล้วนะว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้ที่ริมชายหาดพัทยาจะมีงานอะไรนะฮะก็เชิญนะ New Life Music Festival นะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะฮะที่มาแนะนำนะกิจกรรมนะครับผมนะก
2: ็
1: เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันอีกทีนึงนะบรรยากาศของงานในวันเสาร์เป็นยังไงกันบ้าง
0: ครับผม
1: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ก็คงจะได้ทราบไปแล้วนะฮะว่ากิจกรรมวันเสาร์นี้มีอะไรบ้างนะครับเชิญได้นะที่ชายหาดพัทยากลางนะครับ
3: 9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio พัทยา

0: 9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ mcot radio pattaya
1: วันนี้ก็มีดนตรีขั้นนิดนึงนะเพราะว่าต้องเคลียร์ห้องส่งด้วยนะครับก็กลับมาที่9ทันข่าวชนกันต่อนะเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะได้ทราบแล้วนะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะโดยทางด้านของเมืองพัทยาก็ร่วมกับกลุ่มนะจะเรียกว่า New Life ก็ได้นะฮะพลิกฟื้นชีวิตใหม่ก็จะเป็นการรวมกันของชาวคริสต์นะฮะที่มาจากทั่วประเทศเลยนะมาร่วมกิจกรรมกันนะฮะมีโชว์นะบินโดรนด้วยนะฮะช่วงตั้งแต่ค่ำๆเป็นต้นไปแล้วก็มีคอนเสิร์ตมากมายทีเดียวนะครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมโพสต์ไว้ให้ก็แล้วกันนะครับกลับมาที่ประเด็นข่าวของเรากันต่อนะฮะใน9ทันข่าวชนนะฮะก็มีเรื่องความคืบหน้าเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะไฟไหม้สถานบันเทิงนะฮะก็ทำให้มีพนักงานนั้นเสียชีวิตไป1รายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคุณอิสราเจริญชาศรีนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขต2เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาก็ได้ลงพื้นที่นะบริเวณที่เกิดเหตุที่ไฟไหม้นะก็คือที่ Catwalk Club ในซอยเฉลิมพระเกียรติ29พัทยาใต้นะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขต2ก็ได้เก็บหลักฐานเบื้องต้นนะฮะโดยในวันนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ายังเก็บหลักฐานไม่ได้นะฮะซึ่งก็จะต้องทำการตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะก็จะมีการกันพื้นที่ดังกล่าวไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปนะฮะส่วนด้านเจ้าหน้าที่เมืองพัทยานี่ก็มีการตรวจสอบใบอนุญาตนะซึ่งในเบื้องต้นไม่มีนะฮะนอกจากนั้นก็จะได้ออกคำสั่งงดใช้อาคารชั่วคราวด้วยนะรวมทั้งจะตรวจสอบสถานบันเทิงที่อยู่ติดกันด้วยหากพบไม่มีใบอนุญาตก็จะงดใช้อาคารเช่นกันนะอันนี้ก็มีเยอะนะฮะสถานบันเทิงนะฮะบางทีก็เปิดกันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใหญ่ๆไม่มีใบอนุญาตก็มีนะฮะอันนี้ก็ถ้าตรวจสอบเจอก็จะถูกดำเนินคดีนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีการเข้มงวดตรวจตรากันมากแค่ไหนในเรื่องนี้นะเพราะว่าทันทีที่มีข่าวมีเรื่องคดีหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีใบอนุญาตกันนะเออทำไมเขาทำกันง่ายหรือเกินนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็บอกว่าหลังจากที่ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะฮะก็ลงพื้นที่มาติดตามพร้อมด้วยคณะนะก็พบว่ามาตรวจสอบว่าเปิดสถานบริการถูกต้องหรือไม่อยู่ในเขตโซนนิ่งหรือเปล่านะฮะโดยมอบหมายให้ทางอำเภอดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนนะฮะซึ่งเบื้องต้นพบว่าไม่มีใบอนุญาตนะแล้วก็ใบอนุญาตขาดตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะฮะนายอภิสิทธิ์น้อยพิมพ์นะอายุ25ปีเจ้าของร้านนะบอกว่าจะดำเนินการช่วยเหลือค่าดำเนินการนะนำศพผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็จะมีค่าเยียวยาจำนวนหนึ่งให้แก่ครอบครัวด้วยนะฮะบรรยากาศทั่วไปนะฮะก็มีการนำข้าวน้ำดื่มมาจุดธูปให้ผู้ตายในที่เกิดเหตุนะฮะซึ่งในส่วนของศพนั้นคาดว่าจะดำเนินการนำออกจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้ในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้านะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ตามนะครับแล้วก็มีข่าวไฟไหม้ให้อ่านกันเกือบทุกวันเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะก็อยู่ในช่วงของหน้าฝนเขาบอกว่าเป็นช่วงของโลซีซั่นนะในบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวในเมืองพัทยานะครับก็เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะเงียบเหงาซบเซานะว่าอย่างนั้นนะบางโรงแรมเนี่ยมีอัตราเข้าพักเหลือแค่ 15-20% เท่านั้นนะฮะสถานการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีนะครับก็กำลังเผชิญภาวะชะลอตัวอย่างหนักในช่วงฤดูท่องเที่ยวนอกฤดูกาลหรือว่าโลซีซั่นนะครับโดยผู้ประกอบการระบุว่าปีนี้ได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าปกติทั้งจากตลาดประชุมสัมมนาที่หายไปนะฮะรวมไปถึงการลดจำนวนเที่ยวบินของสายการบินเนื่องจากที่ผ่านมาก็น้ำมันแพงนะฮะก็ทำให้ยุบไฟล์ไปเยอะเลยส่งผลทำให้หลายโรงแรมก็มีอัตราเข้าพักที่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นายธเนศสุภรัตน์สหัสรังสีนะนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีนะฮะก็เปิดเผยบอกว่าโดยปกติแล้วหลังสิ้นสุดช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภานะซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็จะยังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวนะ ที่ช่วยพยุงตลาดการท่องเที่ยวนะซึ่งจะเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่นอยู่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยสถานการณ์ถือว่าซุดตัวมากกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดนะฮะหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือตลาดประชุมสัมมนานะครับและการเดินทางของหน่วยงานภาครัฐลดลงนะฮะจากนโยบายการทำงานแบบ work from home ก็ทำให้หลายหน่วยงานนั้นก็ตีความว่าการจัดประชุมนอกสถานที่อาจจะไม่สอดคล้องกับแนวทางของการใช้งบประมาณนะครับก็ส่งผลทำให้ตลาดกลุ่มดังกล่าวซึ่งเคยเป็นกำลังสำคัญของการท่องเที่ยวในช่วง low season นั้นหายไปเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันตลาดท่องเที่ยวระยะใกล้ก็ได้รับผลกระทบจากสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินเชิงพาณิชย์บางส่วนนะก็ทยอยลดจำนวนเที่ยวบินหรือยกเลิกเที่ยวบินไปนะเนื่องจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ยอดการจองไม่เพียงพอนะส่งผลทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวชะลอตัวลงนะฮะเมื่อวานนี้ผมเพิ่งเห็นข่าวสายการบินไทยไลออนนะเพิ่งจะกลับมาเปิดไฟล์อู่ตะเภาเชียงใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็ส่วนเส้นทางอื่นๆก็ยังไม่มีนะฮะทั้งที่อู่ตะเภานี่ก็น่าจะเป็นฮับของการบินได้นะในระดับหนึ่งเลยนะเมื่อก่อนนี้ก็จะมีนะมีเครื่องไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปทางภาคใต้นะฮะตอนนี้บางกอกแอร์เวย์สก็บินอยู่นะสมุยกับภูเก็ตนะฮะส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็จะมีอุดรธานีนะฮะมีเชียงใหม่มีไปมาเลเซียนะฮะเมื่อก่อนนี้ไฟล์ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้ก็น้อยมากนะฮะก็น่าเสียดายนะเพราะว่ามันถ้าพูดถึงชาวพัทยาก็เดินทางสะดวกนะจากพัทยาไปอุตภเปาก็แป๊บเดียวเองนะถ้าไปดอนเมืองไปสุวรรณภูมินี่ก็ใช้เวลามากนะก็อยากให้กลับมาบินกันเยอะๆเร็วๆนะฮะจากข้อมูลของผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่พบว่าบางแห่งเนี่ยมีอัตราการเข้าพักเหลือแค่ 15-20% เท่านั้นเองนะฮะซึ่งจุดคุ้มทุนของธุรกิจโรงแรมเนี่ยควรจะมีอัตราเข้าพักอย่างน้อยครึ่งนึงก็คือ 40-50% ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนกันนะครับก็เร่งปรับตัวเพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดนะฮะก็มีการหันมาควบคุมต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในทุกด้านนะฮะที่สามารถดำเนินการได้นะโดยจะมุ่งทำการตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นนะฮะเพื่อสร้างรายได้ในช่วงที่ตลาดต่างชาติยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ตอนนี้ก็ต้องหันมาง้อนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วนะพร้อมกันนี้นะยังได้เสนอให้ภาครัฐนะเร่งออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะโดยเฉพาะโครงการในลักษณะเดียวกันกับเราเที่ยวด้วยกันนะฮะให้เกิดขึ้นภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้เลยนะฮะเพื่อกระตุ้นการเดินทางของคนไทยแล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนะตลอดจนช่วยประคับประคองเศรษฐกิจในเมืองท่องเที่ยวให้สามารถผ่านพ้นช่วงโลว์ซีซั่นไปได้นะครับช่วงนี้ก็โรงแรมไม่แพงนะฮะแล้วก็ค่อนข้างว่างนะก็ขอเชิญชวนนะฮะมีโอกาสก็มาเที่ยวที่เมืองพัทยากันนะครับโรงแรมไหนที่เงียบๆนะก็แนะนำนะก็อาจจะหาอินฟลูมาช่วยรีวิวนิดนึงอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ได้นะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องโรงแรมแล้วนะฮะก็เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โรงแรมเถื่อนกันหน่อยแล้วกันนะฮะแม้ขนาดไม่เถื่อนนี่ก็ยังหาลูกค้ายากแล้วยังมีโรงแรมเถื่อนมาแข่งอีกนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะฮะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะฮะนายอนุสักพิริยามรในอำเภอบางละมุงก็สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะฮะนายคำไพรเหลาแสนนำกำลังอาสารักษาดินแดนหรือว่าอสนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ภายในซอยหนองใหญ่ตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงนี่เองนะฮะซึ่งจากการเข้าตรวจสอบตรวจค้นห้องพักพบชาย3คนมีลักษณะพิรุธภายในห้องพบอุปกรณ์เสพยาด้วยนะฮะทั้งหมดสารภาพว่ามาเช่าห้องเพื่อมั่วสุมเสพยาเสพติดแล้วก็ให้ข้อมูลว่าจะมีผู้นำยาเสพติดมาส่งให้ภายในโรงแรมด้วยนะอันนี้เข้าทางเลยเจ้าหน้าที่ก็จัดชุดซุ่มเลยนะฮะดักจับนะฮะจนกระทั่งก็มีคนขับรถเข้ามาที่โรงแรมนะแล้วก็เดินเข้าไปที่ห้องพักเพื่อส่งยาเสพติดเจ้าหน้าที่ซึ่งซุ่มอยู่ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะฮะคนพบยาบ้า50เม็ดนะฮะแล้วก็จากการตรวจค้นเพิ่มเติมนะอันนี้ในตัวนี่50เม็ดแล้วก็ค้นเพิ่มเติมเจออีก52เม็ดพร้อมด้วยยาเคและยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในซองบุหรี่รวมตรวจยึดไว้เป็นหลักเป็นของกลางนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการวางแผนนะฮะติดต่อล่อซื้อกันแบบหลายต่อเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้กระทำความผิด ได้หลายรายนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นนะฮะต่อเนื่องนะฮะตามนโยบายอำเภอพึ่งได้นะโดป้า2026 Better Together นะฮะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็ตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายนะเป็นวาระแห่งชาตินะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะฮะในเรื่องของการกวาดล้างนะฮะยาเสพติดนะฮะให้หมดไปจากประเทศไทยนะซึ่งโอ้โหบอกเลยว่างานนี้อลังการแน่นอนนะเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องปฏิบัติงานกันอย่างเข้มข้นนะในเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดซึ่งก็ผมก็เคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะของคดีต่างๆนะที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะก็มีปัญหามาจากยาเสพติดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคดีในครอบครัวนะฮะความรุนแรงนะฮะรวมไปถึงคดีอาชญากรรมต่างๆนะครับก็ล้วนแล้วแต่เริ่มต้นมาจากยาเสพติดทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องในทุกภาคส่วนก็จะต้องร่วมกันนะฮะในการที่จะเข้มงวดกวดขันแล้วก็กวาดล้างอย่างจริงจังนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับก้าวทันข่าวชนวันนี้นะฮะพบกันใหม่พรุ่งนี้ 12:30 น.นะครับวันนี้ผมอดิศร พฤษเดโวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ก้าวทันข่าวชนโดยอดิศร พฤษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เปิดสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง 30,000 ล้านลดต้นทุนเกษตรกรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสภามีมติเอกฉันท์449เสียงใช้เวลา15นาทีเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 13,328 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้กับงบกลางสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการงบมีประสิทธิภาพและสอดรับกับภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกอาทิความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภัยพิบัติที่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนทั้งนี้การพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวไม่มีการแก้ไขทำให้ที่ประชุมผ่านการพิจารณาวาระ2โดยรวดเร็วซึ่งใช้เวลาอ่านรายละเอียดโดยนายชูพงษ์เนสกุลที่ปรึกษาด้านงบงานนิติบัญญัติเลขานุการที่ประชุมเพียง30นาทีจากนั้นเข้าสู่การลงมติวาระ3ว่าจะเห็นชอบหรือไม่โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ449เสียงไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง2เสียงจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณศาลอาญาตัดสินจำคุก15ปี4หมอสูตินารีแพทย์ทำอุ้มบุญข้ามชาติชี้เห็นมนุษย์เป็นเพียงสินค้าผิดจรรยาบรรณแพทย์ร้ายแรงศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องในแพทย์ชนินอดีตแพทย์สูตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งคันแทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกลุ่มแพทย์และนายหน้าวางแผนกันเป็นระบบเป็นการร่วมกันกระทำผิดกฎหมายมีวัตถุประสงค์ผลประโยชน์เพื่อการค้าขายไข่ที่มีการเสนอขายรูปร่างหน้าตาซื้อขายกันตามอำเภอใจมีพฤติการแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมการกระทำกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยจำเลยที่1ถึง4ทำหน้าที่เป็นสูตินารีแพทย์ปฏิบัติตามวิชาชีพแต่อ้างเป็นการกระทำที่ต่างประเทศไม่มีกฎหมายห้ามแต่ประเทศไทยถือเป็นความผิดกฎหมายส่วนจำเลยที่7ถึง10กลุ่มในหน้าทำให้เด็กต้องเติบโตโดยมีแผลในใจไปตลอดชีวิตและรัฐต้องดูแลจึงเห็นควรลงโทษสถานหนักในจำเลยที่1จำคุก15ปีจำเลยที่2จำคุก13ปี51เดือนจำเลยที่3คุก10ปี6เดือนจำเลยที่4คุก13ปี6เดือนจำเลยที่7คุก7ปี6เดือนจำเลยที่8คุก13ปี6เดือนจำเลยที่9คุก4ปี6เดือนจำเลยที่10คุก10ปี6เดือนทั้งนี้ยกฟ้องจำเลยที่5และ6เหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงยกประโยชน์ความสงสัยให้จำเลย
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: ข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
10: Mcot Radio Network 107.75
11: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Networkพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
12: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
13: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
15: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038 423 900 Line Official @mcot.pattaya

คุยกันในช่วงนี้แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆกับช็อปมาเนียนะคะเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าไฟหน้าบ้านไม่พอมืดก็มืดมองไม่เห็นนะคะเสียงทั้งขโมยและอุบัติเหตุค่ะหรือแม้แต่บางจุดนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่าต้องเดินสายให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนด้วยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LEDมากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานค่ะแต่ว่าจะให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกันกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุกๆนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนาน12ชั่วโมงกันไปเลยติดตั้งก็ง่ายเพราะว่ามีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยละค่ะปรับมุมได้นะกันน้ำก็ได้ด้วยระดับ IP67 ไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นตัวเครื่องใช้งานง่ายค่ะสั่งงานด้วยระบบรีโมททั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะโทรเลยตอนนี้ที่02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ช่วง M-Cot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3กว่า201ล้านบาทนางสิริมากีรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3โดยมีนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3นายวิรชาติพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องแตรทอง1ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีสำหรับผู้ได้รับการชดเชยเยียวยาในครั้งนี้มีจำนวน380รายภายใต้วงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า201ล้านบาทแบ่งเป็นกลุ่มประมงเรือเล็กจำนวน285รายวงเงินกว่า123ล้านบาทครอบคลุม

กลุ่มประมงในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุงกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงกลุ่มประมงบ้านบางละมุงกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบังกลุ่มประมงบ้านหลงโป๊ะหมู่ที่3และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่จำนวน95รายวงเงินกว่า78ล้านบาทจากกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงและกลุ่มประมงบ้านบางละมุงขณะเดียวกันท่าเรือแหลมฉบังและการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้การพัฒนาท่าเรือสามารถดำเนินไปควบคู่กับการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเด็กอายุ11ปีขโมยรถกระบะขับรถชนเดินพลัดธุดงค์ขณะเดินธุดงค์อยู่ข้างทาง34รูปมรณภาพ8รูปเหตุเกิดรถกระบะสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนมุกดาหารขับชนพระที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ริมทาง34รูปบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารขณะกำลังเดินออกจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุดรอุบลราชธานีส่งผลให้พระมรณภาพทันที5รูปและได้รับบาดเจ็บสาหัส7รูปบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ20รูปต่อมาได้รับรายงานว่ามีพระมรณภาพที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมอีก3รูปรวมมรณภาพ8รูปส่วนรถคันก่อเหตุพบว่าคนขับเป็นเด็กอายุเพียง11ขวบขโมยรถพ่อออกมาขับโดยขับออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารจนเกิดเหตุสลดขึ้นร้อยตำรวจตรีธีระแก้วเนตรตำรวจทางหลวงผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าขณะขับรถผ่านมาเห็นพระบาดเจ็บและมีคนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุจำนวนมากตอนนี้คิดว่าเป็นการซ้อมแผนแต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่จึงประสานตำรวจในพื้นที่และโรงพยาบาลพร้อมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโดยด่วนแล้วอนุทินสยบข่าวลือ2นอแตกบอกไม่ต้องห่วงพูดติดตลกเคยเจอเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินอนุวินลั่นลูกพักภูมิใจไทยใครกล้าทะเลาะกันโดนไก่ย่างถูกเผาแน่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2นอในพรรคภูมิใจไทยว่านายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องนกกับเนพ่อกับลูกเมื่อถามถึงในส่วนของเนคือนายเนวินชิดชอบกับหนูนายอนุทินนายอนุทินร้องโอ๊ยก่อนจะกล่าวว่าไม่ต้องห่วงทำไมไปสงสัยตรงนั้นไม่เห็นต้องอธิบายพร้อมกล่าวติดตลกสมัยก่อน

0: จะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าไปใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องและไม่ต้องแปลส่วนปัญหาระหว่างระดับรองลงมาหรือระดับลูกน้องทะเลาะกันนายอนุทินหัวเราะก่อนจะบอกว่าพอบอกว่าข้างบนไม่ทะเลาะกันก็มาบอกว่าลูกน้องทะเลาะกันลูกน้องในพรรคภูมิใจไทยต้องกล้าทะเลาะกันดูโดนมาไม่รู้กี่คนแล้วโดนไก่ย่างถูกเผามาไม่รู้กี่คนแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่จุดตรวจร่วมชายแดนไทยมาเลเซียพบปะเจ้าหน้าที่ทหารไทยและมาเลเซียติดตามภารกิจด้านความมั่นคงนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่36/100ตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยมีนายนันอินสิริรัตน์นายอำเภอสะบ้าย้อยนายชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พบปะและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ทหารไทยและเจ้าหน้าที่ทหารของประเทศมาเลเซียซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการประสานการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหารือถึงแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT Radio Network 107.75
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
9: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผล

0: จากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้ M-Cot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปิดช่อง9 M-Cot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Cot HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
1: ช่อง9 M-Cot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: sorry ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
3: Mcord Radio Network 107.75

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
5: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
7: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนเพิ่มช่วยฟื้น

ช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเจคู่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านปรัชญา Origin of Nature มุ่งเน้นพัฒนา SUV พลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับขี่ที่ยั่งยืนสนับสนุนกิจกรรมรักโลกพร้อมชูเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถเป็นแหล่งพลังงานเน้นความสมดุลระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยโดยเฉพาะแนวคิด E-LoHas ที่เน้นการใช้ชีวิตคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแจคู่ 5EV และแจคู่ 6EV รถ SUV ไฟฟ้า 100% ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก Green OJ แพลตฟอร์มที่ตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมด้านความยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากลแจคู่มุ่งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ผ่านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกลั่นเอาผิดกระบวนการโกงสอบขายชาติตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการเอี่ยวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบความไม่โปร่งใสพยายามให้เกิดการโกงเพื่อผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการดำเนินการข้อหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและเชิญผู้เกี่ยวข้องเกือบ15รายมาให้ข้อมูลและเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเชิญผู้เชี่ยวชาญไอทีมาให้ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์ไม่ได้ส่งให้กรมทันทีจึงสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์ประกาศผลคะแนนพบไม่ตรงกับกระดาษคำตอบหรือมีการแก้ไขข้อมูลถึง48รายซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกและภาคขอทำให้ผลคะแนนภาคกเกินกว่า160ส่วนภาคขอคะแนนสูงถึง190พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและผู้ที่ยังไม่ทราบตัวตนอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้พบมีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่น5รายเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนสอบสวนเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีการแก้ไขคำตอบและฝ่ายข้อมูลกระทรวงมหาดไทยจะตั้งการสอบพิจารณาร้ายแรงแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องหากใครคิดจะโกงคงไม่รอดเพราะรัฐบาลร่วมกับ7หน่วยงานได้เซ็น MOU ร่วมกันเพื่อปราบโกงใครทำอะไรไว้รู้อยู่แก่ใจจากนี้จะ

0: ไปทำงานเข้มข้นมากขึ้นเอาผิดกับขบวนการนี้ให้ได้เชื่อว่าน่าจะมีบุคคลที่มีตำแหน่งสูงแต่จะกล่าวหาลอยๆไม่ได้ต้องตรวจสอบให้รัดกุมเพื่อให้หลักฐานแน่นหนาพวกชั่วขายชาติรัฐบาลต้องมีหลักฐานมัดตัวให้แน่นไม่สามารถดิ้นหลุดได้ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามหาดไทยดำเนินการร่วมกับปปช.ขณะนี้ได้อายัดกระดาษคำตอบที่ทุจริตกว่า 800,000 แผ่นแล้วและจะสอบย้อนหลังก่อนหน้านี้ยืนยันคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดจะนำมาลงโทษให้ได้ผู้สอบท้องถิ่นร้องนายกวันรอบ4ไม่เรียกบรรจุรัฐบาลพร้อมประสานมหาดไทยคลายกังวลยันให้ความเป็นธรรมคนสุจริตนางยุพาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตจัดสอบที่เกิดขึ้นนางยุพากล่าวช่วงต้นก่อนการหารือว่านายกรัฐมนตรีสั่งการและเน้นย้ำทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111มารับฟังและรับเรื่องจากทุกท่านเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาพร้อมฝากเป็นกำลังใจทุกอย่างทำด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งได้นำเรียนเบื้องต้นกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำกลับมาว่าขอให้ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงโดยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการสอบสวนส่วนจะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ได้รับความเสียหายด้านนางสาวรัชดากล่าวว่าตนและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมารับเรื่องร้องทุกข์โดยหลักการนายกรัฐมนตรีสั่งไว้ว่าผู้ที่กระทำความผิดจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดส่วนผู้ที่ตั้งใจสอบและทุกอย่างทำโดยสุจริตและได้รับผลกระทบก็ต้องดูแลให้ได้รับความเป็นธรรมปปส.ขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจออีกเกือบ10กิโลแพ็คซ่อนในเสื้อกันหนาวผ้าไทยและห่อกาแฟเตรียมส่งออกออสเตรเลียไต้หวันพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกบลเลขาธิการปปส.เปิดเผยถึงปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศจากการขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหอพักในซอยรางน้ำเขตราชเทวีพบเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในห่อกาแฟและเสื้อกันหนาวลักษณะเย็บติดไว้กับเสื้อผ้าและบรรจุภัณฑ์โดยรถนี้เตรียมส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนอีกจุดไปค้นหอพักย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าสีชมพูล็อตนี้เตรียมส่งไปไต้หวันพบพฤติการเป็นการว่าจ้างกลุ่มแอร์โฮสเตสรับหิ้วสิ่งของส่งไปประเทศปลายทางโดยแผนประทุษกรรมของเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเริ่มจากผู้ผลิตจะส่งยาจากประเทศลาวผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนลาวจากนั้นจะส่งเข้ามาที่เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพักยาไว้ก่อนและขั้นตอนที่3มีแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มอาชีพที่ขายน้ำหนักกระเป๋าหรือพวกรับหิ้วเพื่อนัดหมายวันเวลาและส่งพัสดุมาให้ก่อนวันเดินทางส่วนผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียตอนนี้ทราบตัวบุคคลแล้วว่าเป็นคนไทยชื่อว่าเดียแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนจากการตรวจสอบกลุ่มรับหิ้วและกลุ่มที่ขายน้ำหนักกระเป๋าพบว่ามีทั้งแอร์โฮสเตสนักเรียนนักศึกษากลุ่มนักเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จึงอยากฝากเตือนให้ระวังอาจจะถูกหลอกและตกเข้าสู่กระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติด

0: ดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT Radio Network 107.75
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
5: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1-2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
11: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
12: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: M-Cod Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: จกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: ปิดช่อง9 M Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
1: ช่อง9 M Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
5: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: M-Cot Radio Network

ด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็วช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2เปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหัวใจสำคัญของโครงการคือการจัดทำซังบ้านปลาซึ่งเป็นการผสานภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านเข้ากับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน3ปีรวมทั้งสิ้น150ชุดแบ่งเป็น3ระยะระยะละ50ชุดโดยมีการวางซังครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ครอบคลุมพื้นที่รอบหมู่เกาะสีชังรวมถึงเกาะขามใหญ่โครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างสมดุลอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีศักยภาพในการยกระดับพื้นที่สู่แหล่งดำน้ำแห่งใหม่ในอนาคต MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ปโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินลั่นลักลอบขนยาไปออสเตรเลียไม่มีทางรอดเตรียมเรียกประชุมใหญ่พรุ่งนี้ขันน็อตซิลปิดทุกจุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเลขาปปส.เข้ามารายงานแล้วเรื่องแอร์โฮสเตสการบินไทยลอบนำเข้ายาเสพติดถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมก่อนจะประชุมใหญ่พรุ่งนี้ซึ่งการขนยาเสพติดออกไปไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วต้องมีการกำชับให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามจำนวนมากและที่ผ่านมาที่มีการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจจับยาเสพติดแต่ถ้าคนยังทำอยู่ถือว่าพวกเขาเลือกทางที่ผิดเองซึ่งแอร์โฮสเตสรายนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะเคยบอกแล้วว่ายาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตโอกาสที่จะได้รับนิรโทษกรรมไม่มีเรื่องการประชุมเรื่องยาเสพติดวงใหญ่วันพรุ่งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนมาพูดคุยเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องสายการบินซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเองไม่ได้มีวงรอบการประชุมเพื่อขันน็อตและซีลปิดทุกจุดไม่ให้มีการรั่วไหลนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้ไม่ฉลาดประเทศออสเตรเลียมีความเข้มงวดมากเพราะมีการตรวจโดยใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดได้ตนไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำเช่นนั้นคิดสั้นมากรองอธิบดีสทรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นย้ำดำเนินการตรวจสอบให้เร็วระบุจะขยายเวลาขึ้นบัญชีให้หลังขั้นตอนสอบสวนแล้วเสร็จนายธนนท์พันธ์พีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตการจัดสอบที่เกิดขึ้นนายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้แต่

0: โดยได้รับความเดือดร้อนของผู้ที่สอบได้โดยสุจริตซึ่งจะมีการหารือกันทางนี้ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะตอนนี้กระบวนการสอบกำลังดำเนินอยู่เพราะถ้าดำเนินการตรวจสอบได้เร็วการเรียกแรงงานตัวก็จะเร็วขึ้นเจริญก็ตามขอให้รอประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และการประชุมคณะกรรมการกลางเมื่อถามว่าความกังวลของผู้สอบได้ว่าอยากให้แยกกลุ่มที่ไม่โกงออกจากกลุ่มคนที่โกงและบรรจุไปก่อนจะมีความเปรียบได้มากน้อยแค่ไหนนายถนนกล่าวว่าใช้หลักการเดียวกันตามที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุไว้คือการคุ้มครองผู้สุจริตและนำผู้สอบได้โดยทุจริตมาดำเนินการภายหลังทั้งไล่ออกดำเนินคดีทางแพ่งและอาญารวมถึงสิทธิการเป็นผู้เข้าสมัครสอบข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตแฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินารอต้อนรับทีมฟ้าขาวและเมสซี่แฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินาและแฟนคลับของลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ออกมารวมตัวกันช่วงกลางดึกคืนวันพุธเพื่อรอต้อนรับทีมฟ้าขาวที่หน้าโรงแรมในเมืองฟอร์ดลอเดอเดลทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของแชมป์โลกปี2022เดินทางมาจากแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองคันซัสซิตี้ก่อนบินถึงสนามบินฟอร์ดลอเดอเดลและมุ่งหน้าเข้าสู่โรงแรมพักใจกลางเมืองท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงแตรและบรรยากาศคึกคักจากแฟนบอลที่มารอต้อนรับโดยลีโอเนลเมสซี่วัย39ปีจะได้กลับมาลงเล่นในเมืองไมอามี่ถิ่นของอินเตอร์ไมอามี่สโมสรต้นสังกัดที่มีเดวิดเบ็คแฮมเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมโดยจะลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดในรอบ32ทีมสุดท้ายวันศุกร์นี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
0: กลับมาติดตามข่าว
3: ปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
13: MCOT Radio Network 107.75
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใส

0: เป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
3: ้ Mcot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebackที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebackจาก
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
7: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: M-Cod Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย0384239000 LINE Official @mcot.pattaya

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3กว่า201ล้านบาทนางสิริมากีรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3โดยมีนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังคณะทำงานพิจารณาข้อมูล

ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3นายวิรชาติพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องแตรทอง1ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีสำหรับผู้ได้รับการชดเชยเยียวยาในครั้งนี้มีจำนวน380รายภายใต้วงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า201ล้านบาทแบ่งเป็นกลุ่มประมงเรือเล็กจำนวน285รายวงเงินกว่า123ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มประมงในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุงกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงกลุ่มประมงบ้านบางละมุงกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบังกลุ่มประมงบ้านหลงโป๊ะหมู่ที่3และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่จำนวน95รายวงเงินกว่า78ล้านบาทจากกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงและกลุ่มประมงบ้านบางละมุงขณะเดียวกันท่าเรือแหลมฉบังและการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้การพัฒนาท่าเรือสามารถดำเนินไปควบคู่กับการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: โสพระทุดงไว้ในพระอนุเคราะห์จากกรณีเกิดเหตุเด็กชายวัย11ปีแอบขโมยรถกระบะของทางบ้านออกไปขับจนเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนขบวนพระธุดงค์บริเวณริมถนนบ้านนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์ถูกรถชนมรณภาพ8รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปสำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติความว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุถึงพูดถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ที่ถึงมรณภาพทุกรูปนายกรัฐมนตรีมองตั้งวีระนั่งกรรมการงบประมาณ70มองเป็นเรื่องดีได้คนมีประสบการณ์กล้าวิจารณ์ช่วยรักษาประโยชน์ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีชื่อของนายวีระธีรภัทรานนท์เป็นกรรมการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ตนไม่ต้องเห็นชอบอะไรเพราะเป็นเรื่องของสภาหากสภาเสนออะไรแล้วมีมติรับรองก็ต้องเป็นไปตามนั้นส่วนจะช่วยชี้แจงเรื่องงบประมาณของรัฐบาลได้ดีขึ้นหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาจารย์วีระเป็นคนที่มีประสบการณ์และเข้ามาด้วยกระบวนการทางสภาส่วนตนเป็นฝ่ายบริหารมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหากได้คนมีประสบการณ์กล้าพูดมีความรู้และกล้าวิพากษ์วิจารณ์จะได้ช่วยรักษาประโยชน์ของชาติผบ.ตร.บินด่วนลงใต้ติดตามความคืบหน้าป่วนใต้ระเบิดปั๊มน้ำมันเน้นการข่าวพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: หน้าส่วนหน้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าคดีความมั่นคงโดยเฉพาะกรณีเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหัวหน้าหน่วยกำลังในพื้นที่เพื่อปรับแผนยุทธการและมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่พลตำรวจเอกกิตติรพันธ์เพชรได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าในส่วนของงานสืบสวนสอบสวนได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้การสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากโดยเจ้าหน้าที่เริ่มทราบข้อมูลสำคัญทั้งจำนวนผู้ก่อเหตุอาวุธที่ใช้ในการลงมือรวมถึงพฤติการและวิธีการที่คนร้ายใช้แล้วอย่างไรก็ตามคดีในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT Radio Network 107.75
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
9: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ

0: ก็ตสตรีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXพีร์21ฟู้ดคอร์ทกว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mport.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเทศบาลตำบลหนองปลาไหลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ใส่ใจสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2569ครับด้วยการกำหนดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ในแต่ละเดือนโดยได้จัดสถานที่ไว้2แห่งนะครับก็คือที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหลและที่จุดพักขยะข้างเมรุ

กชาปนสถานวัดหนองเกตใหญ่โดยประชาชนทั้งสองฝั่งนั้นสามารถที่จะเลือกจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ได้ตามความสะดวกของทุกท่านณจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ที่ทางเทศบาลได้ประกาศไว้ทางนี้เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและเป็นการลดปริมาณขยะที่ถูกลักลอบทิ้งตามพื้นที่สาธารณะซึ่งจะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในทุกๆเดือนตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลหนองปลาไหลครับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบแล้วพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
1: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีกค่าเช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครองคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ You're

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: ลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณอารมณ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: โอ้โหวันนี้พระราม9ห้วยขวางแล้วก็อสมทมองไม่เห็นตึกเลยพี่พิสารฝนตกหนักมากตอนนี้ครับ
4: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: ยังตกอยู่ไหมครับ
3: ยังตกอยู่ครับ
4: ของผมตกมาได้ประมาณสัก5นาทีนี่เอง
3: ลมแรงด้วยไหมฮะ
4: ก็มีลมมานิดหน่อยแล้วก็ครึ้มมืดครึ้มไปหมดเลย
3: ครับ
4: มืดครึ้มไปแล้วก็ตก

0: ก็ตอนนี้ก็เริ่มเบาลงเมื่อกี้มาก็หนักมาก
1: ครับครับ
0: ก็เห็นเช็คข่าวก็รู้สึกจะคลุมครอบคลุมหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะ
1: ครับ
0: ช่วงเย็นวันนี้ครับ
1: ก็หน้าฝนฮะก็คงจะมีแบบนี้แต่ว่าทางสธนช.กรมชลนะฮะแล้วก็วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการของทีมกรุ๊ปฮะที่เขาดูแลเรื่องของภัยพิบัติอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลครับเขายังบอกว่าเรายังน่าห่วงอยู่นะฮะสำหรับเรื่องของเอลนีโญฮะภาวะเรื่องของร้อนแล้งฮะช่วงเนี้ยแม้ว่าฝนหนักก็จริงแต่ว่าหลังจากนี้ไปมันจะภาวะฝนขาดช่วงแล้วครับแล้วก็จะไปจนถึงนู่นเลยพี่ไพศาลประมาณสักต้นปี70นะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการเกษตรจะเสียหายเกินครึ่งครับตอนเนี้ยนักวิชาการบอกว่าน้ำในเขื่อนเหลือประมาณ 60% หลายคนบอกตกใจนะครับเพราะว่าไอ้ปลายปีที่ผ่านมาพี่ไพศาลจำได้ไหมน้ำท่วมเชียงรายน้ำท่วมภาคเหนือหลายจังหวัดนะฮะภาคกลางอยุธยาโดนไป4เดือนผ่านกรุงเทพไปก็จริงนะฮะหลายพื้นที่กรุงเทพไอ้บริเวณติดแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็หนักหนาสาหัสหลายเดือนอยู่เหมือนกันลงไปภาคใต้หาดใหญ่หนักสุดเลยมหาทุกขภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับน้ำในเขื่อนนะฮะที่จังหวัดน่านอะไรประมาณนี้นะฮะเขื่อนสิริกิติ์80-90บางเขื่อนเป็นร้อยฮะเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่บรรจุอยู่นะครับแต่ว่าผ่านไปไม่กี่เดือนตอนนี้น้ำเหลือ60พี่เพศาน
0: โอ้
1: แล้วจะต้องบริหารจัดการจนถึงนู่นฮะ
0: แสดงว่ามันไม่ค่อยมีเติมเพิ่ม
1: เลยมันไม่มาเติมครับฝนมันไม่มาเติมฮะไอ้ที่ตกหนักๆแบบนี้นะฮะนี่ก็คือยังทั่วฟ้าทั่วฝนอยู่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเลนบอมเลยนะตกพระราม9ก็จริงเหม่งจ่ายไม่มีฝนสักเม็ดอย่างเงี้ยพี่เบสานเนี่ยเขาบอกจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ห่วงเกษตรกรคุณต้องปลูกตามน้ำเขาบอกอย่างนี้พี่เบสานฝนมาประมาณสักสิงหาเนี่ยฮะค่อยจะเริ่มลงกล้าได้ฮะประมาณนั้น
0: ครับครับเมื่อเช้าผมเห็นข่าวมีรายงานผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดแต่น่าจะเป็นภาคกลางตอนบนนะ
1: ครับ
0: ภาคเหนือตอนล่างน่าจะเป็นกำแพงเพชรหรือว่านครสวรรค์หรือไงต้องขอฝนหลวง
1: ครับ
0: เพราะว่าปลูกข้าวไปแล้วฝนมันขาดช่วง
1: ครับ
0: ฝนมันไม่ตกขาดช่วงแล้วน้ำมันเริ่มแห้งแล้วหญ้ามันข้าวม
1: ันแห้งแล้วใช่ไหม
0: แห้งมันจะยืนต้นตายได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องให้ทางเครื่องบินฝนหลวงเริ่มขึ้นแบบ
1: ไอ้อ
0: ย่างเงี้ยก็แสดงว่าไอ้ที่กรุงเทพเราซึ่งเราติดทะเลนะ
1: ครับ
0: เราก็ตกเกือบทุกวันเว้นวันตกทีอ่ะ
1: ครับ
0: ตกเยอะด้วยแต่บางพื้นที่เหนือขึ้นไป
1: ไม่ตกเลย
0: กลายเป็นมีปัญหานะ
1: โอ้แล้วก็
0: ดูพื้นที่ทำการเกษตร
1: ดูยุโรปสิพี่พิสารตอนนี้เท่าไหร่แล้วพัน
0: โดนคลื่นความร้อน
1: ใช่ครับ1,300คนเข้าไปแล้วฮะในหลายประเทศของยุโรปฮะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้มีโรคประจำตัวปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศที่มันปรับเพิ่มขึ้นมา1เท่าตัวเขาบอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิมันควรจะอยู่ประมาณสัก20ต้นๆแต่มันพุ่งไป42-43องศาพี่พิสาร1เครื่องปรับอากาศก็ไม่มี2บ้านทรงยุโรปฮะทรงกันหนาวโดยเฉพาะไม่ได้กันร้อนฮะเพราะฉะนั้นลมมันระบายอากาศไม่ได้ฮะปรับตัวไม่เป็นน้ำแข็งไม่มีเข้าร้านสะดวกซื้อเหมือนบ้านเราขอซื้อน้ำแข็งหน่อยน้ำเย็นนิดนึงของเขาไม่มีไงฮะ
0: ก็เป็นเมืองหนาวไม่ใช่เมืองร้อน
1: ครับใช่ครับ
0: ก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่เมืองร้อนก็เตรียมกันพัดลมไม่มีนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าพัดลมจีนขายดิบขายดีเลย
1: โอ้โหแล้วคุณภาพไม่ดีด้วยเรียกร้องพัดลมบ้านเรายี่ห้อดังๆเนี่ยช่วยไปตีตลาดหน่อยได้ไหมครับ
0: ของเรามียี่ห้อดังอะไรนะ
1: ชื่อญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ประกอบการว่าโอ้โหเป็นผู้ประกอบการไทยโอ้โหแล้วท่านสมบุกสมบัติมาแล้วก็ทำเรื่องนี้มา
0: เป็นชื่อเป็นดูญี่ปุ่นแต่ว่าของไทย
1: ใช่ของไทยของไทยใช่ครับ
0: พูดถึงข่าวมีเจ้าของธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวที่รู้จักกันดีนะท่านเสียชีวิตนะ
1: ครับ
0: ผมเห็นข่าวเมื่อเช้าละท่านเสียชีวิตผลิตภัณฑ์ไอ้นี่ฮะโก๋แก่มันทุกเม็ดนะ
1: โอ้ดังมากนะพี่เพศาน
0: นั่นน่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ไออาหารสำหรับรับประทานขบเคี้ยวกันเล่นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โก๋แก่

0: แต่มันทุกเม็ดเนี่ย
1: ครับ
0: มันเสียชีวิตนะเออชื่อคุณอะไรเนี่ยผมเห็นข่าวเมื่อเช้าอยู
1: ่คุณชูเกียรติแหละฮะ
0: ใช่ไหม
1: คุณชูเกียรติรวยเจริญทรัพย์ผู้ก่อตั้งบริษัทโรงงานแม่รวยจำกัดนะ
0: โรงงานชื่อโรงงานแม่รวยจำกัด
1: ครับ
0: เจ้าของไอ้ทัวอบอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เยอะตาโกแก
1: ่สโลแกนของเขาโกแก่มันทุกเม็ด
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: ติดปากผู้บริโภคเลย
1: ครับ
0: นะครับพอพูดถึงโกแก่ครับตามต่อได้เลยมันทุกเม็ด
1: ใช่ครับโอ้โหคิด
0: เนี่ยถ้าเสียชีวิต
1: คำพูดนี้มาได้จนติดปากคนไทยนะพี่ไพศาลนะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับโอ้โหแล้ว
0: ก็นี
1: ่เชิญครับเชิญครับพี่ไพศาลครับ
0: ก็จะคุยเรื่องข่าวที่วันนี้สะเทือนใจชาวพุทธอย่างยิ่งเลยนะ
1: อัฐบริขารนะพี่ไพศาลนะสบงจีวรและไอ้บาทพระพี่ไพศาลกองพนันเลยนะครับเพราะว่ากวาดไปทั้งหมดเนี่ยที่เดินทุดงกันอยู่เนี่ย34รูปเป็นแถวยาวเหยียดเลยนะครับและน้องหนูเนี่ยนะฮะ11ขวบเนี่ยไม่เบรกเลยนะพี่ไพศาลกวาดเรียบเลยนะฮะคาที่เนี่ย5รูป
0: ย้อนสอนมาด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ขับย้อนสอนมาด้วยใช่ไหม
1: ก็น้องมีความผิดปกติอะครับ
0: ก็เป็นเด็กพิเศษ
1: เป็นเด็กพิเศษครับ5รูปเนี่ยมรณภาพคาที่เลยนะครับอีก3รูปไปมรณภาพที่โรงพยาบาลซึ่งทางตำรวจเนี่ยมีอยู่นายหนึ่งเขาขับรถผ่านมาคิดว่าเป็นการซ้อมอุบัติเหตุฮะมีพระนอนกันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยพี่ไพศาลขับใกล้มาจริงๆอ้าวมันเรื่องจริงเนี่ยโอ้โหต้องประสานกันช่วยกันยกใหญ่เลยครับ
0: ก็ล่าสุดผู้ว่ามุกดาหารนะ
1: ครับ
0: เหตุเกิดที่จังหวัดมุกดาหารท่านผู้ว่าพร้อมคณะจังหวัดแล้วก็ตำรวจนะผู้บังคับการตำรวจมุกดาหารก็แถลงด่วนกรณีเหตุสยองเด็ก11ขวบควบกระบะพุ่งชนคณะพระธุดง
1: ครับ
0: ขณะจาริกแสวงบุญริมทางหลวงจังหวัดมุกดาหารมรณภาพรวมแล้วก็8รูป
1: ครับ
0: บาดเจ็บอีก22
1: ครับ
0: เจ้าคณะจังหวัดก็ยืนยันพระเดินถูกกฎชิดขอบทางอย่างดีแต่รถพุ่งเข้าชนพุ่งเข้าชนเห็นว่าตั้งแต่เลยด้านหน้าคณะที่เดินนำหน้าไปนิดเดียวนะ
1: ครับ
0: ก็กวาดช่วงกลางๆไปเนี่ยหลายรูปเลยตำรวจก็เรียกตัวพ่อแม่มาสอบนะก็คงจะต้องแจ้งข้อหาหนักผู้ปกครองด้วยว่าปล่อยปละละเลย
1: ครับ
0: ก็คุณวรชาญบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยพระราชรัตนโบรีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารคณะแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าวสรุปเหตุการณ์ผู้ว่าก็บอกคณะพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวนทั้งหมดใน34รูปนะคุณตาลง
1: ใช่ครับ
0: มีคารวาติดตามอีก5รวมทั้งสิ้นทั้งคณะใน39ทั้งหมดเพิ่งเดินทางออกจาริกแสวงบุญบำเพ็ญธรรมมาจากวัดภูมโนลมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่กลับต้องมาเจอโศกนาฏกรรมระหว่างทางนะ
1: ครับ
0: ความรุนแรงของอุบัติเหตุส่งผลให้มีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุทันที5รูปและไปมรณภาพเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก3รูปรวมยอดมรณภาพนะทั้งสิ้น8รูป
1: ครับ
0: นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก22รายแยกเป็นพระภิกษุ21รูปและคฤหัสถ์1คนในจำนวนนี้อาการสาหัสเข้าขั้นวิกฤตเป็นผู้ป่วยสีแดง4รูปเนื่องจากมีบาดแผลรุนแรงในช่องท้องสมองช่องอกและมีอาการม้ามแตกแพทย์ต้องนำเข้าแพทย์ต้องนำเข้าห้องผ่าตัดช่วยชีวิตเป็นการด่วน2รูปส่วนที่เหลือจัดอยู่ในกลุ่มสีเหลืองบาดเจ็บกระดูก

0: แขนขาและสมองได้รับการกระทบกระเทือนนะ
1: ครับ
0: ก็อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่พระสงฆ์ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บครับทางจังหวัดก็ได้ส่งตัวกลับไปพักผ่อนที่วัดภูมโนลมเรียบร้อยแล้ว

0: ไปเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ท่านเดินฝั่งขวาก็เท่ากับรถที่วิ่งเข้ามานี่ก็
1: ต้อง
0: สวนกับมองเห็น
1: สวนกับท่านเลยใช่ครับ
0: ท่านก็จะมองเห็นที่รถที่เข้ามาครับ
1: โอ้แล้วก็ผ่านหัวแถวไปนิดเดียวแล้วก็กวาดตั้งแต่ก่อนกลางแถวทุดงเรียบไปถึงท้ายแถวเลยไหมครับอาจารย
0: ์ครับแล้วก็บอกว่าเดินทางเส้นทึบริมขอบถนนถึง2เมตรนะ
1: ครับ
0: แต่รถยนต์คันดังกล่าวกลับขับมาด้วยความเร็วสูงมากจนเสียหลักพุ่งเข้าชนพระรูปที่6เป็นต้นไปจนกวาดระเนระนาดอันนี้พระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นผู้แถลงอันนี้ทางด้านคดีความครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยข้อมูลสุดช็อกว่าผู้ต้องหาที่ขับรถกระบะคันก่อเหตุเป็นเพียงเด็กชายอายุ11ปีเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นเด็กพิเศษขณะนี้อยู่ในความควบในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเยาวชนเนื่องจากเด็กยังอยู่ในการตกใจและช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยังไม่สามารถให้การใดๆได้อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนไม่ได้นิ่งนอนใจได้เชิญตัวผู้ปกครองก็คือคุณพ่อและแม่มาทำการสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดเพื่อหาสาเหตุของการปล่อยปละละเลยจนทำให้เด็กแอบขับรถออกจากบ้านและก่อเหตุสลดครั้งใหญ่ซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดขณะที่ตัวแทนของประกันนะครับตัวแทนของสำนักงานประกันคปภ.ก็ระบุว่าจากการตรวจสอบสิทธิ์รถกระบะมรณะคันดังกล่าวพบว่ามีประกันภัยพ.ร.บ.ภาคบังคับนะก็คือพ.ร.บ.นี่แหละพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะเป็นของเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งยังไม่หมดอายุโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเบื้องต้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินสิทธิ์เยียวยารูปละ 500,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครอง 80,000 บาทต่อรูปพร้อมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง
1: ครับ
0: สำหรับคณะพระทุรงที่รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน15รูปเบื้องต้นทางวัดรอยพระบาทภูมโนลมโดยทางพระวิทูลวชิระโบรีเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าวาดของวัดนี้ก็ให้ทางอสมเข้ามาเฝ้าดูอาการและพูดคุยทุกรูปซึ่งอยู่ในอาการตื่นตกใจทางวัดก็ให้การดูแลในเบื้องต้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ตั้งศูนย์ประสานงานที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารพร้อมเร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างดีที่สุดต่อไป
1: คือผู้สื่อข่าวได้ลงไปพบกับคุณตาของเด็กผู้ก่อเหตุอ่ะพี่เพศานบอกว่าหลานเนี่ยเอารถออกไปตอนไหนก็ไม่รู้ฮะเขาไม่อยู่บ้านนะหลานเนี่ยอยู่กับยายซึ่งยายกำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดครับไม่รู้ว่าหลานเอากุญแจรถไปยังไงซึ่งตอนขับออกจากบ้านเนี่ยยายก็พยายามจะไม่ให้หลานไปอ่ะเนี่ยฮะแต่หลานก็ล็อกจากด้านในเปิดประตูขังคุณยายเอาไว้คุณยายออกไม่ได้เอากุญแจรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามที่จะติดตามติดต่อนะฮะว่าหลานเอารถไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะสกัดกันยังไงดีนะฮะแต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเนี่ยคือทางคุณตาบอกว่าไม่เคยสอนหลานขับรถเลยนะฮะหลานเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ค่อยได้ก็รู้สึกเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าตั้งใจหรือเปล่าพี่เพศานเพราะว่าเอากุญแจไปเนี่ยยายอยู่บ้านยายไม่ให้ขับแน่นอนเพราะฉะนั้นปิดประตูบ้านเสร็จล็อกเลยไม่ให้ยายออกมาตามประมาณนั้นแล้วก็ขับรถออกมาแต่ทางบ้านเขาบอกว่าไม่เคยสอนขับรถเลยนะไม่รู้ว่าขับออกไปได้ยังไงใส่เกียร์ยังไงเนี่ยหรืออัตโนมัติยังไงไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าดูรูปของรถที่น้องขับออกไปเนี่ยมันก็ไม่ที่รถรุ่นใหม่นะพี่เพศานนะครับ
0: มันไม่น่าจะเป็นรถออโต้ยัง
1: ใช่ไม่ไม่น่าจะ
0: ใช่ครับใช้เกียร์นั่น
1: ใช่ครับไม่น่าจะใช้เกียร์ออโต้ฮะแล้วถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าเด็ก11ปีเนี่ยนะฮะเป็นเด็กพิเศษไปก่อเหตุลักษณะโอ้โหอย่างเนี้ยเนี่ยนะครับสำนักข่าวไทยฮะก็คุณจามอนเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามทางอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับก็อธิบายบอกอย่างนี้นะพี่เพศานว่าคดีอาญาเนี่ยถือว่าเด็กมีความผิดแต่ว่าตามพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ครับเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องรับโทษ แต่กฎหมายยังคุ้มครอง

0: องฝั่งคู่กรณีผู้สูญเสียนะครับยังสามารถเรียกร้องทางแพ่งกับพ่อแม่ของเด็กได้ครับโดยพ่อแม่เนี่ยต้องชดใช้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งจากความสูญเสียเชื่อว่าต้องชดใช้เป็นจำนวนมากแล้วฮะก็ฝากถึงครอบครัวที่พระมรณภาพเนี่ยสามารถไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของจังหวัดมุกดาหารได้นะครับให้ดำเนินการยื่นฟ้องเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายโดยทางคดีนะครับพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้นฐานความผิดการกระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแม้ในตัวเด็กเองเนี่ยมันจะมีพรบ.คุ้มครองอยู่แต่เรื่องของการรับผิดทางแพ่งสามารถฟ้องผู้ปกครองได้ครับ
1: คือเอาเป็นว่าข้อมูลที่เราได้รับทราบวันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: เด็กอายุ11เนี่ยอันนี้คงชัดเจนล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษเนี่ยนั่นน่าจะเป็นการเป็นข้อมูลจากทางฝ่ายผู้ปกครองนะ
0: ครับ
1: ซึ่งผมคิดว่าก็ถ้าจะยืนยันว่าเป็นเด็กพิเศษจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องให้แพทย์เป็นผู้ชี
0: ้สหวิชาชีพมาช่วยกันตรวจ
1: มาตรวจกันดูว่าตรงเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีผู้ปกครองก็ตกใจแล้วก็ต้องพยายามจะต้องอธิบายว่าลูกหลานไม่ปกติอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เพราะไปก่อเหตุที่มันดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากอันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างเราก็คงต้องรอฟังดูก่อน
0: ครับ
1: อันที่สองเลยก็คือว่ายังไงเนี่ยเด็กก็ต้องฝึกขับรถมาแล้วล่ะ
0: คือเราเป็นคนขับรถอะพี่เพศ
1: า
0: ลก่อนเริ่มแรกเนี่ยพี่เพศาลเคยขับเกียร์กระปุกไหมครับ
1: เคยฮะก่อนที่จะมาขับออโต้นี่
0: ต้องกระปุกกันหมดอะใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าเรามันรุ่นคนที่ขับรถมาไม่ต่ำกว่า40-50ปีอะ
0: ต้องฝึก
1: 40ปีอะประมาณ40ปี
0: รถคันแรกต้องเป็นเกียร์กระปุกเพราะตอนก่อนหน้านี้
1: เกียร์กระปุก
0: เกียร์ออโต้ยังไม่ค่อยบูมกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับอุ้ยกลัวออโต้ขึ้นเขาไม่ได้อะไรเงี้ยขอกระปุกไว้ก่อน
1: ครับผมมาใช้เกียร์ออโต้เนี่ยผมว่าน่าจะหลังปี40ไปแล้ว
0: ฮะ
1: หลังปี40ไปแล้วน่าจะเป็นเกียร์ออโต้แล้ว
0: แล้วลองกลับไปขับ
1: แต่ก่อนนั้นเนี่ย2500ตั้งแต่ประมาณ2530เป็นต้นมาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ประมาณเป็น10ปีเนี่ยใช้เกียร์
0: กระปุกฮะ
1: เกียร์กระปุกหมดอ
0: ่
1: ะ
0: ลองกลับไปขับเกียร์กระปุก
1: เนี่ยที่ต้องมีคลัชนะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องม
0: ี
1: คลัชต้องมีอะไรต่างๆ
0: อย่างเราท่านเนี่ยลองกลับไปขับเกียร์กระปุกเนี่ยยังสะดุดเลยนะฮะออกตัวเข้าเกียร์ยังดับอยู่เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ชินเท้าอะไรไงพี่เบสานเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันฮะถ้าไม่เคยฝึกขับรถมาเนี่ยยากฮะที่จะเข้าเกียร์แล้วเพื่อให้รถมันพุ่งไปได้อย่างนี้พี่เบสาน
1: ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะง่ายขึ้นนิด
0: จะว่าไปอย่างหนึ่งใช่คร
1: ับ แต่รถรุ่นนี้อีซูซุใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นรุ่นที่มีเกียร์ออโต้นะ
0: ครับ
1: แล้วนี้เด็กก็แสดงว่าเด็กก็คงจะคือขับออกมาแล้วเหยียบด้วยความเร็วได้ขนาดนั้นเนี่ยนะมันก็จะเพิ่งขับครั้งแรกหรือว่าเพิ่งขับไม่กี่ครั้งไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้คือถ้าครั้งแรก
1: น่าจะพอขับเป็นอ่ะ
0: ถูกต้องฮะเพราะว่าเกียร์เนี่ยกว่าคุณจะขับไป1มา2มันต้องเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์เหยียบคลัตช์ใส่เกียร์กว่าจะขึ้นเป็นเกียร์5ได้อ่ะพี่พิสาร
1: ดูจากคลิปเนี่ยมาเร็วมากเลยนะ
0: ครับ
1: เหยียบว่าน่าจะเป็นหลัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: นะฮะแล้ว
1: เหยียบมาเร็วมาก
0: ไอ้ปัญหาเนี่ยเบรกเป็นไม่เป็นหรือว่าหักหลบเป็นไม่เป็นอันนี้อีกเรื่องนึงอารามตกใจตรงนั้นนะ
1: คือข้อมูลเนี่ยก็คือว่าผมว่ามันยังมีข้อเท็จจริงอะไรที่มันคงไม่ได้อย่างที่ผู้ปกครองเขาบอก
0: ครับ
1: ผู้ปกครองก็บอกเป็นเด็กพิเศษไม่เคยสอนขับรถเลยอะไรนี้ก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาก็ต้องพยายามปกป้อง
0: ครับ
1: ตัวเขาเองนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดเหตุเป็นโศกนาฏกรรม
0: ครับ
1: ตัวเองก็ต้องรับมากทีนี้ก็ต้องพยายามทำยังไงให้มันดูเป็นเรื่องที่สุดวิสัยอย่ามาโทษเรามากนักอะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: อย่างนั้นหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าต้องรอฟังข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนี
0: ้โอ้เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านยังบอกเลยไม่เชื่อแล้วฮะว่าไม่เคยขับรถเลยนะฮะ
1: ก็ผมแม้กระทั่งว่าบอกว่าเป็นเด็กพิเศษผมก็ยังไม่แน่ใจเป็นเด็กพิเศษสำหรับพ่อแม่หรือเปล่าดุว่าไม่ค่อยได้เอาจัดใจอย่างนี้หรือเปล่าบางที

0: บางทีมันไม่ใช่เด็กพิเศษนะ
1: ครับ
0: มันเด็กดื้อเด็กที่แบบเลี้ยงดูกันมาแล้วแบบ
1: สอนยาก
0: ยัง ไ
1: ง
0: ก็ประมาณนั้นสปอยกันจนกระทั่งเอากันไม่อยู่อ่ะ
1: อ่า
0: ใช่ไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่เอาไม่อยู่เยอะไปเลี้ยงลูกแบบปล่อยตามใจจนกระทั่ง
1: ก็ลักษณะออกจากบ้านมาแล้วก็ล็อกกุญแจขังยายไว้อ่ะไม่ให้ยายวิ่งมาตามที่รถอ่ะเนี่ยฮะว่าก็รู้สึกว่าคิดอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
0: อันนี้ไปพยายามจะบางทีก็บอกเด็กพิเศษเพื่อรู้สึกมันเป็นเรื่องที่แบบเด็กมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก่อเหตุอย่างนี้ก็เหมือนกับเราก็เดินแล้วถูกคนบ้า
1: ตีหัวเอา
0: อารวาสมาทำร้ายเราอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: จะไปโทษใครได้เจอคนบ้าทำร้ายคนไทยก็ต้องคิดอย่างนั้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็อาจจะพยายามอธิบายนะสักคล้ายๆอย่างนั้น
1: แพรร
0: ี่ป่าไม่รู
1: ้แพรรี่ไพวันฮะเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วนะครับโพสต์แล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับแพรรี่ไพวันนะครับออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวผ่านโซเชียลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถอาวุธหรือของมีคมต่างๆผู้ปกครองต้องใส่ใจไปพิเศษในกรณีที่บ้านเรามีลูกเล็กหรือว่าเป็นเด็กพิเศษครับปัจจุบันมีเรื่องหนึ่งที่กำลังน่ากังวลมากก็คือผู้ปกครองมักฝึกสอนหรือว่าตามใจให้ลูกหลานขับรถตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ดูเป็นความเก๋ความเท่ไปผมก็เห็นมีอยู
1: ่ครับ
0: ลูกเล็กๆเนี่ยไปขับแท็กตรงแท็กเตอร์แล้วก็โชว์ลงเป็นคงคลิปให้ดูนะว่ามันไม่ใช่เรื่อง
1: ครับ
0: ยังไม่ได้อยู่ในวัยที่จะไป
1: ครับ
0: จะไปแสดงความสามารถดังกล่าว
1: ครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะฮะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกหลานให้ดีเพราะว่ามันจะมีช่วงวัยหนึ่งฮะที่เด็กบอกว่ายิ่งห้าเหมือนยิ่งยุตรงนี้ต้องให้เขาผ่านช่วงวัยนี้ไปให้ได้รู้จักแยกแยะวิเคราะห์หน่อยนะฮะว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยผลที่ได้มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเด็กมันต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ไม่งั้นคิดไม่ออกอะพี่เพศานคืออารามวัยรุ่นเลือดร้อนเลือดแรงพลังเยอะอะฮะเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันหนักอกหนักใจผู้ปกครองอยู่เหมือนกันที่มีลูกหลานนะครับ
0: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ไหมฮะ
1: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับพี่เพศานครับ18:28 น.เรื่องนี้ครับพี่เพศานฮะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชครับทรงปรงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดแล้วนะครับทางนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์1ช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปด้วยครับ
0: ก็มีนักร้องเจ้าของเพลงดังผมก็ไม่ใช่เป็นแฟนคลับเขานะเนี่ยเขามีเพลงอธิภาวะแทรกซ้อนเพลงชื่อเพลงขีดอันตรายเพลงจากไปอย่างสงบชื่อคุณออยแสงสินถิ่นอุบลนะ
1: ครับ
0: คุณออยแสงสินวันนี้ได้โพสต์Facebook ส่วนตัวบอกว่าหนึ่งในพระที่เป็นข่าวคือคุณพ่อของผมเองครับท่านเสียชีวิตแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณพ่ออยู่ในคณะ สงฆ์คณะพระธุดงค์เนี่ยแล้วก็เป็น1ใน8
1: ครับ
0: รูปที่มรณภาพไปนะ
1: ครับ
0: คุณชื่อคุณออยแสงสิงห์ที่อยู่บนเป็นนักร้อง
1: ครับ
0: เป็นนักร้องถ้าอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเป็นนักร้องเพลงของอีสานเท่านะ
1: อ่าฮะก็ถ้าเท่าที่พี่เปสารบอกชื่อมาเนี่ยเพลงเขาดังพอสมควรเลยนะครับภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ขีดอันตรายเนี่ยฮะดังครับพี่เปสารครับดังมากฮะ
0: เออคุณณรงค์เคยฟังอยู่
1: เคยฟังอยู่ครับเคยฟังอยู่ฮะ
0: ใช่เป็นเจ้าของเพลงภาวะแทรกซ้อนขีดอันตรายอะไร
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
0: เป็นแนวเพลงหมอลำหรือว่าเป็นแนวเพลง
1: คล้ายๆเพลงออกจากภาษาอีสานเล็กๆแนวพี่เปสารครับ
0: เป็นเพลงแบบประยุกต์ก็นะเป็นอีสานประยุกต์เน
1: ี่ยใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคโอเค
1: ดังอยู่ครับดังอยู่ฮะ
0: เดี๋ยวคุณพ่อเขาเสีย
1: ครับ
0: ไปด้วยนะก็จะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็จบเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะเร
1: ื่อง
0: ช่วงหน้ามันยังมีเรื่องร้อนอีกหลายเรื่อง
1: โอ้โห
0: ทั้งเรื่องปปส.ขยายผลเร
1: ื่
0: องกรณีแอร์สาวก็ก็ต้องปรบมือผมปรบมือตั้งแต่เขาทันทีแล้วเขาไปที่พักไปที่บ้านแม่ที่พะเยาแล้วเนี่ยขยายผลได้ค่อนข้างจะ
1: ไวมากฮะ
0: จะไวมากนะ
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงที่ไปอย่างช้าๆ โอเควันนี้ก็นายกตั้ง
1: วง
0: แถลงก็ดูอาจจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: เรื่องทุจริตสอบ
1: ครับ
0: เข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1: ฮะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันสองเรื่องนี้กันซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในวันนี้นะฮะ
1: ได้ครับพักครู่เดียว
0: ต้องพักอีกสักครู่เดียว
1: ครับครับ
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ32 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: ก็
0: เอาเรื่องอะไรก่อนนะ
1: เรื่องทุจริตเลยที่พี่ไพศาลไปกล่าวหาว่ามันเดินไปอย่างคืบคลานช้าเหลือเกินแต่ที่เขาประชุมกันเนี่ยพี่ไพศาลเขาบอกว่าตามกรอบที่นายกสั่ง7 วันมันต้องเห็นหน้าเห็นหลังมันก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะฮะว่ามีใครเกี่ยวข้องเป็นขบวนการอย่างไรบ้างครับ
0: ครับคืออันนี้ในส่วนของมหาดไทยเขาก็ตรวจสอบภายในของเขาว่าม
1: ี
0: ใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
1: ครับ
0: แล้วความผิดของเขาก็เป็นเรื่องทางวินัย
1: ครับ
0: ส่วนคดีอาญาก็จะเป็นเรื่องปปช.กับทางตำรวจ
1: ครับ
0: สอบสวนกลางใช่ไหมก
1: ับ
0: สอบตำรวจตำรวจเขาก็มอบให้ปปป.
1: ครับเอ๊ะออกหมายเรียกออกหมายจับใครหรือยังฮะเนี่ย
0: ก็ยังไม่มีการแถลง
1: ครับ
0: ยังไม่มีการแถลงความคืบหน้าว่ามีการออกหมายเรียกออกหมายจับยังไง เข้าใจว่ารองเลขาของปปช.ให้สัมภาษณ์ล่าสุด
1: ครับ
0: บอกว่าเรื่องนี้มันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะข้อมูลมากเพราะฉะนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของเราเนี่ยต้องให้ครบถ้วนรัดกุม
1: ครับ
0: เพื่อที่จะสาวให้ถึงตัวการใหญ่ให้ได้
1: ประชิวประซ้อนไม่เอา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา5-6 เดือนในการดำเนินการไอ้ท่านว่างั้นนะ
1: ครับ
0: ผมก็เลยโอเค

0: ท่านวาดไปตามสะดวกห้าหกเรือน
1: ท่านบอกแล้วปลาซิวปลาสร้อยไม่เอาจะเอาตัวใหญ่ให้ได้อ่ะ
0: เอาท่านว่างั้นเหรอ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ทราบ
1: ถ้าห้าหกเดือนเนี่ยเพราะว่าอะไรครับที่บอกว่ามีคนเขาร่วมขบวนการเยอะแล้วก็ถ้าเอาติดคุกเนี่ยอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะฮะคนที่ทุจริตสอบมันก็หลักพันเขาไปแล้วไงพี่ไพศาลขบวนการคงไม่ได้ทำแค่ปีนี้อย่างเดียวเพราะว่าเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนเหลือเกินถ้าไปรวมกับอีบันดาคลิปอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นว่าปีนี้สอบใช่ไหมคุณมีโควต้าเท่าไหร่ที่จะเอาเข้าให้ได้และประมาณนี้นั่นมันเป็นขบวนการที่จะต้องไปสืบให้ได้นะมันเกี่ยวข้องอะไรกับใครแต่อย่างที่บอกครับพี่ไพศาลตอนเนี้ยยังไม่มีการออกหมายเรียกออกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีกับอะไรใครเลยนะครับยกเว้นนู่นฮะที่ภูเก็ตเท่านั้นเองใช่ไหมครับเพราะอะไรครับที่เข้าไปบุกจับกันที่นนทบุรีอ่ะแล้วก็กำลังหน้าดำค่ำเครียดกำลังแก้คะแนนกันในคอมพิวเตอร์นะฮะมีหลักธงหลักฐานชัดเจนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็กันไว้เป็นพยานเอามาสอบปากคำว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีอะไรกับเขาเลยไม่ใช่เหรอ
0: ก็ยังไม่มีก็ไม่มีการแถลงข่าวว่ามีความคืบหน้ายังไง
1: ใช่ไหมครับส้มกับกิจออกมาเนี่ยอธิบายไม่รู้จักกี่คลิปเลยนะฮะชัดคนโน้นโยงคนนี้ก็ไม่เห็นมีออกหมายจับหมายเรียก
0: ครับ
1: กรณีที่ไม่ถูกสอบฟ้องเนี่ยนะฮะว่าบินประมาทเนี่ยอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกคดีหรือเปล่า
0: ครับคือคิดอย่างเราเนี่ยนะเอาพูดตรงๆนะคิดอย่างเราเนี่ยเราก็คิดว่าในขณะเนี้ยเขามีการประกาศผลผู้ที่สอบได้แล้วก็ทยอยเรียกมาบรรจุถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ไปอายัดกระดาษคำตอบมาแล้ว
1: ครับ
0: ที่ไปอายัดที่โรงพิมพ
1: ์ที่สมุดปราการฮะ
0: ที่สมุดปราการเนี่ย
1: ครับ
0: ปปช.กับตำรวจปปอายัดหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะทำมากที่สุดเลยนะและทำได้ไม่ช้าด้วยก็คือมีหมายเรียกให้ทางมหาวิทยาลัยมศว.เนี่ยเขามาดำเนินการตรวจข้อสอบให้ดูอีกครั้งนึงสิ
1: ก็ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าจะทำไม่ใช่เหรอฮะ
0: ก็นั่นน่ะไปรอช้าทำไมดำเนินการเลยตรวจข้อสอบกันใหม่อีกครั้งแล้วดูซิว่ามันตรงกันไหม
1: ครับ
0: มันตรงกับที่ประกาศผลและคะแนนมันตรงกันไหมที่ว่าได้เนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งมันวันนี้ที่มหาดไทยเขาสอบเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีการแก้คะแนน
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: คุณแก้ในสอบคุณแก้ในคอมพิวเตอร์คุณแก้ในระบบแต่ไอ้ใบข้อสอบเนี่ยที่ตัวจริง
0: มันยังอยู่
1: มันยังอยู่ยังไม่ได้แก้
0: แล้วปปช.เขาอายัดไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะผมก็คิดว่ามันน่าจะต้องทำตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณก็จะรู้เลยว่าใครบ้างที่ทุจริตจ่ายเงินแล้วได้เข้ามาม
1: ันจะตะแกรงล่อนออกมาทันทีเลย
0: คนเหล่านั้นเนี่ยคุณจะพูดได้ง่ายว่าสามารถแจ้งไอ้การมีความผิดได้หมดเลย
1: ครับ
0: คราวนี้ในกฎหมายของปปช.เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคุณกันเป็นพยานได้ถ้าเขาซัดทอดเพราะเจตนาของคุณจริงๆเนี่ยไอ้คนจ่ายเงินเนี่ยมันผิดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าคนที่ควรลงโทษเนี่ยคือคนที่เรียกรับเงินทั้งหลาย
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คุณก็เอาพวกนี้เลยสมมติมันพันกว่าคนเนี่ยคุณเอามาสอบให้หมดเลยแล้วบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าคุณจะไม่ถูกดำเนินคดีถูกกันเป็นพยานนะ
1: ค
0: ุณต้องบอกว่าคุณจ่ายให้ใคร
1: ครับ
0: ถ้าคุณเปิดชื่อคนนั้นมาได้นะก็โอเคขยายมาอีกขั้นหนึ่งละใช่ไหมมันก็จับในชั้นที่สองละ
1: ครับ
0: ไอ้ชั้นที่สองเนี่ยถูกจับมาก็ต้องสอบเค้นจนได้ว่ามันจ่ายไปถึงไหน
1: ครับ
0: เนี่ยผมคิดว่าอย่างเนี้ยมันก็แล้วคุณจะไปทำอะไรอย่างอื่นยังไงอ่ะจะไปทำอะไรยังไง
1: มันไม่น่ายากใช่ไหมฮะ
0: ผมก็ดูมันก็คือมันตะแกรงขั้นแรกเลยเนี่ยแยกให้ชัดก่อนเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันทุจริตเนี่ย
1: ครับ
0: มันได้ยัดไส้คนที่ไม่ควรจะ
1: สอบได
0: ้อ่ะสอบได้เนี่ยเข้าไปทั้งหมดแต่มีกี่คน
1: แล้วตะแกรงเนี่ยมันล่อนไม่ยากเลยเอาตัวจริงกับระบบมาดู
0: คนที่เขาสอบได้เนี่ยเขาจะได้สบายใจ
1: ครับ
0: ตะแกรงตรงนี้ไปแล้วคนที่เขาสอบได้เองเขาจะได้สบายใจไม่ต้องเป็นทุกข์ร้อนตอนนี้ทุกคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: ก็วันนี้ฮะไปยื่นหนังสือร้องเรียนทั้งกระทรวงศึกษาทั้งรัฐมนตรีหลากหลายท่านเลยนะฮะฝ่ายค้านไปถึงก็ยังมีพี่ไพศาลเพราะอะไรฮะไอ้ที่เรียกกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่ารอบ4มันมีข่าวว่าจะชะลอไม่เรียกบรรจุอ่ะสิครับเขาก็ห่วงตรงนั้นเอ้าคุณกระบวนการคุณต้องทำให้มันเสร็จสิ้นไวๆก่อนสิเนี่ยนะจะประกาศ
0: ก็นายกเขายังยืนยันว่าเขาเป็นคนสั่งเองว่าให้ชะลอไปก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่าพออสอถอเนี่ยเขามีคณะกรรมการกลางซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการ

0: การของทางสอถอเองก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มาจากส่วนงานอื่น
1: ๆครับ
0: เขาลงมติกันว่าไม่ให้ชะล
1: อฮะ
0: เพราะว่าเสียงจากข้าราชการส่วนอื่นๆเนี่ยเขาแย้งว่ามันจะไม่เป็นธรรมต่อคนที่ทดสอบได
1: ้โอ้โหใช่ครับ
0: นายกก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าถ้ามันมีการทุจริตสอบบรรจุคนทุจริตเนี่ยคณะกรรมการก็ต้องชุดนี้ก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยนะนายกก็ซัดกลับอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าโดยคำสั่งนายกเนี่ยจะให้ชะลอไป
1: ครับ
0: ถ้าชะลอไปมันก็เท่ากับเป็นการบีบผมคิดว่าก็แนวคิดนี้ก็ดีนะก็เป็นการบีบปปช.ว่า
1: ต้อง
0: รีบนะต้องรีบหาคือทุกหน่วยมันต้องรีบสรุปให้ได้ว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่ประกาศผลไปเนี่ยตกลงมันไม่ถูกต้องกี่คน
1: ฮะเพราะว่าคนที่เขาสอบได้เนี่ยพอมีหนังสือมาแล้วเนี่ยเขาลาออกจากงานเขาไปหาที่พักใหม่เขาตัดชุดจะกลับไปทำงานได้ยังไงให้ลาออกไปแล้วเตรียมจะบรรจุรับราชการแล้วเนี่ยครับ
0: ครับก็ฟังดูน่าสงสารถ้าสมมติว่าคุณสอบมาได้เองนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าโกงขึ้นมาก็โอเคใช่ไหม
1: ครับ
0: อ้าวคุณไปจ่ายเงินจ่ายทองก็แล้วมันอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้
1: ฮะ
0: ผมถึงบอกว่าจุดที่ปปช.แล้วก็ตำรวจปปป.ควรจะทำเนี่ยมันต้องเรื่องนี้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนสืบทางลับจะมีแหล่งข่าวพลายกระซิบอะไรของคุณก็ว่าไป
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้อะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: แต่ว่าตรงเนี้ยผมคิดว่าคุณจะได้พยานที่แบบมันชัดเจนแน่นอนอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะเขาถ้าเขาโดนมาเงี้ยแล้วเขาต้องออกจากราชการนะแล้วจะติดคุกเอาเงี้ย
1: มีอะไรก็เปิด
0: ถ้าคุณไม่ให้การคุณก็ถูกดำเนินคดีอ่ะ
1: ครับ
0: มันผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะต้องให้การ
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าจ่ายเงินให้ใครนะเขาคงไม่รู้สึกเกรงกลัวอะไรเพราะทำให้เขาจ่ายแล้วไม่ได้โดนไม่ได้รับราชการด้วยอย่างเงี้ยนะ
1: ครับครับคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดมหาดไทยแถลงถึงเชิงลึกทางเทคนิคบอกว่าคณะกรรมการครับได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานดิจิทัลแล้วก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวมเกือบ15คนรวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมตรวจสอบกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศเบื้องต้นพบพฤติการทุจริตเด่นชัดโดยเอกชนผู้รับจ้างครับไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลถ่ายภาพกระดาษคำตอบที่ปรากฏคะแนนสอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทันทีหลังตรวจเสร็จแต่เมื่อคณะกรรมการเข้าสุ่มตรวจแบบแฟลชไดรฟ์เนี่ยนะที่บันทึกข้อมูลถ่ายภาพกระดาษคำตอบเปรียบเทียบกับประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องทั้งหมด19ผมพบข้อมูลดังตกใจฮะก็คือมีผู้ข้อสอบ48คนหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบมันไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลพิเศษโดยมีการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกอและก็ภาคขอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อผลักดันให้ผ่านเกณฑ์ภาคกอเกิน 60% แล้วก็ปัดคะแนนภาคขอเนี่ยให้สูงเป็นพิเศษถึง 90% นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยระบุเพิ่มเติมนะครับว่าตนเองก็ได้เห็นหลักฐานกระดาษคำตอบดังกล่าวด้วยตนเองเช่นผู้เข้าสอบราย1คำคะแนนจริงได้เพียง45ครับแต่ในประกาศบอกว่าคุณได้77คะแนนอีกรายนึงคะแนนจริงๆได้33คะแนนแต่ประกาศผลจริงๆได้70คะแนนรายที่3คะแนนจริงได้52ฮะแต่ถูกปัดขึ้นมาเป็น74คะแนนเมื่อตรวจสอบกระดาษคำตอบที่พบความผิดปกติเหล่านี้ปรากฏว่ารอยฝนวงกลมเนี่ยไม่มีการกาดในช่องเลยแม้แต่น้อยครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเป็นกระดาษคำตอบที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่จากระบบเพื่อสร้างหลักฐานเท็จครับอันนี้หรือเปล่าที่นนทบุรีที่เป็นคนวงคนกากันเนี่ยเพื่อให้ได้คะแนนตามข้อเท็จจริงครับพี่เบสาน
0: ใช
1: ่
0: ก็กลัวจะก่อนที่มันเริ่มคงจะระแคะระคายแล้วว่าจะมีการตรวจสอบก็พยายามที่จะไป
1: แก
0: ้ทำไปแก้ไอ้ตัวต้นขั้วพูดง่าย
1: ๆครับ
0: ตัวต้นทางของไอ้คำตอบอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาใช้วิธีไปแก้คะแนนที่อยู่ในไฟล์ไง
1: ครับ
0: แล้วก็ประกาศผลใช่ไหม
1: ฮะแล้วก็ต้องแก้ให้ตัวเลขมันตรงกันถ้าเกิดว่าจะมาตรวจสอบต้นขั้วจริงๆมันจะได้มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันได้ว่าที่ตัวเลขก็ตรงกันเห็นไหมล่ะทั้งไฟล์เองทั้งกระดาษคำตอบตัวจริง
0: ก็ต้องไปทำไปเปลี่ยนกระดาษคำตอบเป็นใหม่เลย
1: ครับ
0: นี่ยังมีขั้นตอนอีกเดี๋ยวก็ไปแก้ในไฟล์เรียบร้อยแล้วต้องไปที่กระดาษตัวจริงแล้วต้องไปลบไปฝนกันใหม่นะ
1: ครับ
0: ยังเป็นงานใหญ
1: ่แต่ถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคงไม่มีใครไปร้องขอผลคะแนนตัวจริงจากคลังที่เขาเก็บไว้ที่สมุทรปราการใช่ไหม

0: พี่พิสารผมมาต้องสองหน่วยไปเปิดข้อมูลพร้อมกันก็ไปดูที่ระบบคอมอะระบบไฟล์ข้อมูลต่างๆว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่ก็จบกันแค่นั้น
1: อ
0: ันนี้สิ่งที่เขาคิดกันไว้นะฮะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นเนื่องจากว่าคนที่เขาจ่ายเงินจ่ายทองไปมันมีบางส่วนที่เขาไม่ได้ตำแหน่งนี้เขาก็ไปร้องเรื่องมันก็เลยต้องแดงขึ้นเนี่ยไง
1: ครับแต่วันนี้แถลงก็สรุปว่าตรวจพบว่ามีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการทุจริต5คน
0: ครับ
1: นักข่าวถามหลังจากเขาแถลงเสร็จโดยรองปลัดใช่ไหม
0: ครับ
1: ถามคุณอนุทินถามนายกว่าเป็นข้าราชการระดับใดกลัวจะเป็นแบบผอ.พิชิตแล้วก็อะไรรักษาการผอ.ที่เป็นภรรยา
0: ครับ
1: ที่อบต.อะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ที่นนทบุรีเนี่ย
0: ฮะ
1: แล้วก็ลูกน้องอีก 3-4 คนหรือเปล่าที่ไปล้อมจับนะ
0: ครับ
1: เนี่ยจะพูดนักข่าวก็เลยกลัวจะเป็นกลุ่มนั้นก็เลยถามไงว่า5คนเนี่ยตก
0: คือใคร
1: 5คนเนี่ยเป็นระดับไหนข้าราชการของกรมสถ.ระดับไหน
0: ครับ
1: คุณอนุทินบอกว่าก็เราปิดชื่อถือพฤติกรรมแต่หากผู้กระทำความผิดไม่ใหญ่จริงคงทำไม่ได้ในการเข้าถึงเอกสารและกระบวนการนี้ก็เร่งทำเพราะหลายคนบรรจุแล้วพร้อมบอกกับข้าราชการว่าขอแสดงความเสียใจด้วยหากมีการตรวจสอบออกมาว่าผิดที่มาผิดทุกอย่างก็ต้องเป็นโมฆะใครที่ทำอะไรไว้รู้แก่ใจดีตนคิดว่าไม่น่าจะหนีพ้นได้นะ
0: ฮ
1: ะนี่นายกแถลงวันนี้นะ
0: ปิดชื่อถือพฤติกรรมส่วนผู้ร่วมขบวนการอื่นๆก็พบว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างและรับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนคณะกรรมการสอบสวนศูนย์กลางจะร่วมมือกับอีก6หน่วยงานภาคีนะฮะรวมถึงทางปปง.จะตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยก็จะดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินแล้วก็ยึดทรัพย์ทันทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางมหาดไทยบอกว่าทางปปช.เองอายัดหลักฐานสำคัญแล้วนะฮะนั่นก็คือกระดาษคำตอบของผู้สอบทั้งหมด 800,000 แผ่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยกำหนดกรอบเวลาสืบสวนอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยไม่ช้าไม่นานฮะ 3-6 เดือนนะพี่ไพศาลโอ้โหจริงๆเนี่ยถ้าหยิบขึ้นมาเลยนะฮะทางมสว.กระดาษคำตอบเนี่ยไปขอทางปปช.เลยว่าเราเสียหายเหมือนกันเพราะเราเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแล้วมามีพฤติการมีปัญหาลักษณะนี้ขอได้ไหมเอามาตรวจให้เห็นเลยใช่ไหมพี่ไพศาลเอาไฟล์มานะฮะไฟล์เนี่ยคุณจะแก้ไม่แก้ไม่รู้อ่ะมันมีตัวเลขประมาณนี้นะฮะสำหรับผู้ข้อสอบกับกระดาษคำตอบตัวจริงลองมาเทียบเคียงกันดูแล้วจัดล่อนออกมาเลยนะฮะถ้าทุจริต 2,000 คนก็จะมี 2,000 คนที่มันเห็นชัดเจนว่าคุณไปแก้คะแนนตรงไหนยังไงอ่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักรอบนึงนะครับ
0: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: คุณอิสระชนนะพี่เพศาลคุยเข้ามาบอกว่าเนี่ยเห็นนายกมีข่าวว่าจะไปต่างประเทศอีกแล้วนะฮะล่าสุดจะไปไหนจะไปมาเลเซียใช่ไหมครับ
3: มาเลเซีย
2: ครับ
3: วันที่9นี
2: ้ครับใช่ครับ
3: วันที่9ก็คือวันพฤหัสหน้า
2: ก็มีหลายเรื่องนะฮะที่น่าจะไปเยือน
3: อยากเป็นก็คือเป็นนายก
2: ครับ
3: อีกรอบนึงก็ต้องไปเยือน
2: เดินทางเยือนประเทศอ๋ออาเซียนก่อน
3: ครับ
2: ครับ
3: รู้สึกไปสปลาวมาแล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ไปสปลาว

0: แล้วก็ไปมาเลเซียเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่จะต้องไปเคลียร์ไปคุยไงพี่เปสารหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องกุ้งกุ้งเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปพบหาเรือกับรัฐมนตรีเกษตรของมาเลย์มาแล้วทำความเข้าใจเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอีก30วันเนี่ยเดือนเดียวนะฮะเขาน่าจะนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากเราได้ตามปกติฮะส่วนปลากระพงของมาเลย์เองเราก็ได้เคลียร์ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็การค้าการขายก็น่าจะกลับมาเป็นปกติภายใน30วันนี้ครับ
1: เราก็ต้องอนุโลมเรื่องปลากระพงเขา
0: ครับ
1: เขาก็เปิดทาง
0: เรื่องกุ
1: ้งเรา
0: ครับ
1: ก็อย่างนี้แหละ
0: ฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปคุยนะฮะกับผู้ที่อำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติสุขฮะนั่นก็คือมาเลเซียจะคุยกับทางผู้ก่อเหตุรุนแรงผู้เห็นต่างอย่างไรจะคุยกันได้เมื่อไหร่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ไหมที่จะต้องมาหารือกันเนื่องจากช่วงหลังๆมาเนี่ยโอ้โหสถานการณ์ใต้ทุกวันวิเวสารและล่าสุดที่เสียหายค่อนข้างหนักก็คือนักท่องเที่ยวมาเลเซียเจ็บไปด้วย2ราย
1: ที่วางระเบิดใช่ไหม
0: ใช่ครับกำลังวางระเบิดเส้นทางตรงตากใบฮะรถของเจ้าหน้าที่เป็นรถทุ่มเกราะฮะกำลังขับอยู่อะปรากฏว่ามันจะผ่านท่อลอดจะเป็นท่อแล้วก็คนร้ายเนี่ยนะฮะ
1: รอระบายน้ำใช่ไหม
0: ใช่ครับเอาถังแก๊สนะจริงๆถังแก๊สเนี่ยเป็นเงื่อนไขห้ามในพื้นที่3จังหวัดเลยนะครับเขาใช้ถังคอมโพสิตกันนะฮะที่เป็นพลาสติกหนาๆพี่ไพศาล
1: มันก็ไปนำเข้ามาจากมาเล
0: ย์ใช่ครับก็นำเข้ามาเลย์มายัดอยู่ใต้ท่อนะฮะตรงกลางถนนเลยพอรถเจ้าหน้าที่มาเนี่ยนะครับอสอปรากฏว่ารถท่องเที่ยวมาเลเซียเขาก็แซงไปฮะพอแซงไปมันกดตุ้มโอ้โหรถกระเด็นเลยนะฮะยับเยินเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เจ็บสาหัสด้วยแต่ยังดีที่เราเนี่ยเข้าไปเยียวยาเข้าไปพูดคุยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ส่งตัวเขาไปรักษาที่มาฝั่งมาเลเซียแล้วและเขาก็บอกว่าไม่ได้จิตใจอะไรหายดีผมจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยต่อนะยังชื่นชอบเมืองไทยอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลอะไรต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไหมเพราะนัดมาเลเซียก็มาค่อนข้างเยอะในพื้นที่3จังหวัดนะครับเนี่ยนายกก็จะไปก็ประชันประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องคุยกันด้วยครับ
1: ครับฮะเอ๊ะมีสื่ออย่างผู้จัดการเขารายงานนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่ารัชพงษ์ชูแก้วลาออกจากเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิพัฒน์รัชกิจประการโดยมีรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่27มิถุนายน69รายเดือนที่แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: นายรัชพงษ์ชูแก้วได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะซึ่งก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจประการโดยตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่งมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นผู้ลงนามเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยให้มีผลตั้งแต่27มิถุนายน2569เลย
0: ครับ
1: ก็มีรายงานข่าวว่านายรัชพงษ์ชูแก้วเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต2พรรคภูมิใจไทยอดีตเป็นสมาชิกสภาจังหวัดหรือเป็นส.จ.สงขลาเขตหาดใหญ่แล้วก็มาเป็นเลขารัฐมนตรีคมนาคมตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งละ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ต่อเนื่องมาอนุทินสองก็เป็นเลขาของโกเกียนี่แหละ
0: ครับ
1: พิพัฒน์รัชกิจประการก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนของโกเกียเขานี่แหละ
0: ครับ
1: เป็นคนสนิทของโกเกียเขาเนี่ยคราวนี้รายงานข่าวคาดว่าสาเหตุที่ทำให้นายรัชพงษ์ชูแก้วต้องมีหนังสือลาออกแล้วคุณพิพัฒน์ก็เซ็นให้ลาออกไปเนี่ยอาจเป็นเพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเพราะว่าถ้าตรวจดูรายชื่อพบว่ามีญาติของคุณรัชพงษ์ชูแก
0: ้
1: วสอบได้ในรอบนี้ในอันดับต้นๆด้วยก็บรรจุลงแถวๆสงขลานั่นแหละเขาไปดูรายชื่อผู้ที่ถูกที่สอบได้อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่ามี

0: มี
1: คนที่นำตระก
0: ู
1: ลชูแก้วซึ่งเป็นญาติคุณรัชพงศ์เนี่ยสอบได้ด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้เขาคงรู้แล้วล่ะว่าไอ้คนที่ใครที่สอบได้แล้วไม่ได้คะแนนไม่ได้สอบได้จริงอ่ะมีการเม
0: ค
1: คะแนนให้ช่วยให้ซึ่งก็น่าจะมาจากการถ้าไม่จ่ายเงินจ่ายทองก็คงจะใช้เส้นอะไรมาสักอย่างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตกันนะว่าจะเกี่ยวข้องเพราะว่าเผอิญว่าญาติสอบได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวมันจะโยงไปถึงว่าเอ๊ะ
0: ถ้ามียังตำแหน่งแห่งที่ยังอยู่ใช่ไหม
1: จะเกี่ยวข้องกับคุณรัชพงษ์ไหมแล้วก
0: ็
1: เกี่ยวข้องถ้าถูกโยงไปก็จะโยงไปถึงคุณพิพัฒน์เขาได
0: ้ครับ
1: ก็เลยอาจจะตัดไฟซะแต่ต้นลมหรือเปล่าสื่อแล้วก็จับประเด็นนี้กันนะ
0: โยงกันไปโยงกันมาเลยนะ
1: ครับ
0: ครับก็วันนี้ประเด็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งมันก็ออกมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะพี่เผยสารสองนอนะมีปัญหาการนอกหลังจากนั้นมีพอเข้ามามีปัญหาเข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะแต่เมื่อวานเนี้ยคุณชัยชนกพี่เผยสารฟังไว้ที่เขาอธิบายโอ้โหหน้าตาขึงขังเลยฮะยอมรับนะว่าสองนอทะเลาะกันจริงแต่เป็น นอนกกับนอนเนฮะไม่ใช่หนูกับคุณเดวิดนะครับมีนอทะเลาะกับพอด้วย
1: มีอะไรนะมีนอนอะไรนะนอนนกกับนอนเ
0: นนอนนกกับนอนเนครับทะเลาะกันทุกวัน
1: นอนเ
0: นครับนอกับพอก็ทะเลาะกันยอมรับว่าทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันถี่ฮะคือพอพานคือพี่พัดนอนหนูก็คือคุณนาทีฮะ
1: ผัวเมียกัน
0: ครับโอ้โหแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบโอ้ชัดเจนเลยนะสำหรับคุณชัยชนกชิดชอบเมื่อวานนี้ที่สภาก่อนที่ร่างพรบ.งบจะผ่านเนี่ยครับ
1: ก็ทำให้เป็นเรื่องตลก
0: ใช่คร
1: ับ โปกฮาไป
0: วันนี้ก็เลย
1: ปล่อยมุกไป
0: นะฮะวันนี้ก็มาถามคุณเนวีคุณอนุทินอีกนะฮะเรื่องเนี่ยฮะสองนอในพรรคภูมิใจไทยทะเลาะกันเนี่ยนะฮะ
1: แล้วคุณคิดว่าไง
0: ก็บอกว่าโอ้ยเรื่องนี้เลขาธิการพรรคต่อไปแล้วเป็นเรื่องนกกับเนพ่อลูกกันนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วหนูกับเนเป็นยังไงนะฮะคุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องห่วงทำไมต้องสงสัยล่ะผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าต้องการให้นายกอธิบายให้ชัดก่อนที่นายกจะกล่าวว่าไม่เห็นต้องอธิบายอะไรเลยสมัยก่อนจะเปลี่ยนเป็นชื่อเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าใส่ใจเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะฮะสนิทกันหากกันทั้งที่ว่าถูกคอรหาเป็นเนทินน่ะกับอนุวินนะฮะเมื่อถามว่าแปลว่ายังเหนียวแน่นกันดีหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่ามันไม่ต้องแปลหรอกครับสองคนนี้ประมาณนี้ครับถามอีกระดับลูกน้องมีการขัดแย้งกันหรือไม่ในเมื่อสองเนไม่ทะเลาะกันใช่ไหมแล้วลูกน้องอ่ะทะเลาะกันหรือเปล่าโอ้ได้ยกหัวเราะเลยครับพี่เบสานะ
1: อ
0: าจเนี่ยข้างบนไม่ทะเลาะกันแล้วคราวนี้ก็หาและลูกน้องว่าทะเลาะกันลูกน้องใครในพรรคภูมิใจไทยหรือลองกล้าทะเลาะกันดูสิโดนกันมาไม่รู้กี่คนแล้วคุณอนุทินบอกอย่างนั้นนะฮะทั้งโดนดุโดนแซวโดนไก่ย่างถูกเผาไม่รู้กี่คนแล้วอันนี้นายกพยายามจะอธิบายว่ามันไม่มีหรอกนะเรื่องปัญหา
1: ไก่ย่างถูกเผานี่หมายถึงไง
0: คือนายกชอบ
1: เต้นไก่ย่างอะ
0: เต้นไก่ย่างนายก
1: แบบ
0: เต้น
1: แบบนักศึกษาเหรอ
0: ใช่ครับตอนรับน้องอะพี่พิสาร
1: แต่โดนรับน้องอะ
0: ครับ
1: หมายถึงว่าอ๋อไอทะเลาะกันเนี่ยโดนรับน้องไปเยอะแล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับไม่รู้จักกี่คนแล้ว
1: เพราะว่าเด็กเข้ามหาวิทยาลัยเขารับน้องก็จะให้เต้นไก่ย่างเนี่ย
0: ครับนายกเคยไปเต้นให้เด็กตูที่ศรีสะเกษไงกันทารลักษ์ฮะตอนไปเยี่ยมแนวชายแดนนะก็สร้างความขึ้นเกรงโอ้โหนายกกล้าเต้นกันนั้นนั้นเลยหรือเนี่ยนะก็เลยถูกแซวมาจนถึงวันนี้เนี่ยครับ
1: แล้วนายกไปดูยังไงลูกก็โตแล้ว ไปรู้ได้ยังไงว่าเด็กเขามีรับน้องเต้นไก่ยงไก่ย่างอะไร
0: ครับครับ
1: ผมยังไม่รู้เลย
0: ฮะ
1: กว่าจะรู้นี่แก่แล้วถึงได้รู
0: ้ท่านี้คือท่าไก่ย่าง
1: เพราะรุ่นผมไม่มี
0: แล้วรับน้องยังไงล่ะพี่เพศาน
1: ฮะ
0: ตอน
1: เอาสีเอาแป้งมาทาหน้า
0: เท่านั้นเองเหรอครับ
1: แล้วก็
0: ม
1: ันก็มีไอ้พวกวากเกอร์ก็มาวากเวิร์กหน่อย
0: ครับ
1: มาขู่มาตะคอกหน่อยอะไรเงี้ยบ้างมีบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่หนักเท่าพวกที่เขามีโซตัสเพราะว่าผมเรียนมหาวิทยาลัยที่เขาเน้นมากว่าไม่มีน้องใหม่นะมีแต่เพื่อนใหม่ทุกคน
0: เป็น
1: เพื่อนใหม่
0: ครับ
1: แต่ก็มีก็ต้องมีพอมีสีสัน
0: ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะพี่เบสัน
1: มีพวกวากเวิร์กอยู่บ้าง
0: ถ้าจะเอาเนื้อหา ลึกๆของประเพณีรับน้องขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าพี่

0: ูแลน้องเช่นส่งต่อหนังสือส่งต่อประสบการณ์ที่เคยเรียนมาก่อน2ปี3ปีพี่กำลังจะจบแล้วเนี่ยวิธีที่จะเดินตามรอยพี่เพื่อให้จบได้ตามกำหนดระยะเวลาผมเรียนมหาวิทยาลัยเปิดไงฮะมันอิสระเสรีมากไงพี่เบสารพอมาต่างถิ่นต่างที่เนี่ยบางคนมันเคว้งโอ้โหมาเจอแสงสีอันนี้ก็ไม่มีการบังคับไม่อยากจะเรียนก็ไม่ต้องเรียนแค่มาสอบอย่างเดียวก็ได้บางคน8ปีไปแล้ว16ปีไปแล้วก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงอ่ะคนต้องมีที่หลักยึดหลักอิงอ๋อรุ่นพี่เขาทำยังไงหนังสือผมจะไปเรียนจะ
1: ลงเขาจะมีกลุ่มติวอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับเอ๊ะจะลงเล่มไหนดีจะลงอะไรก่อนดีมันจะสอบผ่านได้ง่ายวิชาไหนที่อาจารย์เคี่ยวมากวิชาไหนอาจารย์ที่เขาสอนแล้วเข้าใจง่ายอันเนี้ย
1: ส่วนมากเขาไปสายไหนสายพื้นเพเป็นร่วมจังหวัดกันมาก่อนอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: เองของคุณก็เด็กพิษณุโลกเด็กกลุ่มพิษณุโลกอะไรเงี้ยมีไหม
0: ก็ต้องไปภาคเหนือตอนล่างไปอย่างนั้นนะแต่พอเรียนไปเรียนมาผมไปถูกคอกับเพื่อนที่อยู่ห้องพักใกล้ๆกันก็เลยมาเข้ากลุ่มกฎหมายเป็นกลุ่มเฉพาะเลยพี่เบสารก็คือโหเพื่อนๆทุกคนก็เป็นทนายความเป็นอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไปหมดอะประมาณนั้นนะแต่ว่าก็เป็นกลุ่มเฉพาะที่จะเน้นเรื่องของกฎหมายมาติวกันอะไรประมาณนี้นะถ้าในคิดในทางบวกทำในทางดีผมว่ามันไปได้สวยฮะประเพณีรับน้องเนี่ยครับ
1: ใช่มันก็จะดึงกันไปในทาง
0: ในทางการนะใช่ครับใช่ครับครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงครับ
1: ครับครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
0: ก็
1: อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่ามีความคืบหน้ามากนะครับก็คือปฏิบัติการปปส.
0: ครับ
1: หลังจากที่มีการประสานข้อมูลกับทางการตำรวจของออสเตรเลียนะ
0: ครับ
1: เรื่องตกลงเขาชื่อนินาใช่ไหม
0: นิฮะนิน
1: ินาไม่ใช่มีนาใช่ไหม
0: เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นฮะ
1: นินานะ
0: ครับ
1: อ
0: ายุ26ปีเพิ่งเป็นแอร์ได้ประมาณสักเกือบ2ปีเองมั้งครับพี่ไพศาล
1: แอร์การบินไทยเพิ่งจะ2ปี
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วเขาเคยเป็นแอร์ที่อื่นมาก่อน
0: อ๋อ
1: ครับเคยเป็นแอร์ของสายการบินอื่นมาก่อน
0: ครับ
1: ก็แต่ว่าก็เป็นได้ไม่นานแล้วก็มาสอบเข้าแอร์การบินไทยได
0: ้โอ้โหแล้วที่เธอถูกจับได้ก่อนเนี่ยถ้าคิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่อุทาหรณ์บรรดาแอร์สจ๊วตสายการบินต่างๆเลยนะครับเพราะว่าทางปปส.ที่เขาพยายามออกมาอธิบายตอนนี้ที่เขาไปจับได้เพิ่มเติมอีกอ่ะพี่ไพศาลไอ้พวกแก๊งขบวนการขนเฮโรอีนเนี่ยใส่ในเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวใส่ในอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขากำลังจะทำตอนนี้นะก็คือหาคนหิ้วครับเป้าหมายหลักของคือสจ๊วตกับแอร์ของสายการบินต่างๆที่จะบินไปในเส้นทางที่เขาต้องการจะส่งยาพี่ไพศาลคิดดูสิ
1: ครับก็วันนี้พันตำรวจตรีสุริยา
0: สิงหกมล
1: เลขา
0: สิงหกมล

0: พลเลขาปปส.เนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.อยู่ระหว่างการปฏิบัติติดตามเครือข่ายนี่แหละเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับน้องนีนานี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับก็พบว่ามีการส่งพัสดุเข้ามายังพื้นที่กรุงเทพบริเวณย่านบางเขนหลักสี่จึงเข้าตรวจพิสูจน์ทราบและตรวจยึดของกลางเป็นเฮโรอีนน้ำหนักกว่า8กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในผ้าลักษณะเป็นกระเป๋าผ้าสำหรับแขวนผนังถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขยายผลในคดีนี้คดีน้องนีนาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รวมถึงภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนมาอย่างต่อเนื่องถึงรูปแบบการลำเลียงยาเสพติดของเครือข่ายนี้จนกระทั่งเมื่อคืนวันที่1กรกฎาคมได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดพร้อมกัน2จุดได้แก่พื้นที่ซอยรางน้ำและย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นจุดแรกที่ซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในเสื้อกันหนาว
1: เย็บอย่างดีเลยนะ
0: โดยมีปลายทางจะส่งไปยังประเทศออสเตรเลียก
1: ็
0: คือบุกแบบชั้นใน
1: อ่
0: ะกระจายอยู่ทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมได้เลย
1: นะครับ
0: แล้วก็ใส่ไปในชั้นในของเสื้อแล้วก็มีไอ้ซับในทับไปทีไงไปที
1: ใช่คือคนที่จะหิ้วให้เนี่ยตรวจอย่างกระเป๋าผ้าเนี่ยน้องเขาก็ตรวจหมดแล้วนะไอ้12ใบ
0: เป็นเสื้อแบบเสื้อผ้าใหม่อย่างเงี้ย
1: ใช่ครับตรวจหมดแล้วไม่เจอไม่มีไม่มีอันตรายอะไรเห็นไหมพอเจ้าหน้าที่เขาขอตรวจเนี่ยพร้อมไม่ยินดีให้ตรวจเลยหนูเป็นคนเอามาเองค่าเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยมันซ่อนลักษณะนี้ครับ
0: ก็เนี่ยสามารถตรวจยึดของกลางได้10กิโลนะซอยรางน้ำส่วนจุดที่2ในพื้นที่รามคำแหงเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในเสื้อผ้าสีชมพูแบบผ้าไทย
1: ครับ
0: ซึ่งมีความแตกต่างจากจุดอื่นเนื่องจากปลายทางของการลำเลียงเนี่ยไม่ได้ส่งไปยังประเทศออสเตรเลียแต่เป็นปลายทางไปอยู่ที่ไต้หวัน
1: ครับ
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำร่วมกับ DSIสอบปากคำผู้ต้องหานี่แหละพันธุ์ตรีสุริยายังบอกว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวลำเลียงยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: ครับ
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วและได้บูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวผู้ที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุจากพื้นที่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพพร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมนะส่วนปลายทางประเทศออสเตรเลียขณะนี้ปปส.ทราบตัวผู้ที่วางแผนและเตรียมรับพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนแล้วและได้ประสานข้อมูลไปยังตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP เพื่อดำเนินการขณะที่ปลายทางที่ไต้หวันซึ่งเป็นเป้าหมายอีกจุดหนึ่งในการลำเลียงยาเสพติดปปส.ก็ได้ประสานกับหน่วยงานด้านการข่าวไต้หวันที่มีความร่วมมือใกล้ชิดกับไทยโดยทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างติดตามผู้เกี่ยวข้องนะ
1: ครับ
0: ส่วนกรณีนางสาวนีนาเนี่ยพนักงานต้อนรับเครื่องบินชาวไทยอาจถูกหลอกให้นำพัสดุขึ้นเครื่องหรือไม่เนี่ยคุณสุริยาบอกว่าขณะนี้พันตรีสุริยาบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีโอกาสพูดคุยกับแอร์สาวและทนายความจึงต้องเปิดโอกาสให้ตำรวจออสเตรเลียดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณนีนาเนี่ยไม่มีเจตนาเกี่ยวข้องก็อาจจะมีผลต่อการพิจารณาไม่สั่งฟ้องแต่ก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าแอร์สาวมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด
1: โอ้โหถ้าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ถูกหลอกให้หิ้วอ่ะพี่ไพศาลคิดดูสิครับโทษมันหนักมากเลยนะโดนไป2คดีคดีละอย่างต่ำ25ปีครับ
0: ครับ
1: และนี่ฮะถ้าไม่มีเรื่องของน้องเกิดขึ้นก่อนไม่รู้อีกกี่คนที่จะรับจ้างหิ้วของไอ้ขบวนการเหล่านี้ครับแผนประทุษกรรมของเครือข่ายนี้นะฮะที่ปปส.เขาออกมาแจกแจงเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น3ขั้นตอนครับพี่ไพศาลฮะเริ่มจากผู้ผลิตเลยส่งยาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านครับจากนั้นส่งเข้ามาให้กับเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพักยาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่3สุดท้ายเนี่ยจะมีแอดมินกลุ่มครับทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มรับหิ้ว นัดหมายวันเวลา

0: การส่งพัสดุมาให้ก่อนวันเดินทางส่วนผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียตอนนี้อย่างที่พี่ไพศาลบอกเขาทราบตัวแล้วเป็นคนไทยเขาชื่อเดียจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
1: ใช้ชื่อว่าเดีย
0: ใช้ชื่อว่าเดียครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ที่สำคัญก็คือจะมีแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ติดต่อคนรับหิ้วฮะที่มันมีกลุ่มแอร์ต่างๆที่เขาจะมีกรุ๊ปไลน์ของเขาเนี่ยมันจะมีพวกนี้มาแทรกอยู่ในเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มไอ้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีไอ้พวกเนี้ยเข้าไปทักรับหิ้วไหมของสินค้าประเภทนั้นประเภทนี้นะฮะตรวจสอบได้รับหิ้วราคาเท่าไหร่มีคนไม่รับมีคนรับยังไงพี่ไพศาลแล้วก็น้องเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะร่วมรับในการจ้างขนจ้างหิ้วไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อวานเขาบอกราคามาแล้วว่าน้องหิ้วไปมันราคา 8,800นะแต่ก็คิดว่ามันเป็นกระเป๋าผ้าปกติธรรมดาเป็นอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์เห็นแล้วก็โอ้อันนี้มัน Made in Thailand นี่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็คงเป็นที่ต้องการอ่ะเราหิ้วให้ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่มันยัดมันแอบอิงสั้นแอบเนี่ยพี่ไพศาลบอกอ่ะเสื้อกันหนาวฟูฟูนุ่มๆเนี่ยมันแอบไปเป็นช่องเล็กๆช่องเล็กๆอย่างเง
1: ี้
0: ยโอ้โหถ้ารับขนไปเนี่ยจะโดนอีกคดีนึงหรือเปล่าไงฮะก็เลยเตือนกันเลยนะครับว่ากลุ่มรับหิ้วนะฮะคุณระวังไว้เลยกลุ่มแอร์โฮสเตสกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ต่างๆที่มักจะถูกเชิญชวนว่าหิ้วให้เขาหน่อยสิเขาให้ค่าจ้างเท่านู้นเท่านี้ระวังจะถูกหลอกและตกเป็นเหยื่ออยู่ในกระบวนการขนยาด้วยนะครับ
1: ก็มีเขามีลายกลุ่มอะไรเขาเรียกขายน้ำหนักใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็คือกระเป๋าเขาว่างพร้อมที่จะรับ
0: ครับขายน้ำหนักใช่
1: สินค้าต่างๆได้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ตีเป็นน้ำหนักไป
0: เท่าไหร่เท่าไหร่นะกิโลแล้วเท่าไหร
1: ่กิโลละ400 300อะไร
0: ว่าไปถ้าเบามากขอเป็นลายชิ้นประมาณนี้ครับมันมีอีกนะพี่เพศานนะฮะที่เขาอธิบายไว้นะฮะที่ทางปปส.ไปเจอเนี่ยนอกจากเสื้อกันหนาวนอกจากอะไรที่มันสามารถยัดยาเสพติดตามเสื้อปุงเสื้อผ้าได้แล้วเนี่ยนะครับไอ้ขบวนการเหล่านี้เนี่ยยังแอบซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ไว้ในแจกัน
1: กาแฟเห็นว่ากาแฟสำเร็จรูปก็มี
0: กาแฟ3 in 1ประมาณเนี้ยใส่เข้าไปเลยเนี่ยนะครับ
1: อ๋อ
0: มันรวมได้นี่ใช่ไหมเพราะมัน3 in 1มันจะมีทั้งกาแฟสีหนึ่งไอ้ผงขาวๆที่มันเป็นอะไรนะ
1: ใช่แล้วมันก็ไปแยกเอาทีหลังไปถึงแล้วมันก็มีไอ้กระบวนการทางเคมีเข้าไปแยกก็ได้
0: อ๋อเหรอฮะเอาออกมานึกว่าเป็นแบบเอาลองเสพดูซิเฮโรอีนลดกาแฟประมาณนี
1: ้ไม่มันมีแยกจริง
0: ครับ
1: แยกมาเหมือนกับที่เขาบอกว่ามันเคลือบไปในเสื้อไงก็คือเอาเฮโรอีนเนี่ยไปละลาย
0: ชุบน้ำยาอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ไปละลายแล้วก็เอาเสื้อลงไปชุบเสร็จแล้วก็ไปตากรีดมันก็จะอยู่ในเนื้อผ้าเลยใช่ไหม
0: อ
1: ยู่ในเนื้อผ้าแล้วก็เอาผ้าเอาเสื้อนั้นพับใส่กระเป๋าไป
0: ครับ
1: นะไปถึงที่ก็เอาเสื้อตัวนั้นไปส่งเสร็จเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการไปย้อนกลับ
0: อ่ะ
1: ไปเอา
0: สารสกัดของยาไปแช่น้ำ
1: ไปแช่น้ำแล้วก็อาจจะใส่สารอะไรที่ให้มันออกมาใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำไปกลั่นให้แห้งอีกทีหนึ่งก็จะได้ตัวผงผงแป้งผงเฮโรอีนอีกที
0: ก็มัน
1: จะมีกระบวนการเขาอ่ะ
0: มันมีเรื่องเล่าไงพี่พิสารตามราชทัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยที่ทางญาติก็จะส่งจดหมายมาให้กับผู้ต้องโทษอะฮะในเรือนจำเป็นซองกระดาษสีน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคนที่เขาออกมาเล่าเนี่ยนะเขาบอกว่าก็แปลกดีนะจดหมายไม่มีใครอ่านเลยนะหยิบซองฉีกกินกันใหญ่เลยฮะ
1: อ๋อมันเคลือบมาเลย
0: เคลือบมาเลยฮะก็ไปแปลกๆดีนะครับพรุ่งนี้ฮะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีตั้งแต่อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับเดือดมากเลยพอรับทราบข่าวเนี่ยพรุ่งนี้จะคุยกันฮะนายกรัฐมนตรีนะฮะจะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันเลยนะฮะเวลาบ่ายโมงครึ่งครับจะคุยกับใครบ้างคุยกับปปส.นะฮะแล้วก็คุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมเรื่องของยาเสพติดเตรียมเรียกประชุมหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการท่าสถาบันการบินพลเรือนเอามาขันน็อตปิดซิลลูรั่วนะฮะการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้นายกบอกมันไม่ฉลาดเลยนะฮะเพราะออสเตรเลียเขาเข้มงวดมากๆเขาใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดไปได้หรอกตนก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำ

0: เช่นนั้นได้คิดสั้นมากๆนะฮะถ้าตั้งใจเนี่ยอันนี้ถือว่าคิดสั้นแต่ถ้าถูกหลอกเนี่ยผมต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าต้องช่วยเธอยังไงนะครับ
1: ก็นายกท่านก็แอคชั่นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะ
0: ครับ
1: ผมก็จำได้ว่าท่านก็เดือดดาลมากตอนที่ไอ้เครนมันถล่มใส
0: ่รถไฟ
1: มีคนเสียชีวิตกันเยอะแยะแล้วก็ถัดจากนั้นมา

0: ที่พระรามสองนะ
1: ครับ
0: นายกก็เดือดดาลมากสื่อรัฐบาลเนี้ยนายกเดือดดาลสั่งเช็คบินผู้ว่าการรถไฟผู้ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานอะไรต่างๆใช่ไหม
1: ครับ
0: ผู้รับเหมาอะไรต่างๆจะยกเลิกสัญญาอะไรโอ้โหนายกขู่จะน่ากลัว
1: ครับ
0: เที่ยวนี้ก็แล้วก็มาอะไรนะเรื่องมาเฟียใช่ไหม
1: ครับมาเฟียภูเก็ต
0: มาเฟียเรื่องไอ้ฝรั่งใช้นอมินีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: นายกสั่งการเยอะดูเดือดเลือดพล่านอยู่อ่ะนะเที่ยวนี้ก็ท่านก็คล้ายๆกันนะ
1: เดือดอีก
0: เดือดอีก
1: คร
0: ับ คราวนี้ไอ้สองอันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สรุปว่าผู้รับมงรับเหมาอะไรก็รู้สึกก็ไม่ได้ยกเลิกอะไรนะ
1: ครับครับ
0: ท้ายที่สุดแล้วนะ
1: เปิดอยากเห็นสมุดพกอ่ะพี่เวสารสมุดพก
0: อะไรเนี่ยก็ลืมๆกันหมดแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเขาก็เดินหน้าทำก็ไปต่อเข้าใจว่างั้นน่ะ
1: ก็อย่างโคราชเขาเหลือกิโลเท่าไหร่กิโลเดียวไม่ใช่หรอ
0: เขาไปสอบเสิร์ฟมาแล้วก็บอกว่าก็มีความผิดอ่ะนู่นนี่อะไรก็ชี้แจงมาแต่บอกเลิกไม่ได้ก็สัญญาไม่ได้บอกให้ยกเลิก
1: ครับ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คร
0: ับก็เสียดายไงนายกอุตส่าห์โกรธเกลี้ยวซะเยอะแยะเอาก็จริงแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าไม่ค่อยเป็นมรรคเป็นผล
1: ก็ภูเก็ตทางปลัดเอ่ยข้าราชการต่างๆก็กลับเข้าสู่ที่ตั้งกันหมดแล้วนะฮะ
0: ปราบมาเฟียก็ไม่ได้เห็นมีอะไรหรือว่านอมินีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอะไรนะ
1: ครับ
0: นะก็เพราะฉะนั้นก็หวังว่าเที่ยวนี้เนี่ยที่ว่าจะขันน็อตนะโอเคนะ
1: ครับ
0: จะขันน็อตจะตอกตะปูอะไรก็โอเคอย่าให้เหมือนเดิม
1: เพราะว่าเราตั้งหมุดหมายไว้เราจะเป็นฮับของภูมิภาคนี้ไงพอมันมีข่าวลักษณะนี้มาว่าคุณจะเป็นได้ยังไงคุณยังละหลวมการขนยาออกนอกประเทศมันทำได้ง่ายได้สักขนาดนี้นะฮะแล้วมีคำพูดของรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์บอกว่าเราให้เกียรติกันทั้งนักบินทั้งแอร์สจ๊วตเนี่ยนะฮะเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยไปตีความถึงเรื่องของมาตรฐานในการดูแลในการตรวจตราสัมภาระว่าคุณหย่อนไปหรือเปล่าสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้
0: เดี๋ยวนายกอุตส่าห์โกรธเกลี้ยวแล้วเดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี
1: ้ครับครับ
0: ว่าจะมีอะไรมีแนวทางมีอะไรยังไงนะ
1: ครับโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างพี่ไพศาลเดินทางต่างประเทศบ่อยเนี่ยถ้าไปประเภทเหล่านี้ก็คงจะถูกเรียกสอบนานพอสมควรนะฮะเขาคงเพ่งเล็งพอสมควรเลยนะคร
0: ับ ออสเตรเลียนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
1: เหรอฮะ
0: ครับยิ่งเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยอย่างเงี้ยนะเขาตรวจหนัก
1: เทียบกับเกาหลีอันไหนเข้มกว่ากันครับเนี่ย
0: เกาหลีเขาตรวจที่คนเพราะเขากลัวเรื่อง
1: หนีเข้าเมือง
0: น้อยลักลอบเรื่องของไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เรื่องของเรื่องอะไรไม่ค่อยมีอะไรเขาคงจะมีระบบตรวจเขาอะแต่ว่าไม่เข้มเหมือนกับออสเตรเลียออสเตรเลียนี่รับกระเป๋าเสร็จแล้วก็เขามีการเข้ามาสัมภาษณ์สอบถามอะไรต่างๆอย่างที่แอร์คนนี้ก็โดนนะ
1: ฮะในกระเป๋าคุณเนี
0: ่
1: ย
0: ในกระเป๋าคุณมีอะไรคุณรับฝากของมาไหม
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีคำถามอยู่ 3-4 คำถาม
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะฮะบ่ายโมงครึ่งที่นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมแล้วก็คุยเรื่องนี้กันนะฮะ
0: คือนายกก็เป็นนักการเมืองเขาก็จับอารมณ์คนไทยอยู่ตลอดนะ
1: ครับ
0: เขารู้ว่าคนไทยหนักใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกอับอายขายหน้านานาชาติเขาเนี่ยเขาก็จับอารมณ์ได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นเขาแสดงอาการซึ่งคนไทยก็คงรู้สึกว่า
1: ถูกใจเลย
0: ระดับดีกรีมันก็เนี่ยแหละเนี่ยคืออารมณ์ที่คนไทยไม่พอใจนายกก็แสดงแทนซะแต่ผมก็ไม่อยากให้มันระดับนายกแล้วตอบสนองแค่ตรงนี้นะอยากจะให้มันมีการดำเนินการอะไรที่จริงจังแล้วมันแก้ปัญหาได
1: ้ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: มันแก้ปัญหาได้แล้วมันเป็นมาตรการอะไรที่จะทำให้มันไม่เกิดซ้ำซากขึ้นมาอีก
1: ที่เขาบอกว่าเรื่องของเที่ยวบินขาออกจะตรวจเฉพาะอาวุธยาเสพติดหรือว่าอันตรายที่อาจจะไปทำกับอากาศยานที่จะขึ้นไปบนฟ้าพี่วิสารส่วนขาเข้านี่จะตรวจเข้มทุกอย่างเลยจำได้ไหมฮะนักบุญในคราบนักค้ายาเสพติดในคราบนักบุญที่ไปจับได้ที่สุขุมวิทฮะคนผิวสีอ่ะพี่วิสารอยู่เมืองทำมาเป็น10 ปีขนยานะฮะทำการค้าขาย

0: ลาขายปลาอาหารทะเลเนี่ยนะส่งไปที่บ้านเกิดแต่ว่าเอากลับเข้ามาจริงๆเนี่ยมันคือยาเสพติดอ่ะเขาบอกว่าใช้วิธีกลืนลงท้องเนี่ยไอ้กลืนลงท้องมันก็มองเห็นไม่ใช่เหรอทำไมคนรอดมาได้ทุกรอบเลยทำมาเป็น10ปีจนร่ำรวยอยู่ชนิดที่ว่าสุขสบายพื้นที่ย่านเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยนะ
1: มันสแกนก็ไม่รู้ใช่ไหม
0: ก็จริงๆมันต้องเห็นไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าตอนไม่แน่ใจว่าขาออกมันที่เราต้องยกมือแล้วก็หมุนไปหมุนมาแล้วก็มีเครื่องมันหมุนรอบตัวเราอยู่เนี่ย
1: เออไม่รู้คนดูเราก็ไม่เคยไปดูเขาดูแล้ว
0: เขาดูเห็นอะไรใช่ไหมฮะ
1: เห็นอะไรแค่ไหนเราไม่รู้กัน
0: ครับอืม
1: อาจจะยืนอ่ะไปยืนมีที่ต้องไปยืนอยู่
0: ใช่ครับ
1: ยืนแล้วยกมืออะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไม
0: ่แน่ใจว่ากระตัวเฉพาะโลหะหรือเปล่าเพราะมันไม่มีโลหะอยู่แล้วเนี่ยตอนขาเข้าเครื่องเหล่านี้นะครับสแกนทั้งตัวเรามันน่าจะเห็นอะไรข้างในเราด้วยครับถ้าเรากลืนอะไรลงไปเป็นก้อนๆคุณก็ต้องเห็นความผิดปกตินะฮะมันต่างกันพอสมควรนะระหว่างที่จะออกมากับไอ้ที่มันเราเข้าไปอะครับ
1: มันมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่เอ็กซเรย์ได
0: ้
1: เดินผ่านปั๊บมันเห็นเลย
0: แต่อันนี้เขาบอกว่าโอ้โหมันทำมานานมากแล้วนะครับจนร่ำจนรวยอะครับเช่นเดียวกันหรือเปล่าฮะที่เราจะยกระดับเนี่ยขอแบบเนี้ยนะฮะไม่ให้มันมีเกิดขึ้นอีกอ่ะมันจะได้ไหมอ่ะมันต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่ะถ้าจะเป็นทับสายการบินจริงๆครับ
1: ครับอ้าวเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงฮะ
0: ครับครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา22 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องอะไรกันต่อ
0: วันนี้มีปปช.พี่ไพศาลออกมาหลายประเด็นเลยนะครับประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาและวินัยร้ายแรงครับไปเซ็น
1: อดีต
0: พันผู้ว่าครับใช่คร
1: ับ อดีตผู้ว่าภูเก็ต
0: ใช่ครับไปเซ็นใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรมฮะแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันต้องวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอ่ะท่านไม่ได้ทำนะฮะสองแห่งด้วยกันนะฮะที่ท่านอดีตผู้ว่าภูเก็ตนะฮะก็คือไปออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่บริษัทเทวาเอสเตทจำกัดประกอบธุรกิจโรงแรมยูเซนมายาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งที่ท่านเซ็นก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะก็อีกโรงแรมหนึ่งนะฮะก็คือโรงแรม เดี๋ยวนะฮะสองโรงแรมด้วยกันอ่ะพี่เพศาลที่ท่านผู้ว่าเซ็นไปนะครับอ่ะโรงแรมเดียวมาฮะโรงแรมยูเซนมายานะฮะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดิน50 เมตรพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชัน 35-50% แล้วก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันระหว่าง 20-35% หลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดพื้นที่นะครับว่าถ้าเกิดคุณทำลักษณะนี้ในพื้นที่ลาดชันแบบนี้คุณต้องวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปทำ EIA มาท่านไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็ไปเซ็นคำสั่งนะครับแล้วก็วันที่เซ็นเนี่ยนะฮะพอเซ็นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ท่านก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่านครศรีธรรมราชนะตอนย้ายไปเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่27กันยายนปี59เนี่ยนะครับได้สั่งเร่งรัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอเรื่องที่ค้างอยู่ดำเนินการอยู่เนี่ยให้ตนเองพิจารณาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้จับบันทึกเรื่องนี้นะฮะรายงานคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีหนังสือเห็นชอบเนี่ยผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเอามาดำเนินคดีกับท่านตามมาตรา157นะฮะพี่เบสานปปช.วันนี้พิจารณาแล้วนะฮะมีมติก็คือการกระทำของท่านอดีตผู้ว่าจำเริญเนี่ยนะฮะมีความผิดตามกฎหมายมาตรา157พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา123/1นะครับแล้วก็มีมูลเห็นควรนะฮะที่จะเอาความผิดท่านเป็นผิดวินัยร้ายแรงฮะแล้วก็ส่งรายงานการไต่สวนข้อมูลและก็เอกสารทั้งหมดสำเนาอิเล็กทรอนิกส์คำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดครับเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแล้วก็ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามวินัยนะคือนอกเหนือจากอาญาแล้วท่านจะโดนวินัยไปด้วยเนี่ยครับโรงแรมเดียวครับก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะชื่อว่าโรงแรมยูเซนมายาครับของบริษัทเทวาเอสเตทจำกัดครับ
1: ครับคุณจำเริญนี่เกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2505นะเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงเป็นอดีตผู้ว่า4จังหวัด
0: ครับ
1: ปัจจุบันก็เนี่ยที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดร่ำรวยผิดปกติด้วยนะการศึกษาจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์จากรามคำแหงปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยบาลัยลักษณ์ก่อนจะขึ้นเป็นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตมาแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วไปขึ้นเป็นผู้ว่าที่พังงาแล้วก็ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วจึงมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตนะครับแล้วสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายนี่ก็คือเป็นผู้ว่าจังหวัดสตูลนะก่อนที่จะยื่นขอลาออกจากราชการและมีผลตั้งแต่วันที่10เมษายน2566
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าเป็นผู้ว่าสมัยรัฐบาลแถวลุงตู่แล้วนะ
0: ฮะครับอีกคดีหนึ่งนะฮะที่ปปช.ฟันวันนี้นะครับก็คือมีมติชี้มูลความผิดพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์พุทธิยาวัฒน์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางรักษาราชการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ากับพวกครับพี่เวสานฮะกรณีดำเนินโครงการจัดซื้อทุเรียนพันหมอนทองเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ส่งออกต่างประเทศเมื่อปี63โดยมิชอบเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทวรรัตน์เฟรชฟรุตจำกัดเป็นเหตุให้องค์การคลังสินค้าได้รับความเสียหายครับข้อเท็จจริงการแต่สวนปรากฏว่านะฮะ14สิงหาคม63สำนักการขายและจัดจำหน่ายองค์การคลังสินค้าซึ่งเดิมเนี่ยมีหน้าที่และก็ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดได้เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบให้รวมถึงการจัดซื้อสินค้ากรณีมีลูกค้ารองรับล่วงหน้าไว้แล้วนะฮะ24สิงหาคมปี63ครับองค์การคลังสินค้าได้รับหนังสือของบริษัทวรรัตน์เฟรชฟรุตจำกัดขอให้รับซื้อทุเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นำมาจำหน่ายให้กับบริษัทของตนเนื่องจากต้องการส่งออกทุเรียนไปยังคู่ค้าในจีนจากนั้นครับพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์เนี่ยนะฮะตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ารักษาราชการนะครับลงนามหนังสือเชิญชวนเสนอราคาพร้อมเอกสารคุณลักษณะของทุเรียนพันหมอนทองจำนวน250ตันส่งไปยังผู้มีอาชีพ3รายก็ได้แก่บริษัทซื่อหยวนพาณิชย์จำกัดบริษัทลีโรจน์นนท์เฟรชฟรุตจำกัดบริษัทโกลเด้นฟินิกซ์จำกัดตามที่หัวหน้างานตลาดดิจิตอลนะฮะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการขายแล้วก็จัดจำหน่ายเสนอทั้งที่โครงการนี้มันไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการของปี63หรือขออนุมัติดำเนินโครงการระหว่างปี63ฉบับปรับปรุงแล้วก็ไม่มีกำหนดแผนการจัดซื้อด้วยแต่ว่าท่านไปทำก็เลย ถูกปปช.ชี้มูลเลยเพราะว่ามันเสียหายไป27ล้านบาทครับพี่ไพศาลครับ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุแท้กันนะครับ
0: ครับ
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงมหานครรอบทิศอยู่กับ2จอค่ะดีเจก้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับจามอนกิจสวภาคครับ
3: อีก10อันดับข่าวนะคะจนถึง2ทุ่ม
4: เดี๋ยวขอทักทายในเฟซสักนิดหนึ่งช่วงแรกไม่ได้คุยกันเลยนะครับพี่ๆ80ท่านช่วยแชร์ช่วยไลค์ให้เราหน่อยนะครับพี่โสพลพี่อเกนนะครับพี่ปุญญวัฒน์นี่มาตลอดเลยพี่โจรายองพูดถึงราคาน้ำมันเข้ามาใช่ไหมพี่นะครับราคาน้ำมัน
3: ตอนนี้ตกควบเลย
4: นะเติมทีละ300 500พอนะครับทักทายทุกท่านนะครับพี่กระยาสวัสดียามเย็นเช่นกันครับ
3: คุณศิมาคุณสอนคุณวันเพ็ญคุณธนากรคุณจุ๊บแจงคุณณรงค์วิทย์นะฮะคุณลุงต่อยนะคุณประกิตนะคะบอกว่าสลดใจมากกับข่าวที่ว่านะกระบะซิ่งชนพระเราเป็นเด็กก็เป็นแล้วยิ่งเป็นเด็ก11ปีด้วยอ่ะ
4: คือผมเชื่อว่าสื่อในทีวีเนี่ยเขาก็จะต้องฟีดภาพแบบเอาไว้นะแต่สื่อออนไลน์ใช่ไหมแต่สื่อออนไลน์เนี่ยพุ่งแบบเต็มๆเลยอ่ะมันก็เลยภาพมันก็เลยวนๆให้เราดูอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เลยติดตามกันนะพี่นะ
3: พี่ไม่กล้าดูพี่ดูแบบว่าที่เขาตัดมาแล้วแบบแล้วเบลอดีกว่าบางคนบอกให้ดูอย่างขนาดข้ายัดถังพี่ก็โอ้ยไม่อยากดูว่าดูสิพี่มันตดสยองมากจำแล้วมันติดตาจริงนะ
4: ขอบคุณที่ให้ไปดูนี่ใจคอทำด้วยอะไร
3: เออเราเป็นสาวบอกบ้างมาหลอกพี่รับไม่ได้กับเพื่อนเรื่องแบบเอ็นเนี้ย
4: พี่กฤตชมนพี่รัชนีสวัสดีนะครับนะฮะพี่กฤตชมนนี่สาวมหาสารคามเหรอโอ้นะครับผมทักทายทุกท่านนะมาเริ่มกันครับฟังข่าวกันต่อ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย
4: ังไงครับพี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
3: ไฟลุกอะสิ
4: เอ้า
3: ไฟลุกเลย
4: คนที่
3: ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นไรเดอร์ปกติเขาไม่ขี่มอเตอร์ไฟฟ้าเนาะเขาบอกไรเดอร์คนนี้เป็นคนที่ส่งอาหารอยู่ที่ลำปางนะคะแล้วปรากฏว่าขับไปขี่ไปเนี่ยมันมีไฟลุกไหม้ระหว่างขับไปรับออเดอร์เลยนะคะวันนี้เนี่ยเจ้าที่กู้ภัยสว่างลำปางเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีเพลิงไหม้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะที่ถนนมนตรีตำบลศบตุ๋ยเขตเทศบาลนครลำปางก็เลยเอารถกู้ภัยอะไรไปปรากฏว่าออกไปถึงเนี่ยไหม้หมดทั้งคันและนะคะไหม้หมดทั้งคันเลยแต่ว่ายังเห็นกลุ่มควันแล้วก็ยังมีความร้อนอยู่นะคะเพลิงก็สงบปรากฏว่าเสียหายไปทั้งคันเลยคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะบอกว่าได้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้เป็นรายวันนะตอนที่ขับไปรับออเดอร์เนี่ยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังมาจากบริเวณแบตเตอรี่ก็เลยรีบจอดแล้วก็วิ่งออกมาห่างจากตัวรถเลยเพียงแค่ไม่แป๊บเดียวอ่ะเปลวไฟก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วลุกลามจนไม่สามารถดับเองได้จนให้เจ้าที่กู้ภัยมาช่วยคุมเพลิงนะคะเบื้องต้นก็เขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากระบบแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเราไม่เคยได้ยินเนาะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย
4: มีพี่ก็เคยไปชาร์จรถของตัวเองก็เจอพี่ๆเขามาชาร์จอยู่ข้างๆนะเขาบอกว่าวิ่งได้ประมาณ100-200โลกันนะ
3: พี่ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าไม่ควรวิ่งนานขนาดนั้นเนาะ
4: ขนาดเขาประหยัดเขาเป็นไรเดอร์เขาทำให้เขาบอกว่าประหยัดลง
3: แต่ประหยัดเหรอโหแต่เนี่ย
4: คันหนึ่ง70,000นะไปซื้ออะ
3: เวลาพี่กลับแต่งหวัดกับเพชรบุรีเงี้ยพี่ก็ก็ขี่เฉพาะในตลาดนะเวลาจะขี่ไปอีกที่ป้ายอีกที่หนึ่งอะมันก็ประมาณ10กว่าโลนะป้ายังไม่ขี่ไปเลยบอกอุ้ยไปขนาดนั้นเลยมันไม่ได้หรอก
4: อ
3: พี่เพิ่งรู้ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเป็น100กิโลเลยเหรอ
4: ขับได้
3: ขับได้เป็น100กิโลเลยเหรอ
4: ครับผม
5: พี่มันจักรยาน
4: นะแบบกันอ๋อพี่จักรยานไฟฟ้าเปล่า
3: อ๋อเหรอ
4: พี่จักรยานไฟฟ้ากับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบนี้เป็นมอเตอร์ไซค์แบบเสียบชาร์จแบตตามปั๊มเลย
3: โอเคโอเคมันเหมือนที่คุณลุงวันนั้นขับรถ
4: นั่นมันพวกที่ห้ามออกถนน
3: โอเคโอเค
4: ครับผมอ๋อ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: วันนี้ที่ระยองมีเหตุสลดนะฮะหนุ่มเขมรพี่น้อยใจภรรยาแฟนก็ขู่อยู่นั่นแหละนะครับบอกว่าคือตัวหนุ่มเขมรคนนี้เขาตกงานมาเกือบปีแล้วตั้งแต่มีปัญหาที่ชายแดนแล้วเนาะเขาก็เครียดนะครับภรรยาก็บอกว่าถ้ายังไม่มีงานมีการทำน่ะฉันไม่คบแล้วนะฉันเลิก นะเออมาช่วยกันทำงานสิจะปีนึงแล้วเนี่ยนะก็กดดันนะกดดันแล้วก็เครียดจนในที่สุดเนี่ยนะฮะเขาตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจลาโลกครับพี่เขียนจดหมายนะครับลาตายแล้วก็ผูกคอเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับตอนเที่ยงครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตนะในห้องเช่าเนี่ยเจอหนุ่มกัมพูชาอายุ33ปีนะครับคือสภาพก็น่าเวทนาแล้วก็สลดด้วยนะเอาเชือกผูกคอตัวเองนะครับห้อยอยู่ในห้องนะเออนะครับจากการสอบสวนนะฮะภรรยาของผู้ตายเล่าให้ฟังนะฮะเธอยังทำใจไม่ได้นะยังช็อกอยู่เพราะอะไรรู้ไหมคือสามีเนี่ยเขาวางแผนกันหมดแล้วนอกจากเขาเขียนจดหมายลาตายบอกเหตุผลว่าเขาน้อยใจว่าเขาอึดอัดว่าเขาดูไร้ค่าใช่ไหมเขายังตั้งเวลาใน Facebook นะครับตั้งเวลาเพื่อบอกแฟนว่าลาก่อนพอแฟนเห็นเฟซนะว่าลาก่อนเนี่ยก็รีบกลับมาที่ห้อง
3: ไม่ทัน
4: เป็นห่วงไม่ทันกลับมาเนี่ยช้าไป3ชั่วโมงคือเขาคงตั้งใจแล้วล่ะว่าเขาจะตั้งเวลาเผื่อไว้ว่ากลับมาเนี่ยไม่ต้องเจอกันแล้วเพราะเขาจะลาโลกนี้แล้วเออนะฮะแล้วเขาก็ไปจริงๆนะครับในจดหมายเนี่ยเนื้อหาก็อารมณ์ประมาณน้อยใจอ่ะนะครับเขียนทิ้งไว้เป็นภาษากัมพูชานะตัดพ้อบอกว่าตัวเองก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะผมจำเป็นที่ต้องตัดสินใจทำแบบนี้นะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนแล้วก็นั่นแหละก่อเหตุเลยครับโอ้โหนะนี่แหละคนเราก็มีปัญหาต่างกันอยู่ที่ว่าจะรับมือหรือว่าแก้ปัญหายังไงเนาะอันนี้เขาก็เกือบปีที่ไม่มีงานทำอ่ะมันก็เลยทำให้แบบเข้าใจเลยนะคนเราก็เขาคงรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นภาระอ่ะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: พูดถึงเรื่องของการทุจริตเนี่ยวันนี้นะก็มีปปช.เขามีมติออกมาหลายเรื่องเลยนะก็ทำให้นึกถึงว่าเออมันก็มีเรื่องราวที่คนเวลามีอำนาจเนี่ยเออก็มีการทำอะไรไม่ถูกต้องเยอะเหมือนกันเนาะ อย่างวันนี้ก็มี2หน่วยงานนะอย่างหน่วยงานก็เนี่ยมหาดไทยเหมือนกันเป็นอดีตผู้ว่าภูเก็ตไปออกใบอนุญาตเอกชนประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ชอบค่ะวันนี้ปปช.เนี่ยเขาก็มีมติชี้มูลความผิดนายจำบเดินทิพยพงษ์ธาดานะคะเมื่อครั้งที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะไปออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะปี59เนี่ยโอ้โหนี่เกษียณเป็นนานแล้วนะเป็น10ปีแล้วดงแต่กว่าจะเสร็จเขาก็เลยไปออกใบประกอบธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะให้กับบริษัทโดยมิชอบด้วยกฎหมายเมื่อมีการไต่สวนแล้วปรากฏว่าบริษัทนี้เนี่ยก็ได้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่ออำเภอกระทู้ใช้ชื่อทางการอะไรก็ตื้อๆมานะแต่ปรากฏว่าบริษัทนี้ไม่ได้ยื่นเอกสารใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารแล้วก็ไม่มีการรายงานผล EIA เลยอ่ะนะคะก็ถ้าบริษัทก็ได้ยื่นเพียงใบอนุญาตเท่านั้นแต่ปรากฏว่าอดีตผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยนะคะก่อนที่จะย้ายไปเป็นผู้ว่าที่นครศรีธรรมราชก็สั่งการเลยเร่งรัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเสนอเรื่องที่ค้างไว้แล้วก็ดำเนินการอนุญาตให้หมดเลยนะก็อนุญาตโรงแรมนี้ด้วยอ่ะนี่แหละก็เลยวันนี้ปปช.ก็มีมติว่าการกระทำแบบนี้นะคะของอดีตผู้ว่าภูเก็ตคนนี้คุณจำเริญทิพยพงษ์ธาดาเนี่ยมีมูลความผิดว่าผิดมาตรา157อ่ะ

0: เราเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะดงเวลาทำอะไรไปในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยแล้วมันจะมีการมาเช็คบิลทีหลังนะขอให้ทำด้วยแบบบริสุทธิ์ใจดีกว่าด้วยทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาดีกว่า
1: ครับผม
0: พี่เนี่ยพี่มีแหล่งข่าวที่มหาดไทยเยอะบางคนบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมสมัยหนึ่งเนี่ยมีข้าราชการไปรับใช้นักการเมืองนู่นนี่นั่นนะหูตัวนี้โดนเช็คบิลกันเพียบเลย
1: เหรอ
0: เนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าต้องเป็นข้าราชการจะต้องแบบทำในทางที่ชอบใครจะมาบังคับอะไรให้เราแล้วให้เราทำอะไรที่ไม่ชอบเนี่ย อย่าไปทำ
1: ถึงจะทำตามหน้าที่ใครทำใครก็ทำอะไรเราไม่ได้
0: ใช่ถูก
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: วันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับเขาจัดงานช่วยเหลือเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงกุ้ง
0: กุ้ง
1: เออนะครับพาณิชย์จังหวัดสระแก้วเอ๊ะไม่รู้ที่อื่นมีไหมนะแต่ว่านี่ข่าว
0: ที่สงขลาก็มี
1: อ๋อน้องเป็นเหมือนนโยบายของกระทรวงเขาใช่ไหมจัดงานนะครับลดค่าครองชีพช่วยเหลือเกษตรกรนะฮะจัดโครงการนี่แหละไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตนะครับธงเขียวราคาประหยัดพลัสนี่นะฮะก็ไฮไลท์ของงานจริงๆก็มีสินค้าธงฟ้าเนี่ยมาขายเยอะแยะมากมายแต่เขาบอกไฮไลท์อยู่ที่โอ้โหนี่เลยฮะกุ้งแชร์บ๊วยขนาดใหญ่โลละ190
0: ถือว่าไม่แพงนะ
1: นะ
0: ปกติมัน200กว่านะ
1: เออใช้ใหญ่ด้วยนะ
0: ใช้ใหญ่
1: นะ
0: 280เออพี่จำแม่นเลย
1: นี่แหละเอามาขายราคาต่ำกว่าท้องตลาด
0: ออ
1: โอ้คนก็เข้าคิวซื้อดิกุ้งแชร์บ๊วยโล190นะฮะกินได้นะหลายมื้อเลยนะครับเออเป็นกุ้งคุณภาพด้วยนะเขาบอกตัวใหญ่สดใหม่นะครับการันตีเลยว่าของดีแน่นะฮะประชาชนก็ขอบคุณนะครับภาครัฐนะฮะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะฮะอยากให้มันก่อนเราอ่านที่ไหมอยากให้มีหลายๆเดือนแล้วก็เดือนละ 2,000 ไปเลย
0: นี่ผู้ว่าภูเก็ตผู้ว่าสงขลาผู้ว่าสงขลาบอกโอ้เนี่ยประชากรในจังหวัดสงขลามี1ล้านคนถ้ากินกุ้งกันคนละ1กิโลกรัมเนี่ยช่วย
1: นะใช่ใช่ใช
0: ่เออก็ช่วยกัน
1: เท่าไหร่อ่ะ
0: เออโลเท่าไหร่อ่ะเออก็เขาก็จัดงี้เหมือนกันเป็นการเป็นพันบางมงจังหวัดกับพาณิชย์จังหวัดมาร่วมกันจัด
1: ร่วมกันโอเคครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: คนฝรั่งเศสคนปารีสเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงของการเผชิญกับคลื่นความร้อนเลยเขาบอกว่าตอนนี้ผู้คนเนี่ยเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างหนักเลยอ่ะนะ
1: มีเสียชีวิตเลยใช่ไหมพี
0: ่มีเยอะมากเลย
1: ร้อนจน
0: วันนี้อย่างวันนี้พี่ดูข่าวเนี่ยรับข่าวต้นชั่วโมงก็เห็นมีสเปนก็ส่งมาวุ้ยตายไปต้องเป็นพันกว่าคนแล้วนะ อย่างที่ฝรั่งเศสเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็คงจะเยอะ
1: อย่าลืมว่าพวกนี้เขาไม่มีแอร์นะ คือญาติผมเนี่ยเขาอยู่ลอนดอนแต่เขาบอกว่าไงตอนนี้เขาทำอะไรไหมเปิดช่องฟรีซให้ความเย็นเข้ามาก่อนนอน
0: เขาไม่ติดแอร์ติดแต่ฮีเตอร์
1: ใช่ประเทศเขาไม่ติดฮีเตอร
0: ์
1: ตามบ้านเนี่ยไม่ติดฮีเตอร์เพราะเขาไม่มีแอร
0: ์หน้าร้อนก็มีแต่พัดลม
1: ก็ได้แค่นั้นเขาก็เลยเปิดตู้เย็นให้ไอเย็นมันออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยคือวิธีนะครับคนฝรั่งเขาไม่มีแอร์ก็ลำบากเหมือนกัน
0: ก็จะบอกว่าเราเขาแก้ปัญหาด้วยการหลบลมร้อนยังไงรู้ไหมผู้คนจำนวนมากเลยอ่ะนี่ดงดูภาพที่ไหน
1: อยู่ห้างเหรอ
0: ที่ไหนรู้เปล่าอีเกียเขาไปหลบความร้อนในอีเกีย
1: ก็เหมือนคนไทยนะคนไทยที่ชอบไปห้างนะหน้าร้อน
0: เธอเราไปนั่งไปนอนในเฟอร์นิเจอร์อีเกียมันขายพวกที่นอนที่นอนเฟอร์นิเจอร์อะไรในบ้านอ่ะ
1: เหมือนบ้านเลยอยู่โซฟาอยู่เตียง
0: แต่พี่ว่าตามห้างเนี่ยเขาคงแบบเออไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องถูกใจหยิบสินค้าซื้อสินค้าอะไรไปบ้างแหละ
1: กินข้าว
0: ใช่อย่างน้อยก็ต้องไปกินข้าวเนี่ยอุ้ยดูดิเขาหลบไปเข้าไปในอีเกียกันใหญ่เลยอ่ะ
1: วิธีแก้ร้อนของฝรั่งก็คือเข้าอีเกียหรือว่าเข้าห้าง
0: เขาพูดถึงเขาว่าอีเกียสาขาในกรุงปารีสกลายเป็นที่พักพิงชั่วคราวของคนที่ร้อนหลบอากาศร้อนจัดเนี่ยภายในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนแทนการใช้เลือกซื้อสินค้าผู้คนบางคนเนี่ยเลือกนอนพักบนเตียงโซฟาเลยเนี่ยเราก็เห็น
1: อย่าหลับก็พ
0: อ
1: นอนเล่นๆได้อย่าถึงกับหลับ
0: เออบางคนก็แซวบอกว่าอีเกียกลายเป็นจุดหลบความร้อนยอดนิยมเลยนะบางคนก็ไปแสดงความเห็นบอกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านเฟอร์นิเจอร์ต่อไปแต่กลายเป็นที่ที่เย็นที่สุดและน่าอยู่ที่สุดในเมืองช่วงนี้เขาบอกว่าที่ฝรั่งเศสก็เกินคนเสียชีวิตก็เกิน 1,000 แล้ว
1: โอ้โหเกิน 1,000
0: เออที่สเปนก็ 1,000
1: เหมือนกันเคยเจอเลยร้อนๆแบบนี้บางทีรับไม่ได้
0: บางทีร่างกายแข็งแรงสู้ไม่ไหวอ่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาค และจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็หวั่นไหวแรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Polestar
1: April.

0: ัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอา
2: บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอา
1: หรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครโรคทิพย
9: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
11: มหานครรอบทิศอันดับ5
12: มาอันดับ5นะครับจำได้กันไหมฮะทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยานะสร้างปรากฏการณ์นะครับโอ้โหสนามแตกมาแล้วนะที่สนามสุพัชราไสนะบอลนักเรียนนะครับล่าสุดจริงๆเขาเป็นทีมอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเนาะ
13: ฉะเชิงเทรา
12: เออแต่ว่าล่าสุดเนี่ยประกาศตั้งนะครับหนุ่มอุทัยฮะป๋าชาดาไทยเศรษฐ์นะครับมานั่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมฟุตบอลนะฮะโรงเรียนหมอนทองวิทยาครับนี่นะมีโปสเตอร์ให้ด้วยนะนี่ครับป๋าชาดาใส่แว่นดำนี่นะครับ Welcome ชาดา to หมอนทองวิทยานี่นะครับก็เขาบอกว่าด้วยวิสัยทัศน์ประสบการณ์และการตั้งใจในการพัฒนาเยาวชนทางชมรมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการมารับตำแหน่งที่ปรึกษากิตติศักดิ์ของท่านอาชาดาไทยเศรษฐ์จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยานี่นะครับเออนะเดี๋ยวไว้นะคงมีเบื้องลึกเบื้องหลังออกมาว่าเอ๊ะทำไมแกไปรับตำแหน่งให้นะคือปกติเนี่ยนักการเมืองก็จะทำทีมในจังหวัดใช่ไหมพี่เพื่อที่จะแบบว่าเออ
13: เขาก็มีทีมของเขาอยู่นะทีมไทยลีกเพราะว่าอุทัยเนี่ยอุทัย
12: ใช่ไหม
13: ธานี
12: เนอะเมื่อก่อนนะนกยักษ์อุทัยใช่ไหมอุทัยใช่เออขออภัยนั่นชัยนาทอุทัยนี่ยังไม่ได้ขึ้นไทยลีก
13: ค่ะ
12: นะครับก็เลยเอ๊ะทำไมฉะเชิงทำไมแกไปทำให้ฉะเชิงเซานะครับ
11: มหานครรอบทิศอันดับ4
13: เวลาเราดูข่าวเนี่ยเวลาเห็นนายกหนูอนุทินใช่ไหมเราก็จะเห็นคุณอันสิทธิ์ปลัดป๊อปอันสิทธิ์สมัตรัตปลัดมหาไทยเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยคนบอกโอ้โหตัวติดกันเลยนะทำไมต้องไม่อยู่มหาไทยบ้างเหรออย่างนั้นโอ้มีคนพูดกันเยอะใช่ไหม วันนี้ปลัดป๊อปพูดนะนี่มาวิจารณ์ว่าทำไมเห็นนายกหนูจนเห็นบางทีเรื่องบางเรื่องก็ไม่เห็นต้องมีปลัดทำไมมีปลัดทุกที่เลย
12: แล้วยิ่งเป็นแต่จังหวัดนี่เดินกันเดินเป็นวอลเปเปอร
13: ์นี่แหละนายปลัดป๊อปก็เลยบอกว่านายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการแล้วก็ดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกกับผู้ว่าคือผมในฐานะเป็นปลัดมหาดไทยถ้าปลัดมหาดไทยไม่มาหานายกเนี่ยไม่ไปรับคำสั่งนายกเพื่อไปถ่ายทอดต่อเนี่ยไม่ได้มาทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ก็ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ผมรับคำสั่งนายกเสร็จเนี่ยก็จะเข้าไปที่มหาไทยทุกวัน แต่มีบางสื่อเนี่ยพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดมหาดไทยเนี่ยเป็นร่างทรงของนายกมันตลกมากคิดแบบนี้ได้ยังไงดูระบบราชการแผ่นดินหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะปลัดป้อปลัดอังสิทธิ์บอกว่าผมยืนยันว่าผมไม่รู้จักนายกมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขหรือว่ารองนายกหรือรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเนี่ยผมมารู้จักและทำงานใกล้ชิดตอนที่ผมเป็นที่ปรึกษากรมการปกครองเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยอยู่มหาดไทยมาก่อนตอนที่มามีเหตุการณ์กลาดยิงที่ห้างสรรพสินค้าบัลพารากอนก็ได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปนะรวมถึงการปราบปรามยาเสพติดนะเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายอนุทินก็ลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานนะก็เป็นเรื่องนี้นะคะก็เลยบอกว่าผมเนี่ยติดตามนายกเนี่ยเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของมหาดไทยเดินหน้าไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจะออกไปแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักก่อนนะพูดออกไปได้ยังไงหรือไปฟังใครมานะคะนะก็บอกว่าที่บอกว่าบางงานเนี่ยปลัดมหาดไทยไม่เกี่ยวเนี่ยเช่นเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยผมขอยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องเพราะกระทรวงมหาดไทยทำเรื่องบ้านพี่เมืองน้องจะเห็นว่าไปไหนเพราะจะเร็วไงก็เร็วนะวันที่เรื่องท้องถิ่นก็ออกคำสั่งก็เร็วนะ อยู่ใกล้ชิดก็ไม่ต้องแบบไปมาก็นายกเป็นควบมหาดไทยด้วยอ่ะ
12: ครับผม
11: มหานครรอบทิศอันดับ3
12: อันดับ3นะครับดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอยุธยากันหน่อยนะฮะเขาบอกว่ามีพวกแอบเอาลักลอบเอาขยะกองมะหือมานะครับมาทิ้งกลางบ่อดินเก่าทีนี้ส่งผลนะครับให้กลิ่นเนี่ยเหม็นไปทั่วบริเวณเลยนะฮะฝ่ายปกครองของอำเภอบางปะอินนะครับตำรวจสภ.บางปะอินเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสร้างนะลงพื้นที่ไปนะครับบริเวณบ่อดินเก่าในตัวอำเภอบางปะอินเนี่ยนะครับชาวบ้านร้องเรียนมานะครับว่าตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นที่ทิ้งขยะแล้วนะครับทั้งที่ชุมชนเขาเนี่ยนะครับมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงมีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้สูงอายุอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันเริ่มรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครับของผู้คนในชุมชนแล้วนะก็ทางปลัดอำเภอบางปะอินนะครับท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาตินะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วไอ้กองขยะจำนวนมากขึ้นมาเนี่ยนะครับมีข้อมูลว่ามีการใช้รถบรรทุกพ่วงเลยนะพี่เอารถพ่วงลักลอบเอาขยะจากพื้นที่อื่นมาทิ้งไว้ตรงนี้ชาวบ้านเริ่มสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมรถบรรทุกมาบ่อยจังเข้ามาในถนนตรงนี้บ่อยจังนะจนกระทั่งกลิ่นเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสงบสุขนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับทางเทศบาลเองทางเจ้าหน้าที่เองนะฮะกำลังตามหาคนที่เอาขยะมาทิ้งอยู
13: ่ค่ะ
12: นะครับก็เห็นบอกว่าเทศบาลบ้านสร้างในกำหนดแล้วให้คนที่เอาขยะมาทิ้งเนี่ยให้โอกาสมาย้ายขยะออกภายใน7วันนะครับภายใน7วันไม่งั้นเจอข้อหาหนักแน
13: ่ค่ะ
12: นะฮะ
11: มหานครรอบทิศอันดับ2
13: นี่เกิดเหตุลูกเลี้ยงยิงพ่อเลี้ยงเสียชีวิตตอนเช้าช่วง 9:00 นที่ 4Q นครราชสีมาแต่ก็ปรากฏว่าคือพ่อจริงๆอ่ะเขาก็ไปเกลี้ยกล่อมลูกชายซึ่งเวลายิงพ่อเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็หนีเข้าไปอยู่ในป่าแล้วพ่อแท้ๆของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็เลยแบบไปเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวนะคะลูกเลี้ยงออกมามอบตัวนะคะแล้วก็สารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับพ่อเลี้ยงมานานหลายเรื่องในครอบครัวอันที่เป็นชนวนล่าสุดตัดสินใจเนี่ยก็คือเรื่องการต่อเติมบ้านแล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันท้าทายกันก่อนที่พ่อเลี้ยงเนี่ยหยิบไม้หน้าสามวิ่งเข้ามาจะทำร้ายตัวเองก่อนตัวก็เลยไปหยิบปืนมาเพื่อยิงป้องกันตัว อีกฝ่ายก็เลยเสียชีวิตเลยตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปค่ะแล้วตัวพ่อแท้ๆบอกว่าลูกชายเนี่ยลงมือยิงเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยถือไม้หน้าสามกำลังวิ่งเข้ามาเพื่อจะทำร้ายเดี๋ยวทางพนักสอบสวนนะเขาก็คงจะรู้เองนะว่ามันจริงแค่ไหนแล้วมัน มีอะไรไหมหมายถึงว่ามีอะไรมีพยานรู้เห็นไหมมีวงจรปิดให้เห็นไหมอะไรเงี้ย
12: ครับผม
11: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
12: อันดับหนึ่งนะครับวันนี้พาไปดูเรื่องราวของคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจ
13: ะ
12: นะครับในยุคที่คุณทักษิณไป
13: ชั้น14
12: รักษาตัวนะครับอยู่ที่ชั้น14เนี่ยนะฮะนี่แหละก็เป็นยุคของพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิทานนะครับนะแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะก็ก่อนหน้านี้เรื่องราวชั้น14ก็ว่ากันไปนะครับตัวคุณหมอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการประชุมกตรนะในการประชุมกตรของวาระเดือนที่แล้วเนี่ยจะต้องมีวาระแต่งตั้งต
13: ั
12: วค
13: ุ
12: ณหมอขึ้นใช่ขึ้นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยสั่งชะลอ
13: มีเสียงร้อยนิ่งมาไม่พอมันมีสังคมว่าเอ้ยทำไมอ่ะผิดวินัยเรื่องมันยังตั้งเขา
12: พี่นึกดูว่าสื่อต้องพาดหัวได้ดีเพราะชั้น14อ่ะไม่รู้นะมันก็ต้องอารมณ์ประมาณนี
13: ้คนดำเนินรายการหลายรายการคนพูดเลยแหละว่าทำอย่างเงี้ยเขารับไม่ได้เขาผิดหวังมากเพื่อคำว่าผิดหวังเลยนะ
12: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามวาระนะครับวาระโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งต้องได้ขึ้น
13: จะเกษียณอยู่กันยานี้แล้วไม่ใช่หรือ
12: ก็โดยตำแหน่งก็จริงๆก็ต้องได้ขึ้นแล้วคนที่มาเป็นแพทย์ใหญ่แล้วก็นะแต่งตั้งขึ้นผู้ช่วยเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอโดนชะลอล่าสุดวันนี้ตัวคุณหมอเองเนี่ยนะครับมายื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยกับทางผบ.ตร.นะฮะท่านมีสีหน้าเรียบเฉยนะครับไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนนะฮะมีรายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณหมอเนี่ยแต่งตั้งคุณธนกิจจิตอารีรัตน์เนี่ยนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นทนายความนะเตรียมจะฟ้องแพ่งฟ้องอาญานะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ครับที่ขัดขวางนะไม่ให้เขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนะตามระเบียบนะครับก็น่าจะต้องไปจบที่ไหนล่ะศาลปกครองไหมแบบนี
13: ้ใช่
12: นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันสำหรับคดีนี
13: ้ค่ะ
12: นะครับ
13: จบครบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
12: วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเจอกันแล้วครับ
13: วันนี้วันพฤหัส
12: ไม่บอกว่าพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเจอกันสวัสดีครับ
11: มหานครรอบทิศ
9: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
15: ท้องเสียปวดท้อง
16: แน่นท้อง
15: มองหาย
17: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
18: หลัง20นาฬิกา
19: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
18: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทโฮริเทสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกะเสถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดสนามเหนือกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัท BEC World จำกัดมหาชนหรือสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าบริการในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัด และบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมมงคลเถาบุญดลทวิหารสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอสจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือวสบรุ่นที่14และบริษัทซานเคนเซตสุบิโคเกียวจำกัดเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลงทิราชสังสฤทธิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดปรงธรรมโชติการามวัดตะพังคีจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทวินเอ็ดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงและบริษัท ENG Entertrade จำกัดเป็นโชคภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปตลอดทั้งวันมีตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนทั่วไปไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากาชะและองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลฉีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
9: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
16: ระวังนะลูก
20: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
20: เดี๋ยวล้มนะลูก
21: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอม.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: เคยไหมแค่ลุกก็
24: โอ้ย
23: แค่นั่งก็
24: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
25: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
25: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
26: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: องไลฟ์โก้พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
1: ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับ Pulsar Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเจอกันช่วงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะวันนี้หลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400และทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะมากันได้เลยรายงานตัวเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกครู่หนึ่งพิมดาจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้พิมดาขับรถมาโอ้โหมาท่ามกลางสายฝนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกแหละว่าชุดวันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยจะมีพายุเนาะจะมีมรสุมนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องการเดินทางกันดีๆนะคะวางแผนเรื่องการซักผ้าตักผ้ากันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเวลาจะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมพกร่มนะคะหรือว่าพกเสื้อกันฝนกันไปด้วยนะคะดูเรื่องการเดินทางกันดีๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะมาช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะมีใครอยากขึ้นรถไฟกันบ้างนะคะมาได้เลยรายงานตัวกันได้เลยเพราะว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายน้องไบค์สไลเดอร์นะคะพี่สุรยุทธ์ค่ะและพี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่สุรยุทธ์เขาถามว่าถึงตีสองไหวเปล่าไหวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะไปกินเวลาคนอื่นเขาเนี่ยสินะคะพี่บ่าวทูลด้วยพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะแล้วก็พี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะมีพี่สมหมายสุภาษีด้วยนะคะพี่ทิพย์ภาพรค่ะนะคะมีพี่ชีวิตต้องทนมีออสสามย่านนะคะมาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่รณชัยนะคะบอกว่าคลื่น FM 95เขตดุสิตสัญญาณซ่าๆครับผมนะคะอู้น่าจะฝนตกหรือเปล่านะสัญญาณไม่ดีนะเดี๋ยวแจ้งช่างให้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ฮักพอกำกานะคะจุดอิ่มตัวของคนคือตุยมั้งครับอะไรเนี่ยวันนี้พี่ฮักพอกำกานี่มาถึงเขาพูดถึงสัจธรรมชีวิตกันแล้วหรอนะคะแล้วก็ยังมีพี่นงรักด้วยนะคะพี่กับแก้วพี่จุ๊บแจงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่หญิงสีค่ะนะคะพี่วัยไม่ใช่มาม่าบอกไปด้วยไปด้วยนะคะพี่นรินตาเขาบอกขึ้นด้วยครับนะคะอุ้ยพี่นรินไม่พักไม่ผ่อนนะพี่นรินก็ทำงานทั้งวันเลยวันนี้นะคะแล้วก็พอถึงตอนช่วงค่ำๆวันนี้ไม่นอนด้วยนะคะมารอขึ้นรถไฟเนาะแล้วก็ยังมีพี่ทวิชพงษ์ใช่ไหมบอกขึ้นรถไฟด้วยครับเพิ่งเลิกงานครับคนสวยพี่อ้วนวรรณสานะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่เรดมี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิ่มค่ะบอกว่าฉะเชิงเทราฝนตกค่ะฟ้าแรงด้วยค่ะใช่ไหมวันนี้ฝนตกกันทั่วพื้นที่เลยนะคะพี่มาลัยนะคะเจ้าเอ๋หนูพิมพ์รายงานตัวสวัสดีพี่มาลัยด้วยนะคะพี่นิสาค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนีดูด้วยนะคะพี่หนีดูมาเลยนะคะมาขึ้นรถไฟกันนี่มีหลายๆคนแซวพี่ต๋าไปแล้วนะคะพี่ต๋าคือเป็นพี่ช่างของเรานี่แหละกลางวันเขาก็อยู่เข้าเวรนะคะกลางคืนเขาก็กลับบ้านแต่ว่าเขาก็ยังรักนะรักที่ทำงานนะคะไอเลิฟไมจ็อบรักลูกทุ่งมหานครนะคะต้องติดตามฟังตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะพี่เรินนะคะเราบอกว่าน้องพิมพ์ครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงครับประตูน้ำฝนตกครับผมนี่นะคะกรุงเทพนี้ฝนตกทั่วเลยเนาะพี่มานะด้วยนะคะอยู่ลำปางใช่ไหมนะคะพี่ณลำปางเนาะสวัสดีด้วยนะคะเอาละค่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อนนะมีพี่วิไลน้อยพรมด้วยนะคะค่อยๆทยอยทักทายกันมาเนาะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะอุ้ยไม่ทันหลายคนเลยนะเนี่ยมีพี่สมชายแช่มอุบลบอกไปด้วยครับพี่จรูนหน้าแก้วก็เพิ่งมานะคะแล้วก็มีพี่ทวิชพงศ์นะคะน้องพิมดาน้องพิมดานี่อยู่เป็นดีเจถึงสว่างเลยได้ไหมหูกะจะไม่ให้พิมดาหลับนอนเลยนะพี่ทวิชนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองดูเหมือนกันเนาะอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะเอาล่ะเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้นะคะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยใครยังไม่เคยคุยกันนะคะ022481366โทรมาจองสายกับ

0: สามเพลงค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนะคะโทรมาในฐานะอะไรจากการเกตค่ะชู้ทางกายจากปอปริชาติและเมื่อไหร่จะพอจากคุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรนะคะสามเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: สนับสนุนโดยพาวซ่า

0: สวมเขาจากพี่อิดปงหลางสะอ่อนนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสนับสนุนโดยไมค์ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
1: จำนงครับจากหนองคายครับ
0: นี่พี่จำนงจากหนองคายนะคะรายงานตัวมาแบบครบถ้วนเลยนะ
1: จำได้ไหม
0: จำได้สิพี่จำนง
1: พี่จำน
0: งพี่จำนงทำบ่อกุ้งป่ะ
1: ไม่ได้ทำครับพี่หนองคายไม่ได้ทำ
0: มั่วไหมเห็นไหมจำได้แบบมั่วๆนะแล้วพี่จำนงทำอะไรอยู่หนองคายอ่ะ
1: รู้ก็ทำนาทำไรธรรมดานี่แหละ
0: อ๋อทำนาทำไรใช่ไหมคะฝนตกไหมที่หนองคาย
1: ตกยังไม่หายเขาบอกว่าวันที่สามจะออกไปมันจะออกไปไหมเนี่ย
0: แล้วอยากให้ตกหรือไม่อยากให้ตกล่ะ
1: ผมก็อยากให้ตกอยู
0: ่อ้าวก็ดีแล้วไง
1: เออตัดยาง
0: แต่ตัดยางมันจะลำบากใช่ไหมล่ะถ้าฝนตกอะ
1: ลำบาก
0: เออเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทำนาอะไรพวกนี้ก็จะดีหน่อยใช่ไหมคะ
1: ขอโทษหน่อย
0: เมื่อไร
1: จะพิมดาจะมาหนองคายสักทีวะ
0: โอ้ไปทำอะไรล่ะหนองคายอ่ะมีอะไรให้ไปทำบ้าง
1: อะไรมาเปิดคอนเสิร์ตให้ดูหน่อย
0: ได้สิถ้าเกิดมีใครจ้างนี่ไปเลยนะอยากไปอ่ะหนองคายอีสานไม่เคยไปเล่นคอนเสิร์ตเลย
1: ไม่มาดูบั้งไฟพญานาคเลยสักทีเลย
0: มีบั้งไฟด้วยใช่ไหมอยากไปอ่ะ
1: ออกพรรษาวันออกพรรษาหรือมาเลยนี่
0: อ๋อเขาจะมีบั้งไฟพญานาคกันช่วงออกพรรษาใช่ไหมเนาะได้
1: ม
0: ัน
1: ขึ้นทุกปีมันขึ้นทุกปี
0: ได้เลยถ้าเกิดมีเวลาเนาะแล้วถ้าพิมดาไปแล้วใครจะจัดรายการอะไรเนี่ย ลำบากเลยนะพี่น้ำลงเนาะ
1: อยากดูอยากดูคอนเสิร์ตจริง
0: ๆนะไม่มีใครจ้างสิร้องร้องหมอลำไม่เป็นก็จะมาเน
1: า
0: ะ
1: ข่าวมาด้วยเด้อ
0: ได้
1: จะไปดู
0: ได้เลยถ้าไปแถวนู้นนะคะเดี๋ยวจะส่งข่าวนะพี่ดำรงนะ
1: เคยมาหนองคายสักทีไหม
0: ไม่เคยสักทีเลย
1: จำได้หรือเปล่านี่จะมาถูกไหมวะ
0: ถูกสิเราก็เดี๋ยวนี้เขามีแผนที่แล้วนะ วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ดำรง
1: อยากฟังเพลงสาวบางกรวย
0: ฮะ
1: กวนวรดี
0: สาวบางกรวยร้องยังไงนะถ่าน้ำเมืองนนท์เหรอหรือว่าปลายอีไม่กลับมาเลยบางกรวยเอาเพลงไหนมันมีสองเพลง
1: สาวเมืองนนท์
0: สาวเมืองนนท์คือท่าน้ำเมืองนนท์นะใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ใช่ไหมคะเขามีสองเพลงมันคล้ายๆกันสาวบางกรวยก็มีสาวเมืองนนท์ก็มีเอาอันไหน
1: สาวเมืองนนท์ดีกว่า
0: สาวเมืองนนท์นะได้นะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสาวเมืองนนท์นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: โอ้ยจะมอบให้95เนี่ยทุกคนเลย
0: ได้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ดำรงนะฝนตกนะคะ
1: ยินดีกับมันตัดนะครับ
0: เช่นเดียวกันคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
1: ครับมาจัดรายการไปนาน
0: ๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชีวิตใจขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ออนจากน้องออนอรดีนะคะเขามี2เพลงจริงๆนะน้องออนเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับเมืองนนท์บางกรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือน้องออนเขาอาจจะเป็นคนแถวๆเมืองนนท์หรือว่าอาจจะเป็นคนแถวบางกรวยก็ได้เนาะเขาก็เลยมี2เพลงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนก็พูดชื่อเพลงให้ถูกนะเดี๋ยวเปิดผิดเพลงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะมีสินเชื่อดีๆมาแนะนำกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะนะคะผ่อนบ้านอยู่เนี่ยแล้วก็อยากจะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะคะฟังทางนี้ค่ะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายกันค่ะสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินค่ะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะคะจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะคะแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นเนี่ยแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกค่ะเริ่มต้นที่0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะคะล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนโอ้ถูกมากเลยนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีค่ะ 2.75% ต่อปีอู้ก็ยังถูกอยู่นะคะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด200,000 บาทนะคะอันนี้สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะหรือว่า www.gsb.or.th นะคะหรือจะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยก็ได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เรามาตั้งชมรมผู้หญิงอกหักด้วยกันถึงแม้อกหักไม่มีแฟนไม่เป็นไรเราก็อยู่แบบสวยๆไปนะคะอ้าวเชิญรับฟังกับผลงานเพลงผู้หญิงอกหักค่ะเชิญค่ะ

0: ผู้หญิงอกหักค่ะเพลงนี้นะคะจากพี่กุหลาบร้อยรัศมีวันนี้ให้เป็นพี่หนึ่งวันมองว่าก็น้องมองก็พี่แล้วแต่อารมณ์นะคะหยิบมาฝากการจากคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดขึ้นวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 12ผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบกันนะสำหรับคนที่ตอนนี้กำลังเชียร์ฟุตบอลโลกกันอยู่นะคะเชียร์เฉยๆมันไม่สนุกคุณผู้ฟังมันต้องเชียร์ไปด้วยแล้วมันต้องได้รุ้นรับของรางวัลด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งยิ่งมั่นนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบง่ายๆเลยแล้วก็เข้าไปซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเท่านี้เลยนะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะโหวตแล้วเรียบร้อยนะคะรอลุ้นรับของรางวัลได้เลยค่ะรางวัลที่1 นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Superแวนจำนวน1รางวัลนะคะรางวัลต่อไปเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะและรางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะและยังมีรางวัล Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวค่ะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์ไป cheer.mcot.net นะคะแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาตี 1:45 นะคะหรือว่า 1:45 นาทีนี่แหละของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

King Dad.

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ันดับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพลงนี้มีคนขอมาทาง Facebook Live นะคะเขาพิมพ์เข้ามาใหญ่เลยรัวมาเลยอาจัดให้เขาสักหน่อยกันละกันนะคะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะสำหรับคนที่อยากคุยหน้าใหม่นะโทรมานะคะจองสายกับแป้งโกะไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะปลาไหลจากพี่ธันวาค่ะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่นะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยในการแถลงข่าวเรื่องการปราบปรามทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งนายอันศิษย์สัมพันธ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดใจถึงการทำงานร่วมกับนายอนุทินที่ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการและดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดคือตนในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยหากปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มาหานายกรัฐมนตรีไม่มารับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อไปถ่ายทอดต่อไม่ได้ทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ตนรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเสร็จก็เข้ากระทรวงมหาดไทยทุกวันแต่มีบางสื่อพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นร่างทรงนายกรัฐมนตรีมันตลกมากคิดแบบนี้ได้อย่างไรรู้ระบบราชการแผ่นดินหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนายอันศิษย์ยืนยันว่าไม่รู้จักนายกรัฐมนตรีมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมารู้จักและทำงานใกล้ชิดตอนที่เป็นอธิบดีกรมการปกครองเพราะนายอนุทินไม่เคยอยู่กระทรวงมหาดไทยมาก่อนตอนที่มามีเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนซึ่งได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายอนุทินก็จะลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานและยังไปลงพื้นที่สถานที่พัทยาและลงพื้นที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจุดที่มีการนำยาเสพติดเข้ามานายอนุทินก็ได้เห็นคนที่กำลังขนยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังประทุษร้ายทำให้ได้เห็นทั้งกระบวนการนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานหนักมาโดยตลอดในการเป็นรัฐมนตรีซึ่งตนได้ติดตามมาตลอดไม่ได้ติดตามเพื่อมาเดินเล่นแต่ติดตามเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยเดินไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจากออกไปแล้วผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักว่าพูดออกมาได้อย่างไรกฟน.พร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองจัดทีมดูแล24ชั่วโมงนายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรเปิดเผยว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้บูรณาการความพร้อมอย่างเต็มกำลังและการเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำจุดสำคัญเพื่อให้สามารถแก้เหตุฉุกเฉินและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีการไฟฟ้านครหลวงแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงควรย้ายขึ้นไปอยู่บนที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนอกจากนี้ในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ส สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569

0: ดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้ามอยเขาก็มารอแล้วเช่นเดียวกันทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับเย่คนสวย
3: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
4: จากเมืองบุรีรัมย
3: ์พี่เมืองเหรอ
4: ครับ
3: ชื่อพี่เมืองใช่ไหม
4: ครับ
3: เออคนอะไรชื่อเมืองเนี่ยชื่อนี้คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เหรอ
4: ตั้งแต่ชื่อเดียวแค่นี้แหละ
3: เหรอชื่อเมืองเลยใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: ไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยแปลกจังเลยโทรจากบุรีรัมย์เหรอคะ
4: ครับ
3: ที่บุรีรัมย์ฝนตกไหมตอนนี
4: ้ไม่ตกตกเมื่อวันก่อน
3: ก็ยังดีเนาะวันนี้ยังฟ้าใส
4: ตกมันเป็น2ชั่วโมง
3: เหรอตกหนักไหม
4: ตกหนักจนกบร้องเสียสัตว
3: ์เหรอคะนี่อยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
4: อยู่อำเภอราช
3: อำเภอราชเหรอคะ
4: ห้วยราช
3: อ๋อห้วยราชใช่ไหม
4: ครับ
3: นะคะอันนี้เราอยู่ติดชายแดนหรือเปล่าเนี่ย
4: ไม่ติดหรอกอยู่ติดกับจังหวัดนี่แหละมีดำ
3: อ๋ออยู่ติดกับตัวจังหวัดเลยอำเภอเมืองติดกับอำเภอเมืองใช่ไหม
4: ครับ
3: ก็เลยชื่อพี่เมืองเลยเกี่ยวกันไหมเนี่ยนะ
4: แต่ก่อนขึ้นอำเภอเมืองแต่นี่ก็ย้ายมันมีอำเภอเวลาแล้วก็ย้ายแยกมา
3: อ๋อแยกอำเภอออกมาเพราะว่าน่าจะคนอยู่อาศัยเยอะอะไรอย่างงี้เน
4: า
3: ะ
4: อำเภอราชจากจังหวัดก็ห่างกันประมาณ8กิโลนี่แหละ
3: อ๋อห่างกัน8กิโลใช่ไหมคะ
4: อำเภอราชไปบุรีรัมย์ประมาณ
3: อยู่มาทางอำเภอเมืองเนาะ
4: ครับ
3: กลางวันพี่เมืองทำอะไรทำงานอะไรคะ
4: ไม่ได้ทำอะไรหรอกทำผู้รับเหมาก็สร้างเลย
3: โอ้นี่คือไม่ได้ทำอะไรเหรอเนี่ยผู้รับเหมาก็คืองานแล้วนะ
4: เมืองไม่ได้ทำอะไรแต่ลูกเขยอ่ะ

0: ลูกสาวลูกเขยน่ะเขาทำ
1: อ่
0: เป็นครัว
1: อ๋อดีจังเลยเนาะก็คือคุณพ่อก็อยู่บ้านเฉยๆพักผ่อนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็อยู่มากแล้วอยู่มากแล้วก็อยู่บ้านลูกๆเคยลูกสาวก็ทำ
1: ดีจังเลยเนาะครอบครัวอบอุ่นค่ะนะขอให้ลูกๆนี่เจริญรุ่งเรืองเนาะคุณพ่อคุณแม่จะได้สบายเนาะ
0: เจริญแล้วทุกวันนี้เจริญขึ้นแล้ว
1: เนาะให้เขาเจริญเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ
0: คุณไม่มีนาแล้วทำแต่งานเลยยังเจริญขึ้นไปเรื่อย
1: เนาะดีจังเลยนะคะคุณพ่ออยากฟังเพลงอะไรคุณพ่อเมือง
0: ก็เพลงโสดพวดทิ้งแล้วเนาะ
1: เนอะให้ใครคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้คุณต่อยเมืองโพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นามัยสวยๆด้วยแล้วก็ทุกท่านที่ฟังอยู่คลื่น95ทุกท่านเลย
1: ได้เลยนะคะขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะ
0: ครับแข็งแรงอยู่แล้วทุกวันเนี่ย
1: ในเยี่ยมเลยนะคะดูแลสุขภาพ
0: ไม่เคยมีใครจะเป็นใครอะไร
1: เหรอคุณพ่อขอโทษนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: 76
1: คุณพ่อ76ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีโรคประจำตัวไม่เจ็บป่วยไข้อะไรเลยหรอ
0: โรคประจำตัวก็มีบ้างหน่อยมี
1: นิดหน่อยอ๋อเล็กๆน้อยๆเน
0: า
1: ะ
0: เราจุ้งกับไขมันสองอย่างนี่แหละ
1: ยังไงก็ควบคุมอาหาร
0: สามเดือนรับยาครั้งครับสามเดือน
1: นะควบคุมอาหารเนาะดูแลสุขภาพ
0: นี่เพิ่งได้ยินวันนี้คนใหม่บอกแต่ก่อนได้ยินณเดชอะไรทางนู้น
1: ณเดชไม่อยู่แล้วตอนนี้นะคะณเดชไปทำกิจการส่วนตัวแล้วเจริญรุ่งเรืองแล้วเหมือนกันคนนั้นน่ะ
0: คนนึงชื่ออะไรเนาะพี่ชายคนนึง
1: น้องบอสเหรอน้องบอส
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ต่อไปกับน้องลูกตาลอะไรเนี่ย
1: ใช่พิมดาจะอยู่กลางวันค่ะพี่เมือง
0: น้องเมย์อะไรต่อไปอีกน้องเมย
1: ์น้องเมย์อยู่ดึกแปลว่าพี่เมืองฟังช่วงดึกบ่อยใช่ไหมล่ะ
0: บางคืนครั้งก็ฟังจนถึงตีสามนู่น
1: โอ้พิมดาปกติจะอยู่ช่วงกลางวัน
0: น้องเมย์จุกนู่นบางคืน
1: โอ้ดีจังเลยอยู่เป็นเพื่อนน้องเมย์ด้วย
0: ฟังมานานแล้ว
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะพี่เมืองนะ
0: ครับครับนี่ชื่อดีเจอะไรเนี่ยยังจำไม่ได้เลย
1: ดีเจพิมดาค่ะ
0: โอ้พิมดาเพิ่งได้ยินวันนี้อะไรมันเคยเปิด
1: เหรอจริงป่ะพิมดาปกติจัดกลางวันไงสิบโมง
0: จัดกลางวันตอนไหนอะ
1: 10โมงถึงบ่ายโมงค่ะทุกวันพฤหัสศุกร
0: ์โอ้เพราะวันพฤหัสกับศุกร์ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็เนี่ยแหละช่วงนี้ก็มาวันพุธพฤหัสกลางคืนบ้างอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวจำไว้วันพฤหัสกับวันศุกร์เนาะ
1: เนาะเปิดไปฟังกันด้วยนะ
0: กี่โมงนะ
1: 10โมงค่ะ
0: เอ๊ะ10โมงมีบ่เนาะไม่เคย
1: ไม่เคยฟังกลางวันแหละเพราะว่ากลางวันอาจจะคลื่นมันอาจจะส่งไปไม่ถึงเนาะนะคะ
0: ดีเจอื่นอะไรครับ10โมงเป็นใครพวกโอ้ทศพระพระกับสุกเนาะ
1: ใช่พระฤาษีกับสุกค่ะ
0: จำไว้พระกับสุก
1: เนาะเปิดไปฟังกันบ้างนะ
0: สิบโมงถึงเที่ยงใช
1: ่
0: ไหม
1: ถึงบ่ายโมงค่ะ
0: โอ้ยาวเน
1: า
0: ะ
1: ยาวเลย
0: โมงรุ่
1: นใช่นะคะ
0: จะจำไว้จดไว้
1: จดไว้เลยนะ
0: สิบโมง
1: ไม่เดี๋ยวมาฟังกันเวลานี้ก็ได้พุธพระฤาษีสองทุ่มอะไรเงี้ยพิมดาก็สลับมาบ้างฟังเวลานี้ก็ได้สลับกันมา
0: ฟังแต่กลางวันก็อยากฟังวันด้วยเนาะ
1: น่ารักจังเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพ่อเมืองพูดตามพิมดาก่อนได้ไหม
0: ได้
1: เพจเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: โอ้จะไม่ได
1: ้เอาไม่ได้เอาช้าช้าเอาช้าช้าก่อนเพจเต็มขวด
0: เพจเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ของอาการคัน
1: นี่เก่งมากเลยค่ะคุณพ่อเมืองดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้อายุยืนยาวแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะคุณพ่อ
0: ครับครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: สี่โสดมาเลยนะคะวันนี้นะพาเรทชุดนี้นะคะเป็นไงคะแดนเลยใช่ไหมเปิดผับกันหน่อยนะคะโสดนะคะจากหนิงปฐมานะคะตามมาด้วยโสดผัวทิ้งค่ะจากกล้วยคลองหอยโข่งนะคะโสดอยู่รู้ยังจากสโมสรชิมิและปิดท้ายกันด้วยโสดได้เรื่องค่ะจากพี่ดาวมยุรีนั่นเองนะคะแหมใครที่กำลังทำงานอยู่หรือว่ากำลังขับรถกลับบ้านอยู่รถติดๆนี่ลุกขึ้นมาโยกแล้วนะใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรียกขึ้นรถไฟกันหน่อยดีกว่าหลังไมค์วันนี้มีใครบ้างเอ่ยนะคะเดี๋ยวดูหลังไมค์กันก่อนนะให้น้องแป้งโกะคนสวยเปิดหลังไมค์ให้ดูก่อนนะคะรถไฟกำลังมาแล้วนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook Live ได้เลยนะคะอ้าวราคาตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันหน่อยเนาะเป็นแบบว่าชาวแรปกันนิดนึงนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดการพี่วอนวิสาสุโขทัยพี่กู๊ดชลบุรีเยแสงบางนาพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนพี่หนึ่งโรงก๊อกจักรสุวรรณภูมิพี่ลุง935ลุง935ยังไงดีวะลุง935แท็กซี่พี่บดัตนครศรีพี่สมบูรณ์นครศรีพี่หลินจือนครพนมพี่คนลำปางและพี่จินตนาจากสุราษฎร์นั่นเองแฮ่เอ้ยนะคะได้ยินเสียงอะไรตุ้มตามไหมได้ยินนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโทรศัพท์นี่ล้มกระจายเลยของหล่นกันกระจายโอ๊ยได้ละได้ที่ตั้งใหม่ละตอนนี้ไม่ล้มแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะมาเลยค่ะทาง Facebook Live นะคะดูซิว่าวันนี้ทางFacebook Live เนี่ยนะคะมีใครกันบ้างเอ่ยนะคะทักทายกันก่อนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ณัฐพงศ์บอกอสมทฝนตกหรือเปล่าตกสินะคะเพราะว่าที่บางกรวยนนทบุรีฝนตกกำลังตกเลยครับนี่นะคะน้องณัฐพงศ์บอกมานะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่นิสุไลมานใช่ไหมคะจากปัตตานีสวัสดีด้วยนะคะพี่นารีพรมรายน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่เอฟฟาสเหรอพี่ฟาสเหรอคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สายทองพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สมบูรณ์จากป่าพยอมใช่ไหมสวัสดีด้วยนะคะมีใครอยากให้เรียกขึ้นรถไฟกันบ้างนะคะมีพี่หนูเพียรปกากุลนะคะแล้วก็หมดแล้วอะแค่นี้นะคะอยู่กันแบบอบอุ่นนะคะขบวนสั้นๆเนาะงั้นรถไฟไปก่อนนะยังมีอีกพี่เอสุดหล่อพี่นิสานะคะอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็มีพี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยพี่แก้มบุ๋มด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่บัญชาสิมมาก็เพิ่งมานะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องธัญญามาฝากกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะชื่อเพลงเพราะๆเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นยังไงนะไปฟังพร้อมกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
2: สนับสนุนโดย

0: เพลงเพราะๆเลยนะคะจากน้องธัญญาชัชยาค่ะสังกัดอิสระนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะคำร้องทำนองนี้นะคะได้พี่กันการกันจากการปรีชาวุฒิคุณนะคะหรือว่าพี่กันการวันเกยตื้นนั่นเองนะคะมาเขียนคำร้องทำนองให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปาริวัตรสุวรรณชัยนะคะสำหรับใครที่ชอบเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตน้องธัญญาก็ขอเข้ามาได้เหมือนกันนะคะทุกๆช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากกันนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะ

0: พลงนี้จากลำเพลินวงศกรบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเข้ามาใหม่นะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่13ก่อนหน้านั้นฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะคะ2เพลงค่ะที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะเพลงที่ติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: พักสั้นๆครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหนังละครช่วงไทยๆชั่วโมงมีนิทานมาเล่าค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าทำนายดูสิทำนายอะไรเกี่ยวกับอะไรฝนพบรักอยู่กินกับชายหนุ่มรูปงามนามว่าช่วงช่วงเนี่ยเป็นคนขี้หึงหูเบาและก็มักจะเชื่อคำทำนายค่ะวันหนึ่งฝนและช่วงเนี่ยเกิดทะเลาะกันอย่างหนักเลยค่ะจนแม่ยายมาห้ามปรามแล้วก็เรียกทั้งสองมาคุยแม่ยายถามว่าช่วงถามจริงๆเหอะฝนมันทำผิดอะไรนะช่วงนี้ถึงได้ทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้นายช่วงก็เลยตอบว่าก็ผมได้ข่าวไม่ดีของฝนมาตลอดเลยอ่ะแล้วเมื่อเช้านี้นะขนาดกรมอุตุยังทำนายเลยว่าอีก7วันฝนก็จะทิ้งช่วงแล้วนี่แหละค่ะนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะชื่อว่าทำนายโอ้ยหูเบานะฟังอะไรก็ฟังให้มันรู้เรื่องหน่อยนะถ้าหูเบาแบบนี้ทะเลาะกันตายเลยเนอะคนในบ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแล้วเจอกับพิมดานะวันพรุ่งนี้นะคะ10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคะ
3: สนับสนุนโดยธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณด้วยกับธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะคืนนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงหวานๆจากพี่เจมเรืองศักดิ์นะคะทุกวินาทีคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะรักนะคะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุน

0: ผลการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วมาแล้วเจอกันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอ่ะวันนี้นะคะสายฝนพรำลงมาโอ้โหนี่ข้างนอกยังไม่หยุดเลยนะคะที่อสมทนะคะยังแบบว่าปล่อยๆฝนอ่อยอยู่เลยนะเดี๋ยวมันไม่ใช่อ่อยแล้วมันยิ่งกว่าอ่อยมันไม่ใช่ฝนอ่อยแล้วมัน

ุดท้ายที่อ้ายขอโอ้โหเพลงนี้นะคิดถึงศิลปินเขามากเจ้าของเพลงคุณ X นะคุณ X อาสยามนะคะแล้วก็ต่อด้วย Status ถึกถิ่มบอยพนมไพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รับจบความเจ็บท็อปพาสุภัทรนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็สำหรับฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่า Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทุกช่องทางเลยตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีถูกต้องนะคะมีคนแบบแอบพูดตามอยู่ไงแน่นอนค่ะครอบคลุมนะคะทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเอ๊ะเชื่อมโยงทั่วไทยและเชื่อมใจทั่วโลกยังไงฟังได้ทางออนไลน์ด้วยนะคะทั่วโลกเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันฝากไว้ด้วยใหม่ล่าสุดของเรานะคะมีเพิ่งมีปีนี้แหละนะคะยังใหม่อยู่จนกว่าจะจะครบปีก็ยังใหม่อยู่เหมือนดีเจไงยังเป็นดีเจหน้าใหม่อยู่จนกว่าจะครบ10ปีนะแอปของเรานะคะกับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากด้วยแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถนะคะรับชมใบหน้าของดีเจได้ด้วยเข้ามาทักทายกันได้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นั่นเองเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจอะไรก็ได้นะคุณผู้ฟังกดติดตามเพจเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะมีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมยังไงก็ฝากเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังคะเอาฝากเบอร์ก่อนเลยละกันนะคะตอนนี้สายกำลังทยอยโทรเข้ามาแล้วนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะฝากเพลงเข้ามาได้ฝากชื่อเอาไว้ด้วยแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งสายชิลฮิวใจใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจวันนี้อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับใครที่ถนัดพิมพ์ข้อความแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะส่ง SMS นะคะข้อความเข้ามาได้เลยนะคะ4689400นะคะในมือถือของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความกันก่อนเลยกันละกันนะจ๊ะโอ้ข้อความแรกของเราในช่วง4 ทุ่มนะบอกว่าขอเพลงพบรักปากน้ำโพของพี่หนูมิเตอร์หน่อยครับเนี่ยต้องครับด้วยนะเพราะเขาเขียนมาแบบนี้นะคะพิมพ์มาแบบนี้นะนะขนาดหน่อยค่ะพี่ตาลนะแล้วก็บอกว่าจากน้องหนูดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวติดไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาเจอพอดีเนาะนะคะอ่ะแล้วก็อีกหลายช่องทางด้วยนะคะทางเพจของเราสวัสดีทักทายพี่วิจิตรนะคะพี่นารีน้องไบนะอ่ะแล้วก็พี่กฤษมนพี่กฤษมนนะคะน้องสินชัยนะคะคุณแม่ท่านณัชพรด้วยพี่นักรบพี่สมบูรณ์พี่ณรงค์นะคะขอเพลงคนกล่อมโลกนะคะรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ก็เป็นแฟนรายการประจำเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่ฤทธิ์อินอักษรนะคะทักทายสวัสดีครับน้องดีเจลูกตาลฟังจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์ค่ะคุณแม่ทันพิชาจากทางลาดพร้าวนี่เองแล้วก็มีพี่คนไม่สวยพี่ชำนาญนะคะมีใครอีกใครอีกพี่เมตตานะคะพี่สุภาพนะคะเนี่ยนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเนอร์อ้าวป้อนานมองนะบอกทักทายนะคะลูกตาลด้วยนะคะพี่สุยตาพี่กฤษมนจากมหาสารคามนะคะพี่นงรักด้วยนะคะแล้วก็พี่หญิงสีเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความเลยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวสักครู่มาเพิ่มเติมเนาะข้อความใครที่หนูยังไม่ได้อ่านถ้าเกิดว่าหายไปขึ้นไปด้านบนแล้วฝากนะพิมพ์เข้ามาอีกทีถ้าเกิดว่ายังไม่ไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะวันนี้2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังขาอยู่กันยาวๆจนถึงเที่ยงคืนนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะนี่ช่วงสายชิลฮิวใจเนาะ1งานเพลงแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่เป็นหนุ่มๆ

เออเป็นหนุ่มๆเป็นศิลปินชายนะคะ3เพลงเลยอ่ะทางนี้มาฝ่ายทางศิลปินหญิงบ้างละกันโอ้เพลงนี้เนี่ยชอบมากเลยจริงๆเป็นเพลงสากลนะคะสากลนคร

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารอแล้วจากจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ก้อยนะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: สองลูกค้าเสียงบอดจัง
1: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่ก้อยค่ะตอนนี้เสียงมันขุกขักนิดหน่อยคือพี่ก้อยไม่สบายหรือว่าเสียงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหมายถึงว่าสัญญาณ
2: ค่ะโอ้เสียงได้ยินไหมคะ
1: เสียงแหบนิดนึงใช่ไหมคะนิดนึงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหนูถามเพราะว่าหนูกลัวว่าทางหนูสัญญาณทางหนูหรือเปล่าอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ไม่เป็นไร
2: สัญญาณชัดเจนเลยค่ะ
1: โอเคค่ะพี่ก้อยไม่สบายหลายวันแล้วยังคะเนี่ย
2: ก็ฟังดึกถึงเที่ยงคืนทุกคืนนะคะ
1: ผิดที่ดีเจนะเนี่ยนะผิดที่ดีเจนะ
2: ตั้งแต่ลูกน้องลูกตาแล้วก็พี่เมย์ยนติชาแล้วก็พี่บอสจีรพงษ์อะไรค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยวันนี้จันทบุรีฝนตกกับเขาไหมเนี่ย
2: ก็ตรงนิดหน่อยแต่ไม่เยอะค่ะ
1: ตรงนิดหน่อยพอให้นอนหลับสบายเน
2: า
1: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะโอ้ถ้าฟังถึงน้องเมย์เลยตีสองเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นอน
2: จบอะ
1: นอนดึกเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะเด็กถึงป่วยค่ะอยากฟังวันเดียวฟังแล้วปวดท้องค่ะเพราะจัดรายการดีมาก
1: โอ้โห
2: แซ่บมากเลยอ่ะชมเชียร์ทุกคนเลย
1: ขอบคุณมากมากแต่ฟังทางวิทยุอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
2: ้อ๋อฟังวิทยุทางโทรศัพท์อ่ะ
1: อ๋อแต่ว่าสัญญาณชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ชัดเจนมาก
1: โอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อ๋อวันนี้เมื่อกี้ทวงของน้องอ้อเป็นกุหลาบของน้องอ้อน้องอ้อตุ้งทองหรือการตองตุ้งเงินนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะการตองพี่การตองค่ะโอเคได้เลยอยากมอบดอกกุหลาบนี้ให้ใครคะ
2: อ๋อมอบเพลงนี้นะคะ
1: จ้า
2: ให้ทุกๆคนเลยค่ะที่บังรายการแล้วก็ขอเป็นสมาชิกใหม่ด้วยคนนะคะ
1: ยินดีมากมากเลยโอเค
2: จ้าแล้วพี่ติดให้คุณเปิดแล้วก็น้องปังแล้วก็ให้พี่คุณที่รับสายเมื่อกี้น้องคุณรับสายเมื่อกี้น้องแป้งมาก
1: ใช่ค่ะน้องแป้งแป้งหลังใหม่เน
2: า
1: ะ
2: แป้งด้วยค่ะ
1: ได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะเสียงเนาะจะได้หายไวๆแล้วก็นะจะได้แบบแฮปปี้เดี๋ยวแบบไม่สบายก็มันไม่ค่อยโอเคเนาะร่างกายเรานะคะต้องรักษาให้ดี
2: จ้าอยากฟังอะวันไหนไม่ฟังไม่ได้เลย
1: เอ้ยปากหวาน
2: ขอบคุณอย่าง
1: โอเคพี่ก้อยจ้าพักผ่อนเยอะๆนะ
2: จริงคือพี่เมย์ที่ว่าเขาให้ผู้ตามอะว
1: ่
2: ามีอยากจะอายอ่ะฮะ
1: โอเคโอเค
2: ดีมากเลยค่ะ
1: ดีดีดีฝากด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเพลงให้ฟังเลยขอบคุณพี่ก้อยนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะอ้าวนะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยนะเดี๋ยวนอนไม่หลับนี่คิดถึงดีเจนะคะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับกุหลาบนะคะงานจากพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ฟีเจอริ่งกับก้านต่องทุ่งเงินค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ก้อยจากจันทบุรีนะคะแนะนำงานเพลงที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะชอบเพลงนี้มากแล้วก็ฟังได้บ่อยๆจริงๆแล้วก็อยู่ช่วงหนึ่งที่กุหลาบก็คืออยู่ในชาร์ตของเรายาวนานหลายสัปดาห์มากๆนะคุณผู้ฟังใช้คำว่าหลายเดือนเลยดีกว่าหลายเดือนเลยจริงๆนะคะสำหรับ เพลงของพี่ก้านตองนะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักร้องแห่งปีอะนะโอ้กลับมาดังแล้วแบบปุ้งปุ้งปุ้งมันปังปังปังต่อเนื่องกันหลายเพลงเลยนะคะอ่ะพูดถึงสายหน้าไมค์นิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะเหมือนพี่ก้อยเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเรานะแป้งๆรอรับสายอยู่นะบอกจองสายหน้าไมค์ฝากเบอร์เอาไว้รบกวนนิดเดียวคุณผู้ฟังนะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงเพราะว่าอะไรบางครั้งบางทีเนาะเราแบบว่าอาจจะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้โทรหากันอาจจะเป็นไลน์เป็นอะไรอย่างนี้ไปแล้วลืมไงลืมโทรศัพท์นะลืมเบอร์บางทีทีมงานเราโทรกลับไปปุ๊บนะร้านหมูกระทะบ้างอ่ะร้านแก๊สบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คุยกันนะคะฝากด้วยนะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้เพลงหลังใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็รวมถึงสมาชิกใหม่ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวมาทักทายกันเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมนะคะแล้วก็บอกเลยว่าใครที่นะเป็นแฟนบอลคอลูกหนังอันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะกับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะกติกานะคะไม่ยากเลยนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลค่ะรางวัลมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan นะคะจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะใครที่สนใจนะคะแฟนบอลเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอดตาหลับขับตานอนเป็นแพนด้าช่วงนี้กันเยอะดูบอลไงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เรียกว่าอะไรอ่ะชอบอะไรรักอะไรเราก็ต้องทำสิ่งนั้นนะเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขนะคะขับเคลื่อนขับเคลื่อนชีวิตอ่ะนะคะทักทายสมาชิกกันหน่อยดีกว่านะคะมีสมาชิกใหม่เข้ามาด้วยนะพี่คำสอนไหมถ้าหนูอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าสมาชิกใหม่ครับสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะสวัสดีพี่วัดสะพลนะเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยและน่ารักฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะพี่พานุนะคะพี่เบเบดด้วยนะคะทักทายมานะจ๊ะพี่บรรพบพี่ศักชัยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยพี่เล็กยินดีด้วยนะคะนี่สติ๊กเกอร์เข้ามารัวพี่เอ๋อินทิราพี่รักแล้วรักแล้วนี่แล้วก็มีพี่สารช่างไฟบอกว่ารับฟังจากอุทัยธานีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ลักนะกาญจนวรรณบอกขอเพลงกำลังใจของพี่หนูเล็กกากาเข้ามาด้วยแล้วก็มีทิเชอร์เบนไอ้ทิเชอร์เบนน่าจะเป็นคุณครูนะคุณครูเบนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะคะ Hello teacher thank you teacher sit down นะพี่หนูเพียรพี่นักรบนะคะพ่อเจด้วยนะคะทักทายนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันนะคะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยส่งข้อความเข้ามานะนะคะที่เพจของเราค่ะยังไม่ได้กดติดตามหนูฝากด้วยกันละกันนะตอนนี้ ี่เดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทาง022481366นะคะพี่อ้อมจากสุราธานีขอเพลงใต้เข้ามาด้วยจัดให้เลยนะคะสัญญาดอกยางแก้วฟ้าสหเพชรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากสัญญาดอกยางแก้วฟ้าสหเพชรนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะลองฟังแลของโตเหนือนะคะเรามีบันทึกการแสดงสดอยู่ด้วยนะคะก็จัดให้เลยนะคะพี่หนึ่งรงก็สุวรรณภูมิจ้าฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
11: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: จัดให้เลยนะคะกับใบตองรองน้ำตานะคะพี่อ้วนจากจังหวัดตากเนี่ยฝากเพลงนี้เข้ามานะคะแล้วก็พี่ยักษ์จากจังหวัดตากเนี่ยก็บอกว่าขอเพลงนี้แล้วก็มอบให้พี่อ้วนอีกทีนี่คือฝากดีเจเลยนะเนี่ยว่าหลังหนูต้องเก็บตังค์นะเนี่ยแบบส่งให้กันอ่ะนะคะจัดให้แล้วนะทั้งพี่อ้วนแล้วก็พี่ยักษ์เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ฝากเพลงเข้ามาน่ารักอ่ะชอบชอบอยากฝากให้ใครอยากมอบให้ใครบอกได้เดี๋ยวหนูเป็นสื่อกลางให้เองนะคะเขินแทนเอาล่ะนะคะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับแสงจันทร์นะคะในเวอร์ชั่น reproduce นะคะที่นำมาทำใหม่นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออีก1 ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชลทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2ค่ะนะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเราจะรับสายหน้าใหม่นะคะโอ้โหสายเมอร์รออยู่แล้วจากเมืองเหนือเมืองรถม้าสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีครับลูกตาลครับ
4: สวัสดีไอ้นานดีบเนอสบายดีก็เจ้าเป็นจะได้พ้อง
5: สบายดีครับ
4: จ้าฝนตกก็อ้ายตะกี้เห็นบอกลำปางฝนตกอีน่า
5: ตกมันตกมาทั่วไปถึงครับตกข้ามยงข้ามจางเนี่ย
4: ข้ามยงข้ามจางข้ามยงข้ามยงข้ามอย่างอีน่อ
5: ข้ามยงข้ามจงข้ามจางตกฝนตกเท
4: เจ้าโอ้ลำปางเปิ้นว่าข้ามจงข้ามจางนี่เจียงใหม่เปิ้นว่าข้ามยงข้ามอย่างอีเนอ
5: เ
4: ออจ้า
5: ตะคืนนักอยู่ครับตะคืนนักอยู
4: ่กาตกนักอยู่เนาะบ้านไอ้หนานดิบเดี๋ยวเนอร์อยู่แม่หม้อก็หา
5: ครับผมแม่หม้อครับ
4: กาเออน้องจำได้ละเนาะก็ปกติแล้วถ้าฮ้อนนี่คือฮ้อนสุดๆเลยเนอร์แม่หม้อนี่นะ
5: โอ้ฮ้อนกับฮ้อนเอออย่างแรงฮ้อนมาก
4: เนาะเนี่ยนี่ไงความแตกต่างนะมีคุณผู้ฟังนะคะบอกเอ๊ะทำไมลำปางกับเชียงใหม่เนี่ยเออมีมันฟังแล้วรู้สึกสำเนียงบางคำนี่ก็จะมีฟังดูแตกต่างกันมากนี่ไงเมื่อกี้ชัดเลยฮ้อนก
5: ่
4: ออ่ะอย่างคำว่าฮ้อนนี่นะคะว่าฮ้อนก่อเจ้านี่สำเนียงเชียงใหม่เนาะแต่ถ้าเป็นลำปางจะต้องว่าได้ไ
5: อฮ้อนครับ
4: ฮ้อนนะมีการออก
5: สั้นจะสั้นกว่าม
4: ันจะสั้นกว่ามันจะก้อมกว่าแล้วก็มีการสเตรทเสียงขึ้นไปด้วยนิดนึงฮ้อนเน
5: า
4: ะ
5: ดอกมะพร้าวไอ้จ๋า
4: เจ้ามาเป้า
5: หนึ่งเป้าสองเป้าสามเป้า
4: เองเป้ามาเป้าไอ้หนอเออ
5: นะเจ้าใหม่เป็นอุ้มวันนะ
4: เจ้า
5: เจ้าใหม่หมดครับเจ้าใหม่ลำพูนหนอ
4: ยินดีเจ้าจะบอกว่าอีไอ้หนาดีบอกว่าจะฟังเพลงละครชีวิตของพี่ไม้พี่รมพรอีมันก่อ
5: ครับผม
4: ตะกี้นี่นะรวมพลังนะถ้าเห็นอันการ์ตูนแต่ก่อนนี่คือ Power Ranger เลยนะทั้งดีเจทั้งแป้งๆหลังไมค์ทั้งโอ้โหช่างเทคนิคคุณช้างมาช่วยกันเสาะหาเพลงละครชีวิตพี่ไม้หายไปตั้งใดวะโอ้ซะคือคุณผู้ฟังคือเพลงละครชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงอมตะเป็นเพลงในตำนานเป็นเพลงดังแล้วก็มีศิลปินหลายท่านเนี่ยนำมาร้องเยอะมากเมื่อสักครู่นี้น่ะเสิร์ชหาละครชีวิตเจอหมดเลยสิริพรว่าเพื่อไผ่มาหูเยอะแยะเลยแต่บ่เจอเจ้าของเพลงคือไม้พี่รมพรโอ้ยจะได้นะวะอีนอกก็โอ้แต่ละแต่ละจะเข้ารายการแล้วจะซ่อมมาหามาเจอเอาไปเอามาดีเจหาเจอแล้วนะคะนี่ฉันชนะนะคะเมื่อกี้นี่ม่วนกันขนาดนะไม่ได้เป็นความเครียดแต่เป็นความแบบว่าเอ๊ะเอาไปไว้ที่ไหนคือคลังเพลงของเราเนี่ยเยอะมากๆนักขนาดไอ้หนานเจ้าเนาะแต่ว่าเจอแล้วเจอแล้วโอเควันนี้ละครชีวิตอยากจะมอบให้ใครบ้างเชิญได้เลยค่ะ
5: ก็มอบให้กับสาวเกียวลมและแม่น้องก้อนที่ลำปางและกับดีเจพี่สาวต้อยบรรยายต้องของขึ้นซีอาร์เลโอเดเลโอเลเบมร้อยที่ลำปางครับแล้วก็พี่วันที่สาสุโขทัยพี่เขียวชุมพรและกับน้องลูกจันและกับน้องหลังไม้ทั้งตึงช่างเครื่องด้วยครับ
4: ว่าทุกคนเลยเนาะที่ช่วยกันมาโตยซ่อมหาเพลงละครชีวิต
5: ที่ร่วมแรงร่วมพลังกันหาจนได้

0: จนได้ปะละเจ้าปะละจ้าโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนนะเปิ้นเปลี่ยนใหม่แล้วไอ้หนานดิฟได้จดไว้ก็หา
1: ไม่ต้องจดครับผมนึกออกได้หมดครับ
0: โอ้โหสุดยอดแต่เจิญได้เลยเจ้า
1: ขอขอบคุณเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรที่กะเหรี่ยงจ้าพนักน้อยสิงห์อร่อยเขาลบจบในขวดเดียวและยาน้ำแก้ไอซาไอยาลา
0: บัจใจบัจใจบัจใจ
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันเชื้อโรคแบคทีเรียและแก้ลาสาเหตุของอาการคันครับ
0: สุดยอดสุดยอดจะเป็นอย่างสมังหน่อยสมังหน่อย
1: ไม่ว่
0: า
1: เป็นอัน
0: น้องเจ้าสบู่ไมด้าเนอะกับน้ำจิ้มสุกี้วันนี้ขอบคุณจนาเจ้า
1: ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนทุกอย่างทุกสายไปค่ะขอบคุณดีๆด้วยกันน้องหลังไมค์ไปค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้าอ่ะนะได้อู้กับเมืองเนาะเป็นม่วนนะเจ้าอ่ะช่วงนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะแบบต่อเนื่องกันเลยเนาะเป็นเมดเล่เพลงช้าๆก็แล้วกันในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาค

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเริ่มต้นขบวนพาเรดของเรานะคะด้วยละครชีวิตไม้พิรมพรนะคะจากสายหน้าไม้นะไอ้นันดิบจากลำปางนะเจ้าแล้วต่อด้วยคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกไผ่พงษ์สะทอนจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะจากกำแพงแสน มากันที่ลพบุรีดอกนิ้วบานที่บ้านหมี่นะคะสิทธิพรสุนทรพจน์นะคะจากพี่เฉลิมพลลพบุรีนี่แหละนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะคะมนแคนแก่นคูนจากผู้ใดอ้าวจากพี่บ่าวสุราธานีนะคะสี่งานเพลงเพราะๆกับพาเรทของเราจะจัดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมสมาชิกทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะจ๊ะนะจ๊ะฮะฮะเอ๊สักดุ้งกุ้งกิ้งปะดุงดิงดุงกะดุงกีเฮ สวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่เสรีบอกว่าสวัสดีครับเปิดวิทยุฟังอยู่ครับคลอง2คลองหลวงปทุมธานีฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเองว้าวนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วก็สวัสดีพี่อรุณนะคะขอบคุณพี่ประเดิมนะคะส่งดาวมาให้เต็มเลยโอ้เป็นร้อยแล้วเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะพี่ประหยัดด้วยนะคะจากบางสะพานใหญ่นะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ตึดึ๊ดตึดึ๊ดตึดึ๊ดตึดึ๊ดตึดึ๊ดพี่ไตรรัตน์บอกยังอยู่นะจ๊ะพี่ประเดิมบอกได้ยินเสียงเขียด ด้วยแบบว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีใครพี่เรดมี่บอกสวัสดีครับสุราษฎร์ธานีฝนปรอยทั้งวันเลยนะจ๊ะพี่สรพงษ์ด้วยอ่ะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความเลยนะคะนี่แล้วก็ SMS มีเพิ่มเติมด้วยนะนะคะอ่านก่อนเลยสวัสดีค่ะดีเจน้องลูกตาลคนเสียงสวยวันไหนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างจะปิดไฟขึ้นนอนก็ต้องรอฟังจัดรายการให้จบก่อนถึงจะนอนได้นะคะอยากโทรคุยแต่พูดไม่เก่งเลยได้แต่ขอมาทาง SMS แทนนะคะคืนนี้พี่ขอเพลงสัญญาก่อนนอนของพี่หนูมิเตอร์นะคะขอมอบให้กับเพื่อนๆคนนอนดึกทุกท่านเลยโอ้โหเมื่อต้นชั่วโมงก็มีพี่หนูมิเตอร์มาเหมือนกันพบรักปากน้ำโพนะขออนุญาตนะคะพี่สาวนะที่ส่ง SMS มาเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้กับน้องหนูดีจากปทุมธานีก่อนก็แล้วกันนะคะเขาส่งมาตอน 4:00 นเนาะเดี๋ยวแปะไว้ก่อน เขียนเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่าติดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนอ่ะคุณพี่ได้ไหมอ่ะเซ็นก่อนเก่ามากปีลึกเขาเรียกปีลึกสมัยนี้เขาต้องเรียกปีลึกมาก อ่ะนะพูดก็พูดว่าแล้ว where is where ไหนๆก็ไหนๆจัดให้เลยละกันนะคะเลือกได้แค่หนึ่งอ่ะงานของพี่หนูมิเตอร์พบรักที่ปากน้ำโพจัดให้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพียงเธอหลับตานะคะของอานัทผู้ฟังนะคะอานัทจากมิวสิกรูมนะคะนะหรือว่าอานัทสันลักยานี่แหละนะคนเดียวกันนะคะคำร้องทำนองโดยบังเฟกท่าเขาเกาะยาวแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณปริทัศน์ระฆังทองนะคะนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเพียงหลับตาจากอานัทค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะในช่วงนี้กับพาเรทไม่ใช่พาเรทแล้ว คุณจะแบบจะรายการกี่ชั่วโมงเอาจริง8ชั่วโมงนะอยู่เป็นเพื่อนของผู้ฟังอ่ะเพลงฮิตติดชาร์ตโถ2งานเพลงค่ะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะแค่ฝุ่นงานจากวงแอลกอฮอล์นะคะจากสังกัด TMG Record นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากานะคะฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะเพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงตั้งแต่ช่วง4ทุ่มแล้วนะคะไม่รู้ว่ายังรอฟังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าจัดให้นะคะสำหรับขอกำลังใจนะอยู่ในฮิตที่5คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะเพลงนี้แล้วก็สำหรับพี่หนูเล็กเนี่ยก็เพลงใหม่ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตด้วยเนาะอย่าใจกระจอกนะคะมาแรงต่อเนื่อง2เพลงนะคะช่วงนี้จัดให้เลยกับเพลง

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กรวยนะคะจัดให้เลยนะคะกับหลังไมค์ฝากมาเนาะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ส่งท้ายกันกับงานเพลงที่มีน้องๆ นะคะแนะนำเข้ามานะคะงานของพี่พล พลพลนะคะกับยังยิ้มได้ก็คงจะเป็นหนึ่งงานเพลงที่เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะติดค้างเพลงไหนเอาไว้วันนี้ขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเนาะนะคะมาทวงได้นะนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
0: สนับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa
7: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
7: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
8: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
5: ระดับเผาหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: บอลโลกสตอรี
15: ่ฮองตวนกริซมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมฮองตวนกริซมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passesสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริซมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
16: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
17: นายที่นายไลฟ์บอลโลก
6: ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน8นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ธมิศิษฐ์แล้วก็น้องเบนพีรพัชชมดวงครับ
1: ครับก็เราจะอยู่กันจนถึงเวลาเที่ยงคืน30นาทีเนาะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมได้รับข่าวว่าเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญพิเศษมานะ
1: ครับ
0: จัดรายการในช่วงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยพอเบ่งไปดีลใหม่อีกแล้วเป็นบิ๊กดีลอีกแต่ว่าจะเป็นใครก็รอติดตามก
1: ัน
0: แล้วก
1: ัน ใช่ก็สามารถอยู่ร่วมฟังบรรยายสดกันได้ตั้งแต่ช่วงมืดเนี่ยจนถึงลากยาวยันเช้าได้เลย
0: ครับผม
1: ก็ก่อนจะไปพูดถึงรีวิว3คู่นะครับพี่เจม
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับผม
1: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยพิมพ์สามารถพิมพ์สะกดตามนี้ครับผม cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcord superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan เนี่ยถูกสุดจะราคาเพียง20บาทเท่านั้นก
0: ็
1: จะรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านน่ะของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรโดยอันดับ1จะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์ครับ Farizon MPV EV Supervan ครับผมจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศครับผมจำนวน24รางวัลและโกกิฟต์วอชเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่าเนี่ยต้องสูงถึง 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี
0: ้ครับผมมาเป็นกิจกรรมดีๆของทั้งอสมทแล้วก็ FM 99นะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยย้ำอีกทีว่าผมอยากได้รถไฟฟ้ามากเลยทุกวันนี้ผมขับรถน้ำมันมาทำงานเนี่ยก็หลายบาทอยู่นะถ้าใครได้รถไฟฟ้าไปนี่ก็บอกว่าคุ้มมากแล้วก็
1: คนในนี่โหวตไม่ได้เนาะ
0: เดี๋ยวใช่ก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเนาะ
1: ครับ
0: เป็นกิจกรรมดีๆ4ปีมีครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: แต่หลังจากนี้อาจจะมีกิจกรรมแบบนี้เยอะขึ้นนะก็รอติดตามประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ FM 99รวมถึงแฟนเพจ Facebook และ YouTube รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วย TikTok X เนี่ยมีหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพยายามจะลงคอนเทนต์ใน IG ด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่า IG หลักเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ฝากมาก็หากันวุ่นเลยเอ๊ะล็อกอินไว้ไหนนะก็เดี๋ยวติดตามกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกิจกรรมอย่างนี้ก็มีดีๆเรื่อยๆนะ
1: ครับตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
0: รวมถึงหลังจากนี้ด้วย
1: ครับ
0: ครับอ่ะพูดถึงเพลงเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้เราเปิดเพลงเนี่ยเป็นชื่อเพลงว่าวินดาโลใช่ไห
1: ม
0: เป็นเพลงเชียร์ของชาติกินนะ
1: ครับ
0: ร้องโดยวงถ้าผมอ่านชื่อวงผิดต้องขออภัยด้วยนะวงแฟตเลสนะปล่อยเมื่อปี1998ก็เป็นเพลงเชียร์ของกินในฟุตบอลโลกที่ฟอง98ทัน
1: ไห
0: ม
1: ไม่ทัน
0: ถ้าเป็นพี่เจ๋งก็จะชอบถามว่าทันไหมทันไหมอะไร
1: ไม่ทัน
0: แกไปแกแซงแล้วแกได้ฟังเลยแกอาจจะหลับวันนี้พี่เจ๋งมีบรรยายไห
1: มมีช่วงเช้า
0: อ๋อแสดงว่ายังหลับอยู่ประชันช่วงนี้ก็ยังแซวได้อยู
1: ่ใช
0: ่ครับผมก็เป็นเพลงเชียร์ของอังกฤษชื่อวินดาโลปล่อยเมื่อปี98ก็ใช้ในฟอง98นั่นแหละแต่ว่าคนถ้าเป็นพูดถึงเพลงเชียร์อังกฤษเนี่ยคนก็จะไปคุ้นหนูเพลง It's Coming Home ใช่ไห
1: ม
0: เพลงที่เราคุ้นกันบ่อย
1: ๆคร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยอยากเปิดอีกเพลงนึงผมจำชื่อเพลงไม่ได้เพลงนี้เคยมีในบ้านแดงช่วงบอลโลกปี2008จะเป็นเพลงเชียร์ของอังกฤษเนี่ยแล้วก็จะร้องเป็นแบบชื่อนักบอลในทีมตอนนั้นอย่างบิ๊กฟอร์ดอะไรเงี้ยแฮร์รี่เคนผมจำไม่ได้แล้วชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวถ้าเปิดถ้าจำได้เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้
1: 2000อะไรนะพี่
0: 18
1: 2018
0: บอลโลกผมจำชื่อเพลงไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะกลับไปหาก่อนแล้วก็อีกเพลงนึงถ้าพูดถึงเรื่องเพลงฟุตบอลเนี่ยมีหลายเพลงที่ผมชอบนะเคยฟังเพลงของทีมชาติเวลส์มั้ยตอนที่เขาไปเล่นยูโรอะที่เขาเอานักบอลไปร่วมร้องด้วยเนี่ย
1: โอ้ปีไหนพี่เจมส์2016
0: ใช่ใช่
1: คุณ
0: ปีที่เวลไปเล่นยูโรตอนนั้นมีแกร์เรตเบลมีอารอนแลมซี่สมัยนั้นนะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราไปไล่โปรแกรมฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้อีกสักรอบแล้วกันเบนก็จะเตะ3คู่นะ เริ่มจากตีสองเนี่ยสเปนครับจะเจอกับออสเตรเลียครับที่โซฟาสเตเดียมมอรัลัสแคลิฟอร์เนียตอนตีสอง
1: ครับ
0: ส่วนคู่ที่สองเนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียครับตอน6 โมงเช้าที่ BMO Field นะที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยตอน10 โมงเช้าเลยสวิตเซอร์แลนด์ครับเจอแอลจีเรียที่แวนคูเวอร์สเตเดียมตอน10 โมงเช้าเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้เตะที่อเมริกาสองไอที่แคนาดา2 คู่เลยนะ
1: คู่แรกคู่สเปนกับออสเตรียเนี่ยให้เสียงภาษาไทยโดยพี่อู๋ดมศักดิ์นะครับแล้วก็พี่บอลสิรินันส่วนคู่โปรตุเกสกับโครเอเชียเนี่ยก็เป็นพี่จิ๋งทรงศักดิ์ไง
0: ครับ
1: กับพี่โอสินพงษ์ครับส่วนคู่สายเวลา10 โมงสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียจะเป็นพี่พยองเดชสุภโชคครับแล้วก็พี่ปูสมชาย
0: พี่หยองกับพี่ปูนะช่วง10 โมงซึ่งดูแล้วคู่นี้น่าจะจบช้าหน่อยนะอาจจะบ่ายโมงครับผม
1: ต้องรอดู
0: ก็ BMO Field นี่สนามที่โตรอนโตนะที่แคนาดาวันนี้จะเตะที่แคนาดา2 คู่เลยก็คือสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียที่แวนคูเวอร์แต่ว่าอีกคู่หนึ่งโปรตุเกสโครเอเชียจะเตะที่โตรอนโต
1: ครับ
0: แต่ว่าอเมริกาแคนาดานี่เมืองหลวงอะไรออตตาวาใช่ไหม
1: เมืองหลวงหรอ
0: ออตตาวาใช่ป่ะแต่ว่าไม่มีเตะที่ออตตาวานะม
1: ี
0: เตะที่โตรอนโตกับที่แวนคูเวอร์ครับ
1: อ่
0: ะไปว่าที่คู่แรกดีกว่าเบนสเปนเจอออสเตรเลียคู่นี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะโหเจอเขาสุดท้ายปี2009ออสเตรียเนี่ยแพ้สเปนไป1-5นะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยอีกย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงบอลโลกรอบคัดเลือกปี2001สเปนชนะออสเตรีย4-0แล้วก็โหย้อนกลับไปก็ต้องเป็นยุค90เลยอะที่เจอการคู่นี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะส่วนสเปนเนี่ยผลงานในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเสมอเคปเวิร์ดชนะซาอุ4-0
1: ครับ
0: แล้วก็ชนะอุรุกวัย1-0ส่วนออสเตรเลียเนี่ยชนะเกมนัดเปิดสนามในชาร์จจอแดน3-1แล้วก็มาแพ้เจนีน่า0-2ก่อนที่เกมนัดสุดท้ายเนี่ยจะเล่นแบบสุดมันเลยกับแอลจีเรีย3-3วันนั้น
1: นั้นคุณภาคด้วยเนี่ย
0: ใช่ผมนี่โอ้โหสนุกสนานแล้วนะ ก็ความพร้อมของสเปนวันนี้ยังไม่มีนิโก้วิลเลียมนะที่มีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อขาครับแล้วก็เยเรมีปีโน่เนี่ยก็เจ็บไหปลานะ
1: อ
0: าจจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้ทั้งคู่ส่วนวิกเตอร์มูนอสเนี่ยนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะมีโอกาสกลับมามีชื่อในเกมนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงตัวจริง
1: คือหลุยส์เดลาฟอนเต้เขาบอกว่าพร้อมใช้งานแต่ไม่รู้ว่าใช้เนี่ยคือใช้เต็มที่มากแค่ไหน
0: ครับก็หลายๆคนอยากเห็นฟอร์มนะปีหน้าจะมาอยู่ไม่ใช่ปีหน้าสิฤดูกาลใหม่เนี่ยจะอยู่ลิเวอร์พูลละ
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งออสเตรียครับความพร้อมก็จะต้องเช็คความฟิตของ2ตัวหลักอย่างดาวิดอลาบ้าแล้วก็มาโกอานอโตวิชนะแต่ว่าเจ็บในช่วงทดสอบความฟิตเนี่ยมีอาการเจ็บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอาจจะมีชื่อลงสนามส่วนแกนหลักอื่นเนี่ยทั้งนิโคลสไซวาลเนี่ยแล้วก็มาเซลทาบิเซอร
1: ์
0: พร้อมลงสนามหมดฟิลิปลินฮาร์ดแล้วก็ฟิลิปเอ็มเวเนอร์เนี่ยก็พร้อมจะลงสนามทั้งหมดส่วนสเปนเนี่ยรายชื่อก็ชุดหลักเดิมๆนะบารูกูบาซี่ราปอสแล้วก็มีดานิโอโมมีโรดี้ครับ ม
1: ี
0: เปรดี้แนวลุกมีลามินยาเมาแล้วก็โอยาสบาวเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นแล้วคาดการนะ
1: คาดการ
0: ก่อนเกมเนี่ยสเปนโดนมองเป็นต่ออยู่พอสมควรแล้วนะในเกมนี้เบนว่าไงคู่นี
1: ้โอ้ก็อาจจะด้วยที่เขามองถึงเรื่องเกมรับแม้ของออสเตรียแต
0: ่
1: ว่าก็เห็นแล้วว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยังดูมีปัญหาสำหรับเกมรับนะสำหรับออสเตรียแม้ว่าก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยเสียประตูมากนะเท่าที
0: ่
1: ผมเช็คเนี่ยแต่กลายเป็นว่าพอเจอผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของออสเตรียเนี่ยเสียประตูแทบทุกนัด2นัดได้นะครับแล้วมาเจอสเปนเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าแข็งพอสมควร
0: ครับ
1: เพราะว่าสเปนโอเคนัดเจอกับอุรุกวัยเนี่ยยังดูแบบมีฝืดๆนิดนึงเนาะแต่ว่า

0: จากขุมกำลังเนี่ยดูเหนือกว่าเยอะนะโดยเฉพาะแนวรุกวันนี้ยามาว่าน่าจะพร้อมเต็มสูบผมคิดว่าสเปนน่าจะชนะไม่ยากเกมนี้อาจจะสัก 2-0 แล้วกันก็มั่นใจว่าสเปนน่าจะชนะออสเตรีย 2-0 เนาะผ่านได
1: ้
0: ครับผมอ่ะไปต่อกันที่คู่ที่2ดีกว่าโปรต
1: ุ
0: เกสพบโครเอเชียครับที่โตรอนโตสเตเดียมตอน 6:00 เช้าคู่นี้เคยเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเจอกันเมื่อปี2024ช่วงปลายปีนะเสมอกัน 1-1 และก่อนหน้านั้นเนี่ยสถิติโดยรวมต้องบอกว่าโปรตุเกสก็ดูดีกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆก็สลับกันแพ้กันชนะนะ5เกมหลังสุดเนี่ยโปรตุเกสชนะ3เสมอ1แล้วก็โครเอเชียชนะ1เกมแต่เกมสุดท้ายที่โครเอเชียชนะก็คือปี2024เลยนะ
1: ล่าสุดเนี่ยเขาเจอกันในชั้นเลก
0: ก็3เกมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโปรตุเกสเสมอโคลอมเบีย 0-0 ชนะอุซเบกิสถาน 5-0 ครับแล้วก็เสมอดีอาร์คองโก 1-1 ส่วนโครเอเชียเนี่ยแพ้กินในนัดเปิดสนาม 2-4 จากหลังจากนั้นเนี่ยชนะปานามากับชนะกาน่ามาได้ครับ
1: ครับ
0: ความพร้อมของโปรตุเกสลูกทีมรูโตมาตินีเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บเลยนะวันนี
1: ้
0: แกนหลังเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับแนวรับเนี่ยมีดูเบนีอาสนูโนเมนเดชครับกองกลางมีวิตินยาชาวเนเวสแล้วก็ปูโนเฟนันเดสส่วนกองหน้าเนี่ยมีคริสเตียโนโรนโดแต่ว่าต้องดูว่าริมเส้นจะใช้ใครนะอาจจะเป็นชอฟเฟลิกกับเปโดเนโตหรือลาเฟลเรอัลก็อาจจะลงเหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนโครเอเชียครับก็แกนหลักเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บนะเนาะแล้วก็จะได้ยอสโกกวาเดียวเนี่ยกลับมาลงสนามด้วยต
1: ั
0: วหลักชุดนี้ก็ประตูเนี่ยเป็นลิวาโควิดที่เหนียวมากต
1: ั้
0: งแต่บอลโลกคราวที่แล้วและกองหลังก็มีโยซิปซูตาโร่นะมียอสโกกวาเดียวที่จะกลับมาลงสนามกองกลางมีลูก้าโมดิชครับมาเตโอควาซิตแล้วก็แนวรุกเป็นอีวานเปริซิกกับอันเต้บูดิเมียกองหน้าจากออซาซูน่าแฮมบูดิเมียนะ
1: บูดิเมียรู้สึกจะอยู่ออซาซูน่าเนาะครับ
0: ก็คู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคุณภาพนักเตะอ่ะโปรตุเกสยังไงก็ดูเหนือกว่าแต่ฟอร์มเนี่ยยังดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะโดยเฉพาะในรอบแรกเนี่ยเสมอมา2เกมที่ชนะอุซเบย์ 5-0 ก็ต้องบอกว่าคาร์ดบอลเนี่ยอุซเบย์เป็นรองเยอะ
1: ใช่
0: แล้ววันนั้นน่ะฟาบิโอคานาวาโรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะเปิดเกมแรกด้วยช่วงหนึ่งเลยโดนโปรตุเกสเลยแต่ว่าพอโปรตุเกสไปเจอเกมเคี้ยวๆเจอโคลอมเบียเนี่ยกับคองโกเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนโครเอเชียเนี่ยเกมแรกเจออังกฤษก็ทำได้ดีแต่ว่าแพ้ไปโดน2ประตูช่วงครึ่งหลังหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหตามตีเสมอ2รอบส่วน2เกมที่ผ่านมาเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะปานามา 1-0 แล้วก็ชนะกาน่า 2-1 ดูแล้วคู่เนี้ยผมว่าไม่จบใน90นาทีนะ
1: โอ้
0: น่าจะสู้กันจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอาจจะไปถึงจุดโทษด้วย
1: ครับ
0: ก็แต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะสักทีมเนี่ยผมยังมองไปทางโปรตุเกสแล้วกันแต่อาจจะไม่จบใน90นาทีอาเบนว่าไงคู่นี
1: ้คือโปรตุเกสก็น่าจะยังใช้แผนเดิมเนาะ 4-2-3-1 เพราะว่าแผงมิดฟิลด์เขาค่อนข้างอาจจะลงตัวแล้วแหละ
0: ครับ
1: อาจจะมีในส่วนของริมเส้นที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ใครหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าเปโดเนโตเนี่ยสตาร์ทตัวจริง3นัดแล้ว
0: ครับ
1: ในขณะที่อย่างราฟาเอลเลอัลเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วรวมถึงเบอร์นาร์โดซิวาด้วยก็เป็นตัวสำรองใช่ก็กลายเป็นว่า2นัดหลังสุดเนี่ยให้เป็นชัวเฟลิกยืนซ้ายออกสตาร์ทตัวจริง2นัด
0: ครับ
1: ก็ยังมองเรื่องของการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายของโปรต
0: ุ
1: เกสมากกว่าเพราะว่าแม้ว่ามิดฟิลด์เขาจะแข็งแกร่งเนาะแต่สุดท้ายพื้นที่การเข้าจังหวะการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายเนี่ย
0: กลับ
1: มิติมันยังน้อยไปมิติมันยังน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเกมรับไม่ค่อยห่วงเห็นในเกมที่เจอโคลอมเบียแล้วโหโดนหลุยดีอาร์ตเผาเนี่ยแต่ว่ายังประคองได้นะ
0: ครับผม
1: เกมรับของโปรตุเกสยังไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าของโครเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ด้วยชื่อชั้นยังดูเป็นรองด้วยรวมถึงหลายๆคนเนี่ยก็มีอายุพอสมควรละ
0: ก
1: ็ยังมองไปที่โปรตุเกสอาจจะจบใน90นาทีมองต่างพี่เต็มนิดนึง
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนคู่เช้า10โมงเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียที่แวนคูเวอร์ก็คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเป็นการเจอกันระหว่างทีมจากยุโรปแล้วก็แอฟริกาครับสถิติของแอฟริกาของสวิตเซอร์แลนด์ใน3เกมแรกเนี่ยนัดแรกเสมอกาตาร์ 1-1 อีก2นั้นเนี่ยชนะบอสเนีย 4-1 แล้วก็ชนะเจ้าภาพแคนาดา 2-1 ส่วนแอลจีเรียเนี่ยเกมแรกแพ้อาร์เจนตินา 0-3 ครับแล้วก็ชนะจอร์แดน 2-1 เกมสุดท้ายก็เสมอกับออสเตรีย 3-3 นะก็คู่นี้เนี่ยทางฝั่งของ ลูกทีมมูรัตยาคินเนี่ยของสวิตเซอร์แลนด์

0: ก็จะไม่มีปัญหานักเตะนะจะมีรอเช็คความฟิตแค่ซินวาวิทเมอร
1: ์
0: คนเดียวเท่านั้นแล้วก็นอกนั้นเนี่ยแกนหลักอย่างอาคันยี่กันชาก้าเนี่ยรูเบนวากัสรวมถึงบิสเอมโบโลนแนวรุกเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดก็เรียกว่าจัดเต็มเลยส่วนตัวของแอลจีเรียครับลูกทีมของวาลาดิเมียร์เพโควิชเนี่ยจะขาดแค่โมฮัมเหม็ดอามูล่านะกองหน้าตัวเก่งที่มีอาการเจ็บและอาจจะไม่ลงในเกมนี
1: ้
0: นอกนั้นเนี่ยก็ชุดใหญ่เลยทั้งลูก้าซีดานมีทั้ง
1: เอ
0: ซ่ามอนดี้นะแล้วก็มีรายันเอลนูรี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไงมีนาบิลเบนฮาเลฟครับลิยานมาเลสอิบราฮิมมาซาแล้วก็อามิงกุยลี่อิบราฮิมมาซานี่เป็นนักเตะเชื้อสายเวียดนามนะคุณแม่เนี่ยเป็นคนเวียดนามและหน้าตาหล่อนะแต่ยังเป็นรองผอ.เจ๋งเรา
1: อ้าวหรอผมนึกว่าเป็นรองพี
0: ่โอ้ต้องให้ผอ.เจ๋งก่อน
1: ครับผม
0: ครับผมก็ก่อนเกมผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดุเหนือกว่าแอลจีเรียเท่าไหร
1: ่
0: ด้วยผลงานที่ผ่านมานะแล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะยาว
1: ครับ
0: เอาผมว่าเกมนี้ไม่จบใน90นาทีแต่ถ้าให้เลือกทีมที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยผมยังมองที่สวิตเซอร์แลนด์มากกว่า
1: อ
0: าจจะต้องไปลุ้นต่อเวลาหรือจุดโทษแต่ว่าใน90นาทีนะอาจจะไม่จบนะเบนว่าไงคู่นี
1: ้คือไอผลงานในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกว่าเฉียดฉิวพอสมควรเนาะอย่างแอลจีเรียน่ะก็เฉียดฉิวออสเตรียไง
0: ครับ
1: แต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ผลงานโอเคการเล่นเป็นทีมหรือแบบผลงานโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้แบบดีขนาดที่ว่าจะเบียดแอลจีเรียแบบขาดลอย
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามองถึงประสบการณ์นะสวิตเซอร์แลนด์กับประสบการณ์ฟุตบอลโลกถือว่ามากกว่าแอลจีเรียพอสมควรนะ
0: ครับผม
1: ก็เลยยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเอาชนะได้และอาจจะจบใน90นาที
0: ครับอ่ะประมาณนั้นละกันสำหรับการวิเคราะห์รีวิวฟุตบอลโลก3คู่ในค่ำคืนนี้อ่ะเดี๋ยวให้เบนไล่โปรแกรมอีกสักรอบพร้อมกับผู้บรรยายแต่ละคู่หน่อยละกัน
1: ได้ครับก็คู่ตี2ครับเวลาตี2เป็นคู่ระหว่างสเปนพบกับออสเตรียบรรยายสดโดยพี่อูดมศักดิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินัน
0: พี่บอลสิรินัน
1: ครับผมแล้วก็เวลา6นาฬิกาครับเช้าบ้านเราเลยก็เป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: ครับ
1: บรรยายสดโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่โอสินพงษ์และคู่สุดท้ายเวลา10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียบรรยายสดโดยพี่พยองเดชสุภโชค
0: ครับผม
1: และก็พี่ปูสมชายครับ
0: ครับผมก็ติดตามรับฟังกันได้นะตั้งแต่ตีสองจนถึงช่วง10โมงเช้าเลยเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงแล้วกันช่วงท้ายถามมีคนขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์มาครับเป็นคู่ลินแล้วก็คู่ของลีกไอซ์แลนด์นะ KR เรยาวิกก็เดี๋ยวผมเช็คแล้วลินเนี่ยนำคู่แข่งอาซาเน่อยู่60นะนาที70แล
1: ้
0: วน่าจะสบายๆในเกมนี้ส่วนอีกคู่เนี่ยเรยาวิกเนี่ยตามหลังคู่ต่อสู้อย่างทออากูเลลี่นะ3-0เกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้เป็นลีกไอซ์แลนด์นะ
1: ไอซ์แลนด
0: ์ก็ลีกพวกนี้นี่ไม่สนเลยนะบอลโลกเตะ ก็ทีมแถวสแกนดิเนเวียจะประมาณนี้แหละก็สวีเดนอะไรพวกนี้ก็พวกนอร์เวย์อะไรพวกนี้เขาจะเตะกันช่วงต้นปีจนจบปลายปีเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วย
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูช่องทาง YouTube นิดนึงข้อความบอกว่าทีมงาน99อสมทคู่ไทยไม่แน่ใจนะอันนี้ข้อความอาจจะตกหล่นหรือเปล่าแล้วก็คุณลาเมศบอกว่าเกาหลีกินไข่ดิบแทนสมแล้วครับ
1: คร
0: ับก็น่าเสียใจนะแต่ด้วยผลงานนี่แหละเห็นเขาบอกมีการสอบสวนด้วยนะเพราะว่าเป็นการทำเงินภาษีประชาชนไม่ใช่นะ
1: อ
0: าจจะมีการสอบสวนด้วยเรื่องผลงานแล้วก็ล่าสุดกุนซืออย่างฮองเมนโบก็ออกไปแล้ว
1: ใช
0: ่ครับแล้วก็บอกว่ารอบ8ทีมเนี่ยมีทวีปไหนบ้างครับตอนนี้ยังแข่งรอบ16ทีมอยู่นะรอบ32ทีม
1: ใช่รอบ32
0: ยังไม่ไปถึงรอบ8ทีมนะ
1: ซึ่งรอบ8ทีมก็น่าจะเริ่มสัปดาห์หน้าครับ
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมฟังทุกคืนบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับคุณนายที่คำแก้วนะก็ผมจัดรายการมาหลายๆคืนเนี่ยก็มีแฟนจากทางนครศรีมาเยอะบางคนกำลังกรีดยางอยู่อย่างเงี้ยฟังเราได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect แล้วก็ทางด้านของ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะฟังกันได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคนที่บอกว่าดูไลฟ์แล้วเห็นน้องเจมเนี่ยแล้วมีอารมณ์เนี่ยนี่อารมณ์อะไรครับอีอีน่าจะอารมณ์ขำนะพี่น่าจะขำเนาะปาร์ตี้เฮฮาประมาณนี
1: ้ก็ถ้ามีความสุขก็โอเคครับ
0: ก็ถ้าอยากเข้ามาดูเราสองคนก็เข้ามาดูได้นะทาง YouTube กับ Facebook
1: ครับ
0: เห็น หน้าตาหล่อๆของน้องเบน
1: ฮะ
0: แต่ผมบอกแล้วไงคุณยังเป็นรองผอ.ผมอยู
1: ่อ๋อผอ.
0: ผอ.พี่เจ๋ง
1: อ๋ออ
0: ืมน่าจะหลับอยู่ตอนนี
1: ้
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าบางเบ่งกับพี่ต่อน้อยจมน้ำน้องเบนจะเลือกช่วยใครครับเอ้าตอบดีๆนะคำถามนี
1: ้
0: ระหว่างพี่ต่อน้อยกับพี่เบ่งตกน้ำน้องเบนจะช่วยใครก่อนก็ถามมา
1: ผมก่อนช่วยตัวเองก่อนได้
0: ไหมไม่ได้เขาบอกให้ช่วยพี่ต่อกับพี่เจ๋งก่อน
1: โอ้ช่วยใครอ่ะ
0: เอาตอบดีๆนะหน้าที่การงานนะได้
1: คร
0: ับ ผม
1: ยังจะเอาตัวเองยังไม่รอด
0: โอเคครับเอาไม่ตอบนะ
1: ขออนุญาตไม่ตอบครับ
0: โอเคครับผมกักเนี่ยโอเคครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ขอผลเบอร์กาเน่ฟาราบักลายาคาซาบังกาลีกโมร็อกโกครับเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันลีกโมร็อกโกตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้เบนดูข้อความทางช่องทางอื่นนิดนึงเดี๋ยวผมหาผลบอลลีกโมร็อกโกก่อน
1: ครับทาง Facebook เนี่ยมีเข้ามาครับพี่เจมส์ก็เป็นคุณพาวลิสไห
0: ม
1: ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับก
0: ็
1: ถึงตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป
0: ์ครับอะไรนะ
1: ถึงตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป
0: ์คำถามจากชั่วโมงที่แล้วนะผมอ่ะต้องบอกว่าผมออกตัวก่อนผมเชียร์สเปน
1: ครับ
0: แต่ถ้าอยากให้ใครได้แชมป์เนี่ยผมมองว่าถ้ามองตามฟอร์มตัวเนี้ยก็มีโอกาสที่อาร์เจนตินาฝรั่งเศสจะเข้าชิงกัน
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้วเหมือนกันนะแต่ถ้าอยากให้ถ้าถามผมว่าอยากให้ได้แชมป์ผมเชียร์สเปนแล้วกันเอาเชียร์สเปน
1: ครับ
0: ส่วนผลบอลผมเชียร์แค่นั้นนะก็ปากาเน่เนี่ยตอนนี้เสมอกับวีดัตคาซาบังกาอยู่0ต่อ0เกมผ่านครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ฟาราบักเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงอีกคู่โหฟาราบักนี่หาไม่เจอเลยนะเดี๋ยวให้เบนอ่านข้อความไปก่อนแล้วกัน
1: ก็ถัดมาจะก็ยังเป็นคุณพาวลิสอยู่ก็บอกว่าพี่หยองแบกพี่ปูอีกแล้วเหรอครับ
0: เขาก็ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: ครับ
1: ก็รับประกันความฮาไป
0: ใช
1: ่แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมมีอีกไหมข้อความ
1: ครับก็ประมาณนี้สำหรับช่องทาง Facebook ครับผม
0: ครับ
1: ส่วน YouTube คู่โปรตุเกสใครบรรยายเกมนะก็จะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่โอสินพงศ์คร
0: ับ
1: ผมเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียครับ
0: ครับผมอ่ะผลบอลคู่ตาจะซาคาบังอาคาซาบังกานี่ก็เสมอกับฮาซาเนียอยู่0ต่อ0นะเกมผ่านครึ่งชั่วโมงเหมือนกันส่วนคู่นี้ผมยังหาไม่เจอนะฟาราบักเนี่ยเดี๋ยวอาจจะฝากช่วงหน้าแล้วกันเพราะว่าเราหมดเวลาแล้ว
1: ครับ
0: ก็เราอยู่ถึงแค่ครึ่งใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวเราต้องออกแล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปเดี๋ยวน่าจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่พี่เจ๋งเชิญมา
1: ครับ
0: ก็รอติดตามได้ว่าใครจะมาจัดรายการนะ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ผมกับเบนซ์เดี๋ยวต้องลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับในที่นายไลฟ์ฟุตบอลโลกครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ในที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media Facade ภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืนกับอีก38นาทีนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง FM 99 Active Radio เครื่องมือแข็งแรงนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงของรายการนาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ32ทีมสุดท้าย3คู่ที่จะแข่งเนี่ยจะออกสตาร์ทกันในแมตช์ของวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับก็อยู่กับผมนะครับนิกธีทวัฒน์การวิทิพย์แล้วก็พี่แมนโกศินอัตโนรักษ์นะครับสวัสดีครับพี่แมนครับผม
1: สวัสดีนี่ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ไม่ได้จัดวิทยุมานานมาก
0: ต้องเรียกว่ามาเป็นครั้งแรกด้วยป่ะครับที่คลื่นนี้ถ้าไม่นับวันที่วันนั้นเคยมาเป็นเกสต์ตอนเที่ยง
1: ถ้าจัดที่คลื่นเนี่ยครั้งแรกแต่ก่อนก็เคยเข้ามาแบบเป็นแขกช่วงที่มีแบบอินฟลูเอนเซอร์ทอล
0: ์
1: กช่วงหนึ่ง
0: คือแบบชื่อแมนโกสิงอัตโนรักษ์เนี่ยคุณผู้ชมน่ะคนน่าจะรู้จักแหละครับถ้าเป็นคนที่ติดตามกีฬา
1: เขาจะถามว่าใครวะ
0: ใช่ไหมฮะเอาตามแค่ตามเพจวันแมนโชว์ก็ส่วนหนึ่งก็เยอะแล้ว
1: ค
0: ือเครื่องเก้าเก้าเนี่ยพี่แมนจริงผมก็เรียกว่าไม่ใช่ขาประจำเลยหรอกก็อาจจะเป็นพวกสแปร์ไว้มาแทนบ้างอะไรบ้างอย่างวันนี้ก็แทนนะครับก็เรียกได้ว่าแทนในหลายรายการที่เวลาผอ.เขาจะเรียกใช้แต่ว่าสมัยที่ยังไม่เคยมาจัดเนี่ยก็พี่ๆหลายคนที่ทำงานด้านนี้เขามักจะพูดกันว่าถ้าเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยถ้าเป็นงานด้านวิทยุเนี่ยสักครั้งนึงเนี่ยต้องได้มาจัดที่นี่มันถือว่าเป็นเสน่ห
1: ์ครับ
0: มันถือว่าเป็นเสน่ห์ของวิทยุคลื่นกีฬาคลื่นทอล์กอ่ะ
1: คือเหมือนจะเกือบแต่ก็คลาดมาตลอด นะก็ไปทุกคลื่นแล้ว นี่แหละคือ ครั้งแรกนะครับก็อาจจะเติมเต็มชีวิตแล้ว
0: ในอดีตก็จัดมาหลายคลื่นใช่ไหมเกี่ยวกับกีฬาเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องรบกวนตอนดึกๆหน่อยนะครับก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกันหน้าปัดวิทยุนะ
1: ค
0: ุณผู้ชมพี่แมนนะฮะแล้วก็ SMS ส่งมาได้นะครับเราอยู่กันไปประมาณ1ชั่วโมงกับ30นาทีจนถึงประมาณตี2ก่อนที่เกมฟุตบอลโลกคู่แรกคู่ระหว่างสเปนกับออสเตรียจะเริ่มนะพี่แมนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็6โมงเช้าเนี่ยโปรตุเกสกับโครเอเชียรวมไปถึง10โมงเช้าสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียเดี๋ยวตี2ก็จะมีทีมผู้บรรยายเขาเข้ามาดูแลคุณผู้ชมต่อแต่เราอยู่กันแสดงว่าเราจะได้อยู่กันจนถึงอย่างน้อยๆเนี่ยชื่อออกนะพี่แมน
1: ก็จะออกก่อนแข่งชั่วโมง
0: นะครับ
1: มาตีหนึ่งนะก็ออกแล้ว
0: ครับก็ใครมีอะไรอยากคุยกับเราก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วกันหรือว่าทาง Facebook YouTube ได้หมดคุยเล่นคุยอะไรกันได้อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับ
1: อันนี้ขายของได้ไหม
0: ได้ครับเชิญครับเชิญ
1: ก็บอกคุณผู้ชมได้เลยว่าคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยม
0: ี
1: ออนไลน์ด้วยก็เชียร์ฟรีที่ Monomax Sport TV
0: คู่ไหน
1: ครบทุกคู่ที่แอป Monomax
0: ครับ
1: ที่ทำงาน
0: ฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะ
1: ฟุตบอลโลกอาจจะรวมถึงวอลเลย์บอล VNL ด้วย
0: ได้ครับได้ครับแม
1: ่ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ด้วย
0: ครับผมถือว่ามาไทยอินกันนะ
1: นะ
0: ครับผมก็ในส่วนของฟุตบอลโลกเผอแป๊บเดียวนี่ก็อีก2อาทิตย์จบแล้วพี่แมน
1: ก็ถ้าเอาเวลาแบบข้ามวันก็คือวันที่20กรกฎาค
0: ม
1: ตี2จริงๆก็คือตี2ของวันที่19แหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็ถือว่าข้ามวันแล้ว
0: จะไปปิดกันที่ไหนฮะสนามสุดท้ายวันชิงชนะเลิศที่อเมริกาครับ
1: เมดไลฟ์สเตเดียม
0: รอบชิงที่3ที่ฮาร์ดร็อก
1: เอาจริงรอบลึกๆเนี่ยก็อเมริกา
0: หมดเลย
1: ใช่คือตอนนี้เจ้าภาพอย่างแคนาดาเม็กซิโกไม่ได้แข่งที่ประเทศตัวเองนะครับแข
0: ่
1: งที่อเมริกาหมดเลย
0: สนามที่จะใช้นอกเหนือจากอเมริกาเป็นเกมสุดท้ายก็คือจะเป็นรอบ16อ่ะที่แวนคูเวอร
1: ์ก็แคนาดาก
0: ับเม็กซิโกก็พอรอบควอเตอร์เป็นต้นไปนี้ก็มาที่สหรัฐที่เดียวละ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ไมอามี่ฟ็อกโบโรอิงเกิลวูดตรงนี้นะแอร์ลิงตัน
0: ทีนี้ถามพี่แมนก่อนแล้วกันในไหนก็เป็นหนึ่งในบอสแคทถือว่าทำงานกับบอสแคทที่ถ่ายทอดสดแล้วกันปีนี
1: ้
0: กระแสเป็นไง
1: กระแสหมายถึงคนดูหรือ
0: ในแง่ของความนิยมอาจจะสมาชิกด้วยก็ได้แล้วก็การพูดถึงฟุตบอลโลกในปีนี้เนี่ยด้วยเวลาที่มันแข่งกันแบบนี้เนี่ย มันสู้ไทม์โซนยุโรปกับไทม์โซนเอเชียได้ไหม
1: คือถ้าเวลามันจะขาดเรื่องอีเวนต์ไปใช่ไหมมันจะมีแคมเปญที่เขาจะจัดแบบดูบอลโลกกับแคมเปญต่าง
0: ๆ
1: แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วคนที่ดูบนหน้าจอเนี่ยพอฟุตบอลโลกมาก็ยังมีคนดูเยอะอยู่ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นทีมใหญ่ลงแข่ง อย่างเมื่อวานก่อนเนี่ยที่อังกฤษนะครับลงเล่นก็คนดูเยอะมากโดยเฉพาะคู่บราซิลญี่ปุ่น
0: โอ้โห
1: คือบอกเลยว่าคนยอดวิวเอาแบบที่ถูกลิขสิทธิ์นะ
0: ครับ
1: เยอะมาก
0: ต้นต้นอย่างนั้นแหละครับ
1: ครับเพราะไปเห็นเหมือนกันว่ามีแบบช่องทางที่แบบอาจจะทางพวกแบบที่ผิดลิขสิทธิ์อ่ะเขาทุกคนดูเขาก็เยอะเหลือเกินจนคนซื้อลิขสิทธิ์เห็นแล้วท
0: ้
1: อ
0: เห็นแล้วบางทีเห็นแล้วปวดใจธรรมดาธรรมดาธรรมดาธรรมดาก็วันนั้นบราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆตีสองนะพี่แมนถ้าพี่แมนคิดเอาว่าถ้ามันเป็น8โมงหรือ9โมงเช้ามันจะขนาดไหน
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่ตีสองวันนั้นยังถือว่าคือกลายเป็นตอนนี้ญี่ปุ่นลงสนามเมื่อไหร่นี่แฟนบอลชาวไทยจับตามองจริงนะ
1: เวลาที่มันเร็วสุดมันคือ5ทุ่มนะฟุตบอลโลกครั้งเนี้ย ไม่มีเร็วกว่าห้าทุ่มห้าทุ่มนี่คือเร็วสุดแล้ว
0: ไม่เคยมีสี่ทุ่มใช่ไหมไม่เคยมีใช่ไหม
1: ไม่มี
0: ห้าทุ่ม
1: ห้าทุ่ม
0: ตีสองอ่ะ
1: ก็ไปมีคู่แปดโมงเช้
0: า
1: ก็จะเรียกว่าแทบทุกวันเลยล่ะ
0: สายสุดที่เคยเจอรู้สึกจะเป็น10โมงบ้าง
1: มี10โมงด้วย
0: มีอยู่วันนึง
1: ช่วงรอบแบ่งกลุ่มไง
0: เพราะว่าวอลเลย์บอลเนชั่น4กับฟุตบอลโลกก็ผู้บรรยายก็เดินชนกันไปกันมาครับ
1: แต่พูดถึงว่าอีเวนต์ก็มีนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบชิงก็จะมีอีเวนต์ที่โมโนแหละ
0: กี่โมงครับกี่โมง
1: ผู้ชิงตี2ครับผมทำแบบเป็นวอชปาร์ตี้ฮะ
0: โอ้แต่ผมมั่นใจว่ามีคนมาดูเยอะแหละยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องมี
1: ครับ
0: นะฮะก็จริงๆด้วยเวลาด้วยอะไรต่างๆมันก็ทำให้ก็ไม่รู้แหละว่าเป็นยังไงแต่ว่าคนที่เป็นคอฟุตบอลมาแบบยาวนานยังไงเขาก็รออ่ะ4ปีมีครั้งนึงอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วพี่แมนนะอ่ะทีนี้ไหนตัวแทนของบอสแคสต์ไทยสดมาเองสักทีนึงสั้นๆได้ไหมฮะไอ้เรื่องของกว่าจะปิดลิขสิทธิ์ได้พอจะเล่าอะไรให้แฟนๆฟังคร่าวๆได้ไหม
1: เออได้นะ
0: จริงๆก็ส่วนที่ไม่กระทบใครอ่ะ
1: ถือว่าเป็นใช้คำว่าเป็นตัวแทนก็ไม่อยากเอาเป็นว่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยพนักงาน
1: ไอ้ตัวเลขที่เป็นข่าวนะฮะว่าบอกว่า700กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่เลยนะไม่เคยมีด้วย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกมาจากทางที่เป็นแบบสื่อของ official ของทางโมโนหรือแจ๊สเลย
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นกระแสที่ไปล่ำลือกันว่าตัวเลขจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้น
0: ครับ
1: นะฮะตัวเลขจริงๆมันคือ70ล้านเหรียญนะฮะซึ่งมันจะพ่วงไปถึงทุกรายการที่ FIFA เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลทุกรายการของ FIFA ยาวไปถึงฟุตบอลโลก2030
0: ครับ
1: นะครับซื้อ2ครั้งเลย
0: อ๋อฟุตบอลโลกเนี่ยดู2030ไม่ต้องลุ้นแล้ว
1: ก็ได้ไปแล้ว
0: ได้ไปแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้แค่เป็นเรื่องของการแบบรับลิขสิทธิ์มาถ่ายเพราะว่าเป็นความร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กันกับ FIFA นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราจะไม่ได้แค่แบบรับเป็นแบบไลท์โฮลเดอร์แล้วก็ถ่ายทอดอย่างเดียวมันจะไปถึงเรื่องของการพัฒนาเยาวชนด้วยจะทำอะไรที่มันเป็นการแบบเพื่อจะสร้างโครงสร้างร่วมกับสมาคมฟุตบอลด้วย
0: โอ้ใช่อัน
1: นี้มองไปถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กันระหว่างฟีฟ่าสมาคมฟุตบอลแล้วก็การเป็นเจ้าของสิทธิ
0: ์ครับ
1: นะครับจะมีแบบจะมีแบบหาเด็กไทยผู้โชคดีอะไรต่างๆเพื่อจะไปคัดเข้ากับอะคาเดมี่อะไรต่าง
0: ๆ
1: ฟีฟ่าเขาก็มีงบประมาณกับสมาคมฟุตบอลอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อันนี้เขามองไปแค่ไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายทอด
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของการร่วมมือ
0: เป็น
1: พาร์ทเนอร์กัน
0: แล้วนอกจากฟุตบอลโลกเนี่ยหลังจากนี้อีก4ปีจนถึง2030เนี่ย
1: ครับ
0: ระหว่างนี้4ปีจะมีรายการอะไรให้ดูบ้างครับที่อยู่ในแพ็คเนี่ยในแพ็คของฟุตบอลโลกเน
1: ี่ยอาจจะพูดได้เท่าที่ได้ออฟฟิเชียลออกไปแล้ว
0: ได้
1: นะฮะเพราะว่าบางรายการเขาก็อาจจะต้องรอประกาศ
0: นะ
1: ก็เอาเป็นว่าถ้าพูดแบบให้เห็นภาพเลยก็ทุกรายการที่ FIFA เป็นคนจัดอยู่กับแจ๊สอยู่กับ
0: Qualifyทั้งหมดQualifyบอลโลกเกี่ยวไหม
1: รอบคัดเลือกมันจะเป็นแต่ละไอ้นี่แต่ละภูมิภาค
0: ดูแลโดยโซนตัวเอง
1: AFC UEFA
0: แอฟริกัน
1: CONCACAFอะไรเขาก็มีของเขาไป
0: อันนี้ไม่ได้ถือว่าฟีฟ่าถือลิขสิทธ
1: ิ์ไม่ฟีฟ่าก็จะถือลิขสิทธิ์อะไรก็คือรอบสุดท้าย
0: รอบมหกรรม
1: ใช่แล้วก็อาจจะรวมถึงพวกเกมอุ่นเครื่อง
0: Friendly Match แล้วอย่างนี้ในส่วนของฟุตบอลโลกเยาวชนอย่างเงี้ยล่ะพี่แมน
1: ก็มี
0: มีใช่ไหมฮะ
1: มีทุกรุ่น
0: อ๋อ
1: ครับ
0: โอเคโอเคเพราะฉะนั้น
1: มียันไปถึงฟุตซอลด้วย
0: ชิงถ้างี้ชิงเทียบชิงแชมป์สโมสรโลกมีแน่นอนพอถ่ายมาแล้ว
1: แน่นอน
0: ชิงแชมป์สโมสรโลกมีแน่นอน
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีไอ้นี้ด้วยนะที่เป็นคอนเฟเดเรชันเขาจะเปลี่ยนเป็นรายการเลยนะ
0: ผมลืมไปแล้วรายการ
1: เขาจะเป็นอีกรายการหนึ่งมันจะมีชิงแชมป์สโมสรโลกใช่ไหมแล้วก็เดิมทีมันจะมีคอนเฟเดเรชันครับ
0: ก่อนบอลโลกปีหนึ่งเมื่อก่อน
1: มันจะมีรายการเนี้ยที่ยังจัดแต่ว่าน่าจะเป็นของสโมสรใช่ป่ะที่บอกว่ามีโอกาสที่ทีมจากไทยจะมีโอกาสได้ไปเล่น
0: อ่ะที่มีเนี่ยเขาถามแล้วเนี่ยแล้ว FIFA อาเซียนครับมีด้วยไหมครับคุณนันทพงษ
1: ์ FIFA
0: อาเซียนครับเนี่ยรายการนั่นแหละอาเซียนครับนั่นแหละรายการที่ไทยจะไปเล่นนั่นแหละ
1: อันนี้ไม่สิอันนี้มันเป็นของ AFC
0: ของหรืออาจจะของ
1: มีเจ้าของลิขสิทธิ์ไปแล้วก็เขาก็ออกข่าวไปแล้วด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับที่สมาคมประกาศว่าร่วมมือนั่นแหละ
0: ครับครับครับอันนี้คือคร่าวๆนะดีนะมีโอกาสได้มาฟังแบบคนจากพนักงานช่องเองอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่เนื้อหาของเราก็ได้พี่แมนตอนนี้มันถึงรอบสายสองทีมเป็นรอบน็อกเอาท์เมื่อก่อนสายสองทีมคือรอบแบ่งกลุ่มนะ
1: ใช่ตอนนี้ทีมมันเพิ่มไม่แน่นะเดี๋ยวครั้งหน้าเพิ่มไปอีกครับ
0: มันก็ต้องเป็นปริศนาทีละสเต็ปอ่ะ3 2 4 8 6 4
1: ครับตอนนี้48เงี้ย
0: หรือครั้งที่64ถ้าเพิ่มอีกครับ64เราจะได้ไปมั้ยฮะ
1: เริ่มมีการพูดถึงว่าแบบต่อไปแชมป์อาเซียนอาจจะได้โควต้าอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมว่าวันนึงมันจะเป็นแบบนั้นนะ
0: เป็นไปได้ถ้ามันไปถึง64ก็อาจจะอาเซียนไปเลยทีมนึงแชมป์ไอ้นั่นแหละอาเซียนคัพอ่ะ
1: ครับแต่
0: ม่รู้เปลี่ยนชื่อบ่อยเหลือเกินฮุนไดปีนี้เป็นฮุนได
1: คือถ้าเพิ่มมานะสมมุติมีอาเซียนมันจะต้องมีแชมป์เอเชียใต้แชมป์เอเชียกลางอะไรมาอีกเนี่ยไม่งั้นมันก็จะไม่ทั่วถึง
0: เดี๋ยวยุโรปก็หาว่าอันนี้เป็นยุโรปตอนบนสแกนดิเนเวียนอะไรอีกหรือเปล่า
1: โอ้ยทุกวันนี้ยุโรปก็เยอะสุดแล้วครับอเมริกาใต้นี่เข้ามาเกือบหมดนะ
0: อเมริกาใต้ปีนี้มาเยอะจริงนะมาเยอะจริงนะแต่ว่าก็เริ่มมีกลับบ้านกันไปบ้างแล้วนะพี่แมนนะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเหลืออีก6คู่นะครับในรอบสายสองทีก็คือวันนี้3แล้วก็คือเป็นแมตช์ของจริงๆวันนี้มันต้องนับว่าเป็นแมตช์ของคืนวันพฤหัสถูกไหมแล้วก็จะปิดท้ายกันก็คือในแมตช์ของคืนวันศุกร์แต่เวลาด้วยความที่มันเป็นทางฝั่งของนอร์เซกานะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันห่างกันเยอะนิดนึง12ชั่วโมงก็เลยกลายเป็นมันก็เป็นเช้าของเราซึ่งของเรามันเป็นวันใหม่แล้วแต่เขายังอยู่วันที่เป็นวันก่อนเราอยู่นะฮะ
1: อันนี้มันเหมือนฟุตบอลโลกย้อนไปเมื่อ1994
0: ไม่ได้ทันหรอกครับ
1: แบบเดิมเลย
0: ขวบเดียว
1: อันนั้นบอลโลกครั้งแรกที่ผมดูเป็นนะก็เนี่ยแหละเวลาแบบนี้เลยตอนนั้นคือแข่งที่อเมริกาไง
0: ตอนนั้นที่เดียวเลยใช่ไหมฮะ
1: ที่เดียวเลยคือความเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยจริงทุกวันนี้ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะค
0: ือ
1: เต็มที่เจ้าภาพคู่อ่ะ
0: หัวสามเยอะไป
1: แล้วต่อไปอาจจะมี4ด้วย
0: เยอะไปนะฮะ2เนี่ยกำลังสวยให้มันได้มีโอกาสเคลื่อนย้ายบ้างได้มูฟกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็นี่ไงในอนาคตก็จะมีพวกที่เป็นแบบแอฟริกาเหนือเขาร่วมกับฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
0: มันก็เป็นเรื่องของก
1: ันโปรตุเกสร่วมกันอย่างเงี้ย
0: กระจายรายได้อ่ะกระจายเศรษฐกิจอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเขายื่นทีเขายื่นมาเป็นแพ็คแค่แบบว่ามันความพร้อมมันได้ดูแบบนะดูเยอะหน่อยมีทางเลือกให้ FIFA เขาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยที่ถ้าเกิดสมมติอย่างสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาไปแยกกันยื่นอย่างเงี้ยเอาสู้ยากเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สู้ยากเหมือนกัน
1: บอลโลก2030มันเป็นครบรอบ100ปี
0: ที
1: ่ของ FIFA ด้วยที่จะจัดก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกพิเศษเลย
0: ครับ
1: เป็นครบรอบด้วย
0: พิเศษตลอดเลยครับรอบนี้ก็พิเศษครับ รอบนี้ก็48ก็พิเศษ
1: ใส่ไข
0: ่โอ้โมร็อกโกเหรอฮะ
1: ใช่ก็เนี่ยเขาไปร่วมกับ
0: นี่โมร็อกโกเอาอยู่ทีมเดียวอ๋อมี3ทีมมีโปรตุเกสด้วยเหรอ
1: โปรตุเกสก็คือแอฟริกาเหนือพวกโมร็อกโกไงไปจับกับโปรตุเกสซึ่งก็เขาก็ติดกับส่วนแค่ข้ามทะเลมาก็ถึงอเมริกาเหนือแล้วอ
0: ันนี้หนักเลยว่ะโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนแล้วก็มีบางแมตช์ไปอาร์เจนด้วยเหรอ
1: แล้วครบรอบ100ปีก็ทั่วถึงหน่อย
0: ปารากวัยอุรุกวัยโอ้เออ
1: แต่ถ้าพูดถึงสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกเขาไม่ไกลกัน
0: อ๋อเหรอเอ้าแต่มันโซนแอฟคอนนะพี่แมน
1: โมร็อกโกนี่คือแอฟริกาเหนืออ
0: ๋อครับ
1: ก็คือพวกตูนิเซียอียิปต์โมร็อกโกแอลจีเรีย
0: อ
1: ันนี้คืออยู่ตูนิเซียอย่างเงี้ยเขาอยู่เหนือติดข
0: ึ้
1: นบนขึ้นมาก็สเปนละครับก็เลยเห็นนักบอลพวกนี้ไปเล่นโปรตุเกสไปเล่นสเปนไปเล่นเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยเยอะไง
0: นะครับก็โอเคก็มันก็ดูวุ่นวายดีแค่ครั้งนี้ผมก็ว่าวุ่นวายตายแล้วผมชอบโมเดล32ที่สุด
1: มันก็เป็นแบบแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยมา
0: เพราะว่าเราโตกับมันมาไง
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราเพิ่งมาดูครั้งนี้เราสักอายุ15 16เราก็อาจจะชินกับแพทเทิร์นนี้เดี๋ยวในอนาคตปรับลงเป็นสาย2เราก็จะบอกว่า48ดีกว่าม
1: ันมีเสน่ห์อีกแบบนึงนะนี่คือตอนเนี้ยทีมที่เข้ามาเล่นบอลโลกมันง่ายขึ้นใช่มั้ยมันเพิ่ม48แต่ทีมที่เข้ารอบลึกมันยากขึ้นเพราะโปรแกรมมันจะมากกว่าเดิม
0: นี่ขนาดเข้าได้48ทีมดีๆยังหลุดไปเพียบไม่ได้มาเนี่ย
1: ก็เริ่มที่จะมีพวกบิ๊กทีมร่วงไปแล้วก็ยังเสียดายนะที่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ร่วงอ่ะ
0: ผมหมายถึงไม่ใช่ว่าหมายถ
1: ึ
0: งตั้งแต่ยังไม่ได้มาเลย
1: เขาเลือกเลย
0: ตกควอลิฟาย
1: ใช่ไหม
0: อิตาลีกับตามโปแลนด์กับตามทีมชาติไทยอย่างเงี้ย
1: อุ้ยน่าเสียดายนะ
0: ไม่เกี่ยวเซอร์เบียอย่างเงี้ยก็ทีมดีๆอย่างนั้นแหละแต่ก็แบบมากันไม่ได้กรีซอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยมันกลายเป็นชื่อท
1: ี
0: ม
1: เดนมาร์กไงนะ
0: เดนมาร์กช่วยมันกลายเป็นชื่อทีมแปลกๆอย่างแคปเบิร์ดอย่างกราเซาเนี่ยมาจากไหนอะไรเงี้ย
1: แต่มันก็ทำให้อย่างแอฟริกาที่เราคิดว่าต้องมาแน่ๆพวกแคเมรูนไนจีเรียก็ร่วงนะ
0: นะมันก็หมายความว่าทีมดีๆแบบจากการที่แบบรอบ32คุณเป็นขาประจำแต่พอเพิ่มทีมคุณล่วงก็
1: ม
0: ีอิตาลีคือเกินไปจริงว่ะ
1: แต่ได้เห็นมาตรฐานว่าเดี๋ยวฟุตบอลโลกสมัยนี้มันค่อนข้างจะไม่ห่างกันเหมือนสมัยก่อนอาจจะมีแบบทีมจากเอเชียที่อย่างกาตาร์ที่จอร์แดนไปก็ยังดูเป็นรองเยอะแต่จะเห็นว่าแอฟริกาสู้กับใครก็ได้เลยนะท
0: ุ
1: กทีมเลยนะ
0: แล้วเป็นบอลถ้าเป็นพวกผิวสีนี่คือเล่นเหมือนกันหมดเลยนะแข็งแรงสปีดกองหน้าปีกไวๆเมื่อคืนก็นั่งดูเดียคองโกกับอังกฤษ
1: โอ้โห
0: เล่นสนุกมากเลยอ่ะ
1: เดียคองโกเนี่ย เขาไม่ได้ใช้แค่พละกำลังเขาแกะเพรสนะต่อบอลหน้าประตูแกะเพรสอังกฤษอ่ะ
0: แล้วเกมเป็นไปตามที่เขาต้องการหมดเลยคือเขานำเร็วแล้วเขาเล่นเกมรับได้ 100% เลยอ่ะกว่าจะเจาะได้อ่ะพี่แมน คิดดูแล้วกันลูกแรกไม่มาไม่หายเครียดอ่ะถ้าลูกแรกมาสัก85 90ก็เต็มที่ก็ได้แค่ต่อเวลาถ้าลูกแรกไม่มาเลยก็ตกรอบแล้วเจอเกมรับรถบัสแบบนั้นไปไม่เป็นเหมือนกันอังกฤษนั่งดูกันเมื่อคืนโอ้โหสายรอด
1: แต่ก็ได้เทพเจ้าแฮร์รี่เคนช่วยไว้
0: แต่เมื่อคืนนี้ อังกฤษตกรอบไปนี่คนเดือดร้อนเยอะ
1: มันจะกล่อยนะ
0: โอ้โหตามทั้งเยอรมันตามทั้งเนเธอร์แลนด์ไปนี่ปวดหัวเหมือนกันนะฮะวีฟ่าปวดหัวกับแมชเดตติ้งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าที่เข้าไปนี่เป็นปารากวัยเราไม่ได้ว่าด้อยค่าใครนะฮะแต่ว่ามันในเรื่องของมูลค่าทางความนิยมมันมีอยู่แหละทีมที่เข้าไปเป็นปารากวัยเป็นโมร็อกโกเป็นคองโกเนี่ยแทนอังกฤษเยอรมันเนเธอร์แลนด์มันคนละเรื่องนะฮะมันคนละเรื่อง
1: แต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังหรือนิกคิดเหมือนพี่ป่ะนะคืออยากเห็นแชมป์โลกหน้าใหม่บ้าง
0: มันยากครับแชมป์โลกหน้าใหม
1: ่มันก็มีก็เคยเกือบนะเรียงโครเอเชียก็เคยเกือบได้แชมป์ไปชิงเข้ารอบชิงได้รองแชมป์ครั้งหนึ่งได้ที่3ครั้งหนึ่งคืออยากเห็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นปรากฏการณ์อ่ะเหม
0: ือ
1: นเดนมาร์กได้แชมป์ฟุตบอลยูโรใช่ไหมมันก็เป็นเทนนิส
0: ได้แชมป์ยูโร
1: ใช่
0: มันโหมันต้องพีคจริงว่ะมันทุกอย่างมันต้องปูทางว่ะมันเก่งอย่างเดียวไม่พอโชคชะตาราศีมันต้องมาว่ะพี่แมน
1: แต่พอการเพิ่มมาเป็นเนี่ย48ทีมเนี่ยพอมันต้องเข้ารอบ32ก่อนค่อยมา16ผมว่ามีโอกาสที่ทีมใหญ่อาจจะเป๋ได้เพราะว่ามันจะเรื่องของจำนวนแมตช์ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางนัดเนี่ยถ้ายื้อไปจนถึงต่อเวลาโดนจุดโทษอะไรก็เกิดขึ้นได้มันจะเหนื่อยด้วย
0: ก็คองโกเมื่อคืนก็จะเอาอย่างนั้นแหละแล้วกลายเป็นไอ้รอบสายสองทีมเนี่ยหลายๆทีมเนี่ยชัดเจนมากเลยนะว่าเสมอแล้วไปลบไปวัดเอาดีกว่าปารากวัยอย่างเงี้ยพี่แมนถ
1: ู
0: กไหมฮะหรือว่าจะเป็นไอ้ที่เคียฮอนแลนด์ตกรอบไปอ่ะใครอ่ะ
1: โมร็อกโก
0: นั่นแหละเหมือนกัน
1: แต่โมร็อกโกเล่นดีจัดเลยนะต่อบอลสู้กับเนเธอร์แลนด์แบบไม่เป็นรองเลยนะ
0: คือโมร็อกโกเขาครั้งที่แล้วเขามาตรฐานเขาสูงไงเขาก็ทำไปแล้วตัวเขาก็ยังถือว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มีใครหายไป
1: โมร็อกโกกับเนเธอร์แลนด์อ่ะโมร็อกโกต่อบอล 70% นะ
0: อืมหมายถึง possession นะ
1: ฮะ possession ต่อบอลน่ะเยอะกว่าโอกาสยิงก็เยอะกว่าเนเธอร์แลนด์นะคือเดี๋ยวนี้โมร็อกโกไม่เหมือน4ปีที่แล้ว
0: แต่ด้วยชื่อพูดขึ้นมายังไงฮอลแลนด์แฟนชาวไทยก็ยังไงก็ต้องคมแต่กลายเป็นเล่นจริงไม่คม
1: คือไอ้คู่ที่ผ่านมาถ้าคู่ย้อนกลับไปนะครับอย่างโมร็อกโกเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นกิมมิกนิดนึงเป็นสตอรี่นิดนึงว่านักบอลทีมชาติโมร็อกโกบางคนหลายคนเคยเล่นเยาวชนทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาก่อน
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วพอขึ้นชุดใหญ่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้มาเล่นโมร็อกโกเพราะว่าประเทศนักบอลของโมร็อกโกเนี่ยก็จะไปค้าแข่งต่างแดนในยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์กับสเปนหรือไม่ก็เบลเยียมแล้วก็จะถูกดันไปเล่นเยาวชนทีมชาติของเนเธอร์แลนด์ก็มีหลายๆคนที่มีเชื้อสายโมร็อกโกมาก่อน
0: แต่ยุโรปก็จะเชื้อสายกันเยอะดีตรงนี้
1: ใช่ตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โมร็อกโกเล่นดีกว่าเนเธอร์แลนด์แล้วฮะ
0: คือแหมก็ได้ไม่เต็มปากนะพี่แมนชนะลูกโทษนะแต่ว่าจริงๆวันนั้น
1: ก็ยิงไม่เข้า
0: คือผมว่าโดนลูกโทษวันนั้นก็หลอนกันทั้งคู่เหมือนกันนะ
1: ยิงชนเสาอยู่นั่น
0: แหละแล้วแบบโรนัลคูมันท่าเนี้ย2ทีอ่ะใครดูในทาง Facebook ไลฟ์เนี่ยท่าเนี้ยแบบมันก็ไม่รู้จะมันไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วว่าคือเรื่องการยิงลูกโทษมันก็จะถ้าจะผิดก็คือเขาเป็นคนคัดเลือกคนยิงไงแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมอะไรได้กับการยิงลูกโทษของนักเตะ
1: คือยิงจุดโทษอ่ะเราเคยมีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของดวงใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องดวงแล้วนะมันเป็นเรื่องของความนิ่งความกล้าความมั่นใจ
0: ใช่มึงคุณซ้อมมายังไงคุณก็ยิงเข้าอยู่แล้วแหละถูกไหมแต่ขนาดจริงเป็นยังไงแฟนบอลเต็มเลยเกมยิงเพื่อไปต่อยิงเพื่อเซฟทีมยิงเพื่อชนะเลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งอัชชาพาคิมีอ่ะตัวชัวร์ไหมยังหลุดเลยอ่ะ
1: ก็อาจจะกดดันมากๆอย่างเยอรมันเห็นไหมที่เขามีออกมาแฉว่ามีนักบอลในทีม 4-5 คนขอไม่ยอมยิงอ่ะคือไม่ยอมยิงอ
0: ่ะแหมอยากรู้ชื่อเลยอ่ะก็คือพวกที่มันไม่ยิงอ่ะพวกที่มันไม่ยิงก็แหละ
1: ถ้าเป็นนิกอ่ะสมมติว่าจะต้องยิงจุดโทษไม่ต้องแบบแมตช์ระดับฟุตบอลโลกหรอกถ้าแบบตัดสินแบบบอลสื่อก็ได้อ่ะแล้วก็ต้องตัดสินแบบยิงคือเข้ารอบเคยผ่านประสบการณ์นี้ไปแล้วนะ
0: อันนี้ยากเลยว่ะ
1: ก็ไม่ได้อยากยิงนะ
0: เพราะบอลสื่อเราไม่ได้ซ้อมด้วยกันอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นจับเจอกันรวมๆกันมาแล้วแข่งไง
1: คือถ้าเล่นแบบอุ่นเครื่องกระชับมีสนุกอ่ะอยากยิงอยากยิงสนุกแต่พอถ้าแบบต้องเข้ารอบมีแบบความคาดหวังของคนอื่น
0: ๆครับ
1: มันก็เกรงเหมือนกันแล้วยิ่งระดับฟุตบอลโลกจะขนาดไหนยิงเข้าก็ปกติถือว่าเสมอตัวไม่เข้ามานี่คือโอ้โหโดนถล่มยับ
0: ลูกโทษใครยิงไม่เข้าบ้างพูดอย่างงี้ใครยิงไม่เข้าบ้างลูกโทษเนี่ยยิงให้ไม่เข้ายากกว่ายิงให้เข้าอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็พลาดเมสซี่ยังพลาดเลยครับปีนี้
1: ก็มีช่วงหนึ่งเมสซี่ไม่ยอมยิงจุดโทษเลยนะ
0: ช่วงที่ยิงพลาดบ่อยๆใช่ไหม
1: ขอไม่ยิงเลยนะครับ
0: เออแต่จริงถ้าพูดถึงลูกโทษตัวชัวร์สุดพี่แมนนึกถึงใครออกผมมีแต่ผมจะรู้ว่าตรงกันไหม
1: โทษหรอถ้าตลอดกาลเลยใช่ไหม
0: สักคนหนึ่งอ่ะในชื่อที่นึกออกแล้วว่าลูกโทษแม่งได้ตลอดขออภัยครับลูกโทษได้ตลอด ลูกโทษยิงแล้วหายตลอด
1: ถ้าแบบถ้ารุ่นนี้ปัจจุบันจะมีอีวานโทนี่อีวานโทนี่คือยิงจุดโทษเจ้าพ่อจุดโทษ
0: เนี่ยเขายิงแรง
1: แต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนอาจจะนึกถึงอลันเชลเลอร์
0: ถูกต้องคนเดียวกันเชลเลอร์โรนัลดิโญ่อย่างเงี้ยตัวยิงเข้ามุมทางซ้ายคริสเตียโนโรนัลโด้อย่างเงี้ยพวกนี้ก็ยิงชัวร์นะ
1: แต่จะมีคนนึงอ่ะที่เป็นดาวซันโวโดยไม่ยิงจุดโทษ
0: ใครฮะ
1: ฮาแลนด
0: ์อ๋อ
1: คือถ้ายิงจุดโทษไปอีกจะขนาดไหนเกินขนาดไม่ยิงจุดโทษ
0: เกินไปเกินไปเกินไปนะนะฮะอาที่ตกรอบไปแล้วเสียดายใครบ้างพี่แมน
1: เสียดายหมายถึงทีมหรือ
0: ทีมดีครับทีมดีครับ
1: เสียดายเสียดายเยอรมันครับ
0: เต็งระดับเต็งท็อป4อ่ะก่อนคอนเฟิร์มแหละ
1: ถ้าไม่ใช่ทีมท็อปนะผมเสียดายอิหร่านอ่ะเพราะว่าโอ้โหน่าเข้ามากๆแล้วคือทั้งที่แบบยิงแล้วโดน VR จับลำหน้าทดเจ็บชนคานนะฮะเกือบเข้าแล้วไปอีกสนามนึงอ่ะเหมือนเข้ารอบแล้วตกรอบในนัดเดียวกันหลายๆจังหวะ
0: อ๋อเรียลไทม์ใช่ไหมออ
1: สเตรียกับแอลจีเรีย
0: ครับ
1: คือฝั่งพอทีมหนึ่งยิงนำเฮแล้วอิหร่านเฮเข้ารอบแล้วสักพักมันเสมอ
0: ครับ
1: สักพักยิงนำอีกเฮอีกรอบหนึ่งเท่าสองเท่าจนอะไรนะของแอลจีเรีย
0: ครับ
1: เออดึกชื่อไม่ออกเฉยเลย
0: มาเลสเหรอ
1: นิยัตเลสมาเลสไปยิงทดเจ็บนะฮะทดเจ็บแบบจะหมดเวลาอยู่แล้วแล้วถ้าแอลจีเรียชนะวันนั้นอิหร่านเข้าก็ฝั่งอิหร่านก็เฮกันลั่นแล้วนะฮะพอยิงเข้าออสเตรียมานั่งสำรองกับแอลจีเรียเข้าไปปะทะไปวยกันใหญ่เลย
0: ครับ
1: ครับสักพักเปลี่ยนตัวสำรองลงมาทดเจ็บเกินไปแล้วนะเกินจาก5นาทีมันเกินไปประมาณ8นาทีย ิง 3-3 อิหร่านตกรอบอีก
0: โอ้ดูนาทีบ้า
1: คือเนี่ยความน่าเสียดายของอิหร่านอะโอ้แบบโอ้โหคือจะเข้าแล้วจะเข้าอีกจะเข้าแล้วจะอีกตกรอบอยู่ดี
0: คือเสมอมันทุกนัดเลยนะอิหร่านเนี่ยถูกไหมเน
1: ี่ยอิหร่านเหรอ
0: เสมอใช่ไหมเออเสมอทุกนัดเลยพี่แมนแข่ง3เสมอ3ไม่แพ้ใครเลย
1: โอ้เหมือนกีลาซาว
0: ไม่เข้ารอบแต่ไม่ตกรอบ
1: เหมือนเคปเวิร์ดเหมือนเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่อย่าเรียกว่าไม่ชนะใครต้องเรียกว่าไม่แพ้ใครทีมไรพ่าย
0: แต่เข้าที่2เลยอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะกลุ่มนั้นมันไม่ชนะกันเลยอ่ะมีสเปนชนะอยู่ทีมเดียว
1: ก็มีสเปนชนะอุรุกวัยที่เหลือเขาเสมอกันหมด
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อิหร่านนี่เข้าที่9นะในฐานะทีมอันดับที่3ที่จัดว่าดีที่สุดเนี่ยก็สถานะดีดีกว่าเกาหลีใต้นิดนึง
1: เกาหลีใต้ต้องแพ้ไทยตัวเอง
0: ถึงบ้านกันหรือยังไม่รู้เนี่ย
1: ถึงแล้ว
0: ถ
1: ึงแล้วคือแฟนบอลนี่คือไปรุมโห่ของเมียงโบ
0: ธรรมดาโหจริงต้องแยกกันแหละของเมียงโบเนี่ยเป็นเป้าหลักไง
1: นี่ยังไม่เห็นภาพใช่ไหม
0: ไม่เห็น
1: นักบอลเดินก้มหน้าเดินแบบไม่ทักทายไม่หยุดเลย
0: ส่วนเครื่องบินเหรอ
1: ส่วนเครื่องบินก็เดินก้มหน้าไปเลยคือนักบอลน่ะคนที่โดนแฟนบอลเกาหลีใต้โทษก็คือประตูโดนว่าเยอะโดนห้ามเข้าร้านค้าร้านอาหารเลยแต่ฮงมยองโบนี่คือโดนแบนเลยนะไปซื้อของตามร้านอาหารไม่ได้ร้านขายของไม่ได้เลย
0: ต้องใส่แมสจะจำได้
1: แต่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้นะ
0: ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกกีฬามันก็มีแพ้มีชนะ
1: คือครั้งนึงก็เป็นฮีโร่ฮงมยองโบก็คืออยู่ในชุดที่ได้ที่4
0: 2002
1: แล้วก็คุมเกาหลีใต้มานานนะก็มีช่วงที่อาจจะมีโค้ชเจอร์เก้นคลินส์มันมาคุมอยู่ช่วงนึงแล้วก็ฮงมยองโบมาทำตอนนี้กลายเป็นผู้ร้ายไปแล
0: ้
1: วแต่ก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากสิ่งที่เขาทำการตัดสินใจที่อาจจะประมาทเพราะว่าในเกมที่แค่เสมอได้กับแอฟริกาใต้อะไปดรอปไม่เอาซอฮมินลงแล้วก็ไปเปลี่ยนคิมเจออกคิมเจทะเลาะกับมานั่งสำรองกับสตาฟเลยว่าเปลี่ยนทำไม
0: กุดกินใช่ไหม
1: แล้วเปลี่ยนทรงไปสำรองแล้วเหมือนเขาไม่ได้คุยกับแอฟริกาใต้เพราะแอฟริกาใต้ไม่เอาด้วยเขาไม่ได้เอาเสมอด้วยไงก็ทำแบบยิงก็หลุดไปหลุดมา
0: แล้วไปโดน
1: แอฟริกาใต้ยิงตุ้มเข้าเลย
0: ไปโดนแล้วจบเลย
1: ตกรอบเลย
0: น่าเสียดายตรงที่มันอุตส่าห์เปิดมานัดแรกได้แล้วไง3คะแนนแล้วไงชนะเช็กแล้วมันควรจะแบบไม่น่ายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นฮงเมนโบออกแล้วเขาโปรโมททางอาจารย์ปาร์คขึ้นมาเลยเหรอฮะปาร์คฮังโซอ
1: าจารย์ปาร์คก็มาคุมอยู่เมืองการพลังการ
0: แล้วยังไงได้สองจ็อบเหรอฮะ
1: คือปาร์คฮังโซเขาไปตอนที่บินกลับเขามาด้วยนะที่เกาหลีใต้อะ
0: ต้องมาครับต้องมาทีมอะมาพร้อมกัน
1: ก็เขาเป็นสตาฟอยู่นะคือป้าฮังซอเขาน่าจะเซ็นแล้วก็มีโปรเจกต์ระยะยาวกับทางพลังการยูไนเต็ดไปแล้วครับเพื่อจะขึ้นชั้นแล้วก็ทุ่มเงินเต็มที่เนาะกับพลังการที่จะขึ้นชั้นให้ได้ในปีเดียว
0: ที่ตกชั้นมาจากไทยลีก1ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็เปลี่ยนเยอะเลยพลังการทีมงานผู้ฝึกสอนต่างๆโครงสร้างต่าง
1: ๆก็ได้สตาฟเกาหลีก็เซ็นจอร์บาโจมาเพิ่ม
0: อ
1: ย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีน้องออโต้กลับไปทำงานที่เมืองการ
1: ออโต้พันาราย
0: ใช่มีพี่ใหม่พานุพงศ์กลับไปทำงานที่เมืองการ
1: ครับก็เป็นสตาฟแบบดูใช้เรียกว่าพลังอาจจะเกินกว่าที2ด้วยซ้ำนะเพ
0: ื่
1: อจะเอาขึ้นมาให้ได
0: ้นะฮะข้อความเดี๋ยวรอช่วงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถึงตอบข้อความกันเดี๋ยวพรีวิวก็สักเบรกสุดท้ายก็ได้นะพี่แมนนะสั้นๆไม่ต้องยาวมากเราคุยกันไปเรื่อยเดี๋ยวช่วงนี้เราตีหนึ่งกับอีก3นาทีเราพักกันก่อนสักครู่นะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: ทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งส่ง

0: ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: ตีหนึ่งกับอีก8นาทีนะครับเรากลับเข้ามาสู่ในเบรกที่2นะครับของ99 Live บอลโลกนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตี2นะฮะเราก็อยู่กันไปอีกมา1ชั่วโมงก่อนที่เกมฟุตบอลโลกรอบสาย2ทีมในคู่ตี2วันนี้จะลงทำการแข่งขันนะครับก็อยู่กับผมนิกแล้วก็พี่แมนนะคร
2: ับ
1: ครับผมก็คุยกันต่อพี่แมน
2: รายชื่อมาแล้วนะ
1: เอาก่อนเลยไหมรายชื่อของเกมคู่ระหว่างทางสเปนกับออสเตรีย
2: ใช่คร
1: ับ เชิญเลยขอดูสำเนียงคุณนะ
2: โอ้โหครับก็11ตัวจริงฝั่งสเปนนะครับมีอูไนซิมอนเป็นประตูนะครับก็จะเล่นในระบบ 4-2-3-1 นะสเปนแบ็คซ้ายก็จะเป็นทางมาร์กูกูเรย่านะครับแบ็คขวาเป็นทางเปโดปอโลคู่เซ็นเตอร์ก็อเมริกลับบ็อกกับเพาคูบาซี่นะฮะคู่กลางใช้เปดรี่กับโรดี้แล้วก็แนวรุก3คนก็จะเป็นทางอเล็กซ์ปาเอน่าดานี่โอโมแล้วก็ลามินยามาลส่วนหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับมิเกลโอยาซาบาลส่วนออสเตรียวันนี้เซอร์ไพรส์ครับไม่ส่งมาโกอานาโตวิชลงตัวจริงตำแหน่งกองหน้าซึ่งอานาโตวิชนี่ถือว่าเป็นกองหน้าความหวังของพวกเขา
1: ตัวเก่าใช่ไหม
2: มีชื่อสำรองอยู่ตัวเก่าเลยก็ตอนที่พีคสุดน่าจะกับเวสต์แฮม
1: ใช่ใช่ใช่
2: จอมมงจอม
1: แล้วก็ไปอยู่จีนอยู่ด้วยพักหนึ่งบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอานาโตวิช
2: จีนก็ยิงถล่มทลายเลย
1: ธรรมดา
2: น่าจะเคยเจอทีมสโมสรจากไทยแล้วแหละ
1: มันคุ้นเพราะมันเคยเจอสโมสรไทยแล
2: ้
1: ว
2: แหละวันนี้เขาไปเลือกนี่ครับไปใช้ไมเคิลเกโกลิชนะครับก็อาจจะเป็นสายบุนเดสลีกาเพราะว่าโค้ชรับลังนิกไงก็สูงหน้าคนนี้มาจากออสบวกจริงๆก็ถือว่าสูงนะ 1.92 แต่ว่าไม่ใช่กองหน้าแบบสไตล์หน้าเป้าจ๋าๆเพราะว่าเขาเคยเล่นปีกด้วยนะสำหรับเนี่ยแหละที่พูดไปเกโกลิชนะครับส่วนคนอื่น
1: มิชาลเกโกลิช
2: ใช่ครับก็ประตูก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์ชาราเจอร์เหมือนเดิมนะครับแบ็คขวาใช้สเตฟานพอชคู่เซ็นเตอร์ก็เป็นควินดานโซอันนี้ของสเปอร์เล่นกับเดวิดอาราบ้า
1: อาราบ้านี่ได้สังกัด
2: อาราบ้าเล่นเซนเตอร์อยู่นะช่วงหลังๆตอนนี้เขาได้สังกัดแล้วนะหมดสัญญากับมาดริดแล้วแล้วก็คอนรัดไลเมอร์ของไบเยิร์นก็แบ็คซ้ายนะครับกลางคู่เป็นคู่เดิมเป็นคู่หูจากอาเบลไลซิก
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นห้องเครื่องของไลซิกอยู่แล้วนะครับก็คือทางนิโคลัสไซวอลกับทางซาวเวอร์ชาราเจอร
1: ์ครับ
2: แล้วก
1: ็เล่นเหมือนประตูเลยฮะนามสกุลเหมือนประตูเลย
2: ไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะ
1: อ๋อเหรอ
2: คนชาราเจอร์ออสเตรียชื่อนี้เยอะ
1: ครับ
2: นะฮะอดีตแชมป์โลกปิงปองก็ชื่อวอร์เนอร์ชาราเจอร
1: ์อ๋อชาราเจอร์
2: นักปิงปองกัน
1: ไม่ได้เป็นอะไรกัน
2: ชื่อนามสกุลนี้เขามีคนออสเตรียใช้เยอะ
1: ครับ
2: ก็เล่น 4-2-3-1 เหมือนกันนะครับ3แดนบนก็จะเป็นทางโรมาโน่ชมิดไม่ได้เป็นอะไรกับฟาบิโซ่โรมาโน่นะ
1: แต่อันนี้เขาเป็นชื่อไงมิสเตอร์โรมาโน่อันนั้นมันมิสเตอร์ฟาบิซิโอไง
2: แล้วก็หน้าต่ำเนี่ยใช้พอลแวนเนอร์พอลแวนเนอร์นี่เล่นเยาวชนทีมชาติเยอรมันทุกชุดเลยนะ
1: น่าจะเด็กเล่นอยู่20ปี
2: เล่นชุดเยาวชนของเยอรมันทุกชุดแต่ว่าชุดใหญ่เรียกมาเล่นออสเตรียแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์อดีตเด็กเก่าแมนยูกับดอทมุน
1: อยู่6เดือนยังจะโอเคครับผม
2: ก็ถือว่าอยู่มา
1: เขาไม่อยู่ดอทมุน3ปีแล้วเนี่ยคือเขาออกจากแมนยูข่าวเงียบหายเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ตามบุนเดส
2: ไป 2-3 ปีใช่ไ
1: หมนะมาอยู่แมนยูอยู่6เดือนแล้วไปอยู่ดอทมุน3ฤดูกาลแล้วก็เหมือนกัน
2: เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คงเป็นการดรอปอานาโตวิชส่วนทางสเปนนี่จริงๆก็ถือว่าไม่พลิกโผเลยตามคาดหมดเลยนะ
1: นี่อานาโตวิชนี่ดีไม่ดีจะเป็นตัวระดับ Hall of Fame ของฟุตบอลทีมชาติออสเตรียได้เหมือนกันนะเนี่ยตัวดีที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลได้เหมือนกันเนี่ยรับใช้ทีมชาติ136นัดยิงไป49เนี่ย
2: โอ้นะตำนานแล้วแหละ
1: เออนี่ครับอาจจะดีที่สุดตลอดกาลด้วยมั้งเนี่ย
2: คือนิกถ้าถามแบบถ้านึกถึงตำนานนักเตะออสเตรียขึ้นมากระทันหันเลยนึกถึงใคร
1: ตอนนี้ก็ต้องอานาโตวิชนะครับนะนึกให้ลึกจริงๆมันก็จะมี
2: ถ้ารุ่นที่พี่ดูมาจะมีโทนี่โพสเตอร์อันเนี้ยศูนย์หน้าแบบตัวดาวดังยุคหนึ่ง
1: เดี๋ยวก่อนอย่าว่าแต่ตำนานเลยแค่ชื่อกีฬาหนึ่งเอาตอนที่แบบ
2: โอ้ยช่วงที่ดังสุดกับ FC โคโลน
1: ก็จะมีเจเกนมาโชว์ประตูแต่ก็ไม่ได้เด่นอะไรมีปีโปกาเตสอะเอ็มมานูเอลโปกาเตสอดีตกองหลังของเลเวอร์กับมิดเดิลสเบิร์กเนี่ยนึกออกแค่ไหนตอนเนี้ยที่แบบไม่ต้องเปิดอะแต่เดี๋ยวเปิดมันจะคุ้นขึ้นมาอีกเยอะแหละแต่ว่าถ้านึกออกไม่เปิดก็เท่านี้ครับตอนนี
2: ้
1: เออประมาณนี
2: ้ออสเตรียอาจจะไม่ใช่ทีมที่เข้ามาบอลโลกเป็นประจำมาเลยขนาดนั้น
1: แต่ว่ายูโรเขาก็มาได้เรื่อยๆนะเออแต่ว่าแหมลุงลาฟนี่ก็ไม่แย่แหละอย่างน้อยพาทีมเข้าน็อกเอาท์ได้คือตอนนี้ฟุตบอลโลกสำหรับทีมพอมันเป็น48ทีมสำหรับทีมระดับกลางๆกับทีมเล็กเนี่ยโอ้พอมันเข้าน็อกเอาท์ได้ก็โอเคแล้วเนาะ
2: ครับ
1: นะฮะสเปนมีการปรับอะไรเยอะไหมฮะจากในรอบแรกก็ดูชุดใหญ่ของเขาก็น่าจะชุดนี้แหละเนาะ
2: ก็ได้ตัวหลักมาครบ พอสมควรแล้วมียามาลก็ลงต่อเนื่องมาแล้วนะครับหลังจากที่นัดแรกไม่ได้ใช้เนาะที่เป็นรอบแบ่งกลุ่
1: ม
2: นะครับ
1: เด็กยาลาเน
2: า
1: ะ
2: ก็ขนาดอย่างมาตินทางซูบิเมนดี
1: ้
2: กับอาร์เซนอลคือเก่งๆเล่นกับสเปนยังไม่ได้ลงเลย
1: โอ้โหคือตัวข้างบนของสเปนมันต้องเป็นสไตล์ที่โค้ชชอบจริงนะ
2: ครับจริงๆนะถ้าขัดใจนิดนึงอ่ะแต่ว่าอาจจะลงตัวสำหรับทางสเปนสำหรับโค้ชเดลาฟูเอนเต้ละก็คือประตูจริงๆผมชอบเดบิดลายาของอาร์เซนอลเจ้าของรางวัลถุงมือทองคำของพรีเมียร์ลีกนะจังหวะเซฟเยอะมากๆเก็บคลีนชีทเยอะสุดในพรีเมียร์ลีก
1: เข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีก
2: อ๋อใช่แล้วก็ยังคงเป็นมือสองรองจากอูไนซิมอน
1: คือซิมอนนี่ก็ยืนมือหนึ่งมาหลายปีแล้วนะฮะ
2: ก็เขาใช้ว่าเพราะว่าซิมอนเนี่ยเล่นกับชุดนี้มานานนะแต่รุ่นเยาวชนโตมาด้วยกันอะไรอย่างนั้นซึ่งอูไนซิมอนก็ไม่ได้ผ่านประสบการณ์เป็นแชมป์มานะ
1: เออก็บินเบาเขา
2: อยู่ทีมที่ลุ้นแชมป์ยากอ่ะ
1: การเตือนผู้สาวประตูที่มาตรฐานคงเส้นคงวางไงพลาดก็ไม่ได้พลาดชัดมากอะไรเงี้ยลูกไม่ยากจนเกินไปก็ได้หมดยกเว้นว่าลูกยากจริงก็คือผู้สาวประตูเปลี่ยนยากอ่ะถ้ามันไม่ได้พลาดกันจริงๆแล้วมันอยู่ที่โค้ชชอบจริงๆนะอย่างตอนดาวิดลาย่าหลายย้ายมาช่วงแรกนี่ก็ไม่ได้วัดมาแล้วได้ยืนเลยนะก็ต้องมาเป็นสำรองของแรมสเดลก่อน
2: ลาย่าเป็นประตูสเปนที่ไม่เคยขายแข่งในสเปนแปลกไหม
1: แต่ดัง
2: ก็โตมากับบอลอังกฤษ
1: ใช่
2: นะครับแต่ขึ้นมาเป็นประตูที่ใช้เท้าได้ใช้ได้
1: ก็ในอนาคตก็คงจะได้กลับบ้านแหละนะฮะแต่ไหนชื่อมาแล้วพี่แมนก็เอาสักหน่อยดิฮะดูรูปการจะออกมายังไงคู่นี้น่าจะสนุกนะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งที่สองเนี่ยผมว่าสนุกนะคู่นี
2: ้คือด้วยความเป็นทีมยุโรปด้วยกันอ่ะเขารู้สไตล์เป็นอย่างดีมันอาจจะเป็นอะไรที่สเปนอาจจะต้องระวังเยอะกว่าทีมจากต่างทวีปด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: นะเพราะเราก็เคยเห็นแบบสเปนฟุตบอลโลกครั้งก่อนนัดแรกอะไรเงี้ยเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็เคยมาแล้วแต่นี่มันเป็นรอบล็อกเอาท์ผมว่าความละเอียดจะมากขึ้นมันนัดเดียวจบอ่ะนะครับก็ออสเตรียอาวุธที่จะไปสร้างปัญหาให้กับสเปนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร
1: ่ออสเตรียรอบแรกนี่ก็4แต้มนะชนะนัดนึง
2: ประตูเยอะ
1: เสมอ1แล้วก็แพ้1โอ้เสียไป6ลูก
2: ครับ
1: โดนหลักๆแล้วก็คือโดนอาเจนกับโดนแอลจีเรียจะยิงไป3ที
2: ก็โดนอาเจนไป3-0เมสซี่เดินมายิง
1: ครับโอ้โหเดินยิง
2: แฮตทริกไปเลย
1: เล่นสนุกเลยเมสซี่วันนั้นเล่นเพลินเลยนะ
2: โอ้เล่นเป็นเหมือนแบบสวนหลังบ้านโผล่มายิง
1: ครับ
2: คนอื่นวิ่งไล่แต่เมสซี่เขาไม่ได้แบบยืนดูไม่เล่นเกมรับนะก็เขาวิเคราะห์กันว่าการยืนการเดินของเมสซี่มันเป็นการขวางลายในการจ่าย
1: อุ้ยช่วงหลังตั้งแต่เขาสัก3-4เขาไม่ได้วิ่งเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
2: เขา
1: เคลื่อนตัวน้อยแต่ทุกคนนะพร้อมจะเคลื่อนเพื่อเขานะ
2: ครับแล้วเมสซี่นี่คือความแปลกอย่างนึงนะคือฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆนั้นๆน่ะเขาไม่ประสบความสำเร็จเขามาประสบความสำเร็จคือฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดเนี่ยนะฮะในวัยเท่าไหร่4ปีที่แล้วคือเขา35
1: ตอนนี้39
2: ตอนนี้39
1: เดี๋ยว43เจอกันอีก
2: บอกว่าครั้งสุดท้าย
1: เอาจบแล้ว
2: ครั้งที่แล้วก็พูดอย่างน
1: ี้
2: แต่ครั้งนี้ผมว่าถ้าเขาจบด้วยการเป็นแชมป์อีกนะมันก็แฮปปี้เอนดิ้งสุดๆแล้ว
1: มันต้องเลิกเลยครั้งที่แล้วพี่แมนคนบ้าอะไรได้แชมป์ที่รอมานานแล้วยังไม่เลิกโหว่าแกคือแกเล่นด้วยความรักจริงๆนะฟุตบอลน่ะคือแกลงครั้งที่แล้วประกาศเลิกหลังจากที่จบเกมนัดชิงชนะเลิศที่ชนะฝรั่งเศสอ่ะประกาศลงที่กาตาร์นั้นใส่เสื้อจักรพรรดิใส่เสื้อของเอ้าโคตรเท่เลย
2: ตอนนั้นยังลงอยู่ในเพจยังลงอยู่เลยว่านี่คือการแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งของเมสซี่ที่สุดแล้ว
1: ไม่เลิก
2: เล่นต่อ แต่คนหนึ่งที่ไม่เคยพูดว่าจะเลิกก็คือคริสเตียโนโรนัลโด50ก็อาจจะเล่น
1: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคริสเตียโนโรนัลโดตอนนี
2: ้41
1: 41รอบหน้า45แล้วทำเป็นเล่นไปนะแล้วถ้าเขายังเล่นต่อมันก็ไม่มีเหตุผลที่โค้ชคนไหนก็ตามจะไม่เรียกเลยนะถูกไห
2: มแต่ถ้าตอนนี
1: ้ก็
2: ถือว่ายัง
1: กล้าเหรอ
2: ก็ยังเก่งมากๆอ่ะนะ
1: เออกล้าเหรอเออนะครับเอาพี่แมนมีข้อความฮันส์แครงเกิลตำนานออสเตรีย
2: โอ้น่าจะเกิดไม่ทันนะ
1: เออ
2: ใครอ่ะ
1: น่าจะนะไม่รู้ข้อความเข้ามาร
2: ุ่นประมาณเจนรุ่นไหนนะฮะ
1: นะฮะ
2: ชื่ออะไรนะ
1: ฮันส์แครงเกิลมาเป็นภาษาไทยด้วยแครงด้วย
2: อ๋อเจอแล้วคือเซิร์ชในวิกิพีเดีย
1: ขึ้นเลยเหรอขึ้นเลย
2: 1973-1985
1: โอ้โห
2: 1985พี่อายุเพิ่ง4ขวบ
1: 73นี่หลังได้20ปีผม
2: เกิด
1: นะ
2: ครับ
1: ตอนนี้เขาเล่นทีมชาติครั้งแรกอ่ะเขาเล่นตรงไหนฮะ
2: ตอนนี้73แล้วนะ
1: เขาเล่นตรงไหนฮะ
2: ดูนี่ข้อมูลเนี่ยเขาบอกเป็นกองหน้าครับผม
1: ยิงเยอะมั้ยล่ะก็ดูแค่นั้นแหละว่ายิงเยอะ
2: ก็เล่นทีมชาติ69นัดยิง34ลูก
1: ก็2นัดลูกนึง
2: แต่เล่นในลีกในออสเตรียหมดเลยนะอ๋อมีบาร์เซโลนาด้วยอ๋อตอนนั้นบาร์เซโลนาคนนึงนะเล่น16นัดยิง34ลูกเป็นช่วงยุค80เนี่ย
1: 16นัด34ลูก
2: 46นัด34ลูก
1: โอ้ก็แสดงว่าก็ใช้ได้จัดจ้าแหละถ้าตัวเลขแบบเนี้ยนะเออ
2: ส่วนแบบว่าคุณพี่เขาต้องแบบเป็นยุค80ที่เขาดูบอลที่ CSS มา
1: ใช่แสดงว่าคุณพี่เขาอายุไม่น้อยหรอก
2: แต่เขาน่าจะทานโทนี่โพสเตอร์แบบผม
1: 1125โทนี่โพสเตอร์
2: โทนี่โพสเตอร์ดังมากนะ
1: ไม่ทัน
2: กับโคโลนี่คือเทพเลยศูนย์หน้าที่ดีสุดคนนึงตลอดกาลของออสเตรีย
1: ครับนะฮะแล้วก็ส่วนที่ขอผลบอลเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวพี่แมนเขาฟันธงสเปนกับออสเตรียก่อนพี่แมน
2: ข่าว
1: ตอนนี้ดีกว่า90นาทีจบไหมแล้วสเปนยังไม่เสียประตูเลยนะคือผมว่าสเปนอ่ะหนึ่งคือแพ้ยากเพราะอะไรรู้ป่ะบอลอยู่
2: ต่อบอลอยู่ข้างเดียว
1: ใช่มันเขาคือเขาไม่ให้คู่แข่งของบอลไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้คู่แข่งของ

0: ตวิชซาบิเซอร์อ่ะเป็น30อัพหมดแล้ว
1: น
0: ะฮะก็อาจจะไม่ได้มีความเร็วที่จะไปแบบสวนกลับก
1: ็
0: คงต้องไปหวังพวกการโยนลูกบอมหรือลูกเซตพีต่างๆ
1: ลูกผีจับยัดอะไรก็ว่าตามใช่ไหม
0: คือถ้าไปบุกแรกกับสเปนมีสิทธิ์โดนมากอ่ะโดนหลายลูก
1: เขาต่อบอลปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กถึงหน้าประตูแล้วนะ
0: มาดูกลางดูปีกดูสเปนแต่ละคนเป็นพวกอินดิวิดวลจริงๆทั้งนั้น
1: บาเอน่าเนี่ยไม่ได้ตามจริงๆนะ
0: บาเอน่าคนยิงอุรุกวัยนะที่สุดนัดล่าสุดยังไง
1: แอตมาดริดเหร
0: อก
1: ็ถือว่าใช่ไหม
0: กำลังมาแรงเลยแหละนะครับก็จริงๆตำแหน่งนี้มันของนิโก้วิลเลียม
1: เนี่ยนี่ก็สเปนก็ยังเล่นโดยที่ไม่มีสไตรเกอร์เหมือนเดิมนะเนี่ย
0: โอยาซาบาวนี่ถือว่าดีสุดของชุดนี้แล้วนิโก้โอยาซาบาว
1: ถ้าจะหาเบอร์เก้าอ่ะนะ
0: ครับก็ถือว่าเบียดเฟรนตอเรสได้นะก็เป็นกองหน้าใช้ว่าเป็นตัวเป้าแล้วแหละที่มีอยู
1: ่คือคุณต้องนึกถึงบรรดานักกีฬากองหน้าที่เป็นพวกโป้งสไตรเกอร์ให้ออกอ่ะบีย่าเฟรนตอเรสเฟรนโดมาเรียนเตสลาอูนเนี่ยนี่คือกองหน้าไงแต
0: ่
1: เนี่ยมันคือกึ่งอ่ะ AMC ไปเล่นเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าปีกมาเล่นเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยคือสเปนเป็นอย่างนี้มานานแล้ว
0: ก็เหมือนขาดกองหน้าสไตรเกอร์มานานนะ
1: ก็อู๋ตั้งแต่หมดบีย่ากับตอเรสนี่ก็แทบจะหมดเลยมั้งคือมันมีให้ใช้แหละแต่ว่าไม่ใช้ไง
0: ครับ
1: มันอาจจะดูโค้ชมองแล้วไม่ถึงอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะมีแต่ไม่ใช่แบบตัวระดับที่เป็นท็อปคลาสเหมือนสมัยก่อน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ผมว่าคู่นี้
0: ก็พลิกยากอยู่
1: ว่าออสเตรียก็คงมีวิธีการที่จะมาทำให้สเปนลำบากใจในระดับหนึ่งนะก็คงจะไม่โดนง่ายคืออย่าไปโดนง่ายแล้วกันเพราะว่าโดนแล้วเอาคืนยากแล้วดูเกมรับเขา3รอบ3นัดเขายังไม่เสียประตูนะว่าเขามีดีในระดับหนึ่งแหละสำหรับทางกระทิงดุเนี่ย
0: ก็ถ้าอีกมุมหนึ่งนะก็คือกองหลังอย่างอาราบ้าเขาคุ้นเคยกับบอลสเปน
1: เล็กอะแล้วทำไมเขาต้องมาเล่นข้างในด้วยอาราบ้าเนี่ย
0: อาราบ้าเล่นเซนเตอร์มานานแล้วนะช่วงหลังๆเนี่ย
1: ต้องเหมาะกับการยืนหลัง3มากกว่าไห
0: ม
1: ไม่ค่อยได้ตามเหมือนกันแล้วยืนหลัง4แบบนี้เนี่ยมันต้องยืนปากกาตัวกลาง2คนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนเขาโด่งดังในการเล่นเกมบุกไม่ใช่หรอ
0: ดันโซแหละที่เล่นลูกกาอากาศได้ดีอ่ะสเปอร์นะก็แต่ก่อนเขาตัวฟรีคิกเลย
1: อ
0: าราบ้าแบบจอมเลื้อยจอมลากจอมบุกแล้วก็อายุมากขึ้นก็ขยับมาเล่นเซนเตอร์แล้วนะครับเป็นสต็อปฝั่งซ้าย
1: คือสเปนก็ระวังเกมสวนกลับแหละระวังจังหวะผิดพลาดส่วนบุคคลน่ะจังหวะที่มันก็ผมก็ดูออสเตรียเขาก็ลุงลาเพราะว่าคงมีทีเด็ดนะ
0: โอ้ลุงลาบนี่แฟนแมนยูน่าจะจำได้ดี
1: คือหรือไม่เคยจำแล้วลืมไปหมดแล้ว
0: เป็นโค้ชที่
1: จิตวิทยาสูง
0: เขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องของแท็กติกที่อาจจะกับบอลเยอรมันอ่ะดีนะก
1: ับ
0: สโมสรเขาทำอาเบเลซิกใช่ไห
1: ม
0: ตอนนั้นก็ดีมากๆนะครับแต่พอมาอยู่อังกฤษคือโหคือเสียคนไปเลยอ่ะครับ
1: ไม่มันก็ว่าพูดยากแมนงานขัดตาทับงานมาไม่ได้มีซีซั่น
0: ด้วยคือผมไม่ได้มาเป็นโค้ชตอนแรกเขามาเป็นอะไรสปอร์ตดีเรคเตอร์นะ
1: แล้วก็ลงมาช่วยอ่ะก
0: ็ครับ
1: ก็ยังไงฮะก็ผมคิดว่าอาจจะ
0: คือคนนี้คือคนที่คิดคนเกเกนเพซซิ่งนะร
1: ับ
0: ลังนี่กัน
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ว่ากลายเป็นว่าคนอื่นเอาไปใช้ดังกว่าตัวเองหมดแล้ว
0: เพราะว่าลูกศิษย์เขาทั้งหลายเจเกนคอฟนาเกลสมันโทมัสทูเคิลโอลิเวอร์กลาสเนอร์เนี่ยคือลูกศิษย์ของรับลังนี่อ๋อ
1: เหรอ
0: ใช่
1: อืม
0: ก็
1: เป็นไปได้นะ
0: ได้อิทธิพลมาจากรับลังนี่นี่แหละ
1: ครับ
0: เพราะเป็นอาจารย์ของคนเหล่านี้หมดเลย
1: อ๋อครับผมลุงลาบปัจจุบันก็ทำทีมชาติอย่างเดียวก็เลยออก
0: จากแมนยูเจเกนคอฟเขาจะกลับมาคุมทีมชาติเยอรมัน
1: อ๋อดูได้นะก็สมันออกใช่ไหม
0: ออกแล้วก็เนี่ยมีกระแสอยู่ว่าเจเกนคล็อปจะว่าจะรีเทิร์นหลังจากหายไป2ปี
1: มันก็ต้องเขาแล้วแ
0: หละแต่ตอนนี้บทบาทของเจเกนคล็อปเขาไปไกลกว่าการเป็นโค้ชไปแล้วเขาเป็นแบบผู้บริหารโครงการให้กับสโมสรในเครือของเรดบูลไง
1: อ
0: ๋อที่ล่าสุดอาบีโอมิยะอดิจาที่สุพนัทเหมือนตาไปเล่น
1: ครับ
0: ก็เป็นหนึ่งในเครือหนึ่งในทีมในเครืออ
1: ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ก็ต้องดูแต่ว่ามันผมว่ามันก็ได้แล้วทำทีมชาติงานไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงอ
0: าจจะท้าทายเพราะเป็นงานที่เขายังไม่เคยนะ
1: คือโค้ชทุกคนอะที่ประสบความสำเร็จในระดับสโมสรสุดท้ายนะมันต้องจับงานทีมชาติบ้างมันจะได้ครบไง
0: มันอาจจะสุดนะชีวิตนึง
1: ใช่อาเชโรตติอย่างเงี้ยยังมาจับทีมชาติเลยไปอยู่ดีข้ามสายพันธุ์ไปคุมบราซิลอย่างเงี้ยพี่แมนอ่ะคู่นี้เอาให้มันจบพี่แมนผมว่าประตูไม่เยอะแล้วกันคู่นี้มันน่าจะเป็นเกมที่ทางออสเตรียเขาตึงใส่อ่ะถ้าสเปนยิงไม่ได้ก็ยิ่งเครียดไปออสเตรียไม่เครียดหรอกออสเตรียเขาพร้อมต่อเวลา
0: ก็มองว่าเป็นมุมที่ถ้าใน90นาทีว่าน่าจะมี2หน้านะคาดการณ์ก็คือถ้าไม่เสมอกันสเปนน่าจะชนะเพราะว่า อยู่ที่สเปนยิงได้ไหม
1: คือนั่นแหละแต่อย่าไปโดนลูกแรกไวแบบอังกฤษเมื่อคืนนะเกมจะเป็นทรงนั้นเลยอ่ะทรงต้องบุกถล่มอย่างนั้นแล้วก็ต่อบอลมันก็จะตันไปหมดนะพื้นที่มันก็จะเต็มไปหมดข้างหน้า
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ดูอาวุธของออสเตรียยังไม่ค่อยหลากหลายนะ ในการเขาทำอ่ะที่ผ่านมาคืออันโตวิชก็คือแบบเก็บบอลได้ค้ำได้

0: ไอจีได้เข้าฮอสได้อยู่ที่ว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นมาจากคลาดไลเมอร
1: ์ครับ
0: เพราะที่เหลือก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทกับเกมรุกมีมาเซลซาบิเซอร์อีกคนที่เด่น
1: ก็ยังเป็นตัวโฮลดิ้งมากกว่าไหมสมิธเซอร์เนี่ยหรือว่าบุกละเป็นตัวบุก
0: ก็บุกนะเป็นกลางที่ยิงประตูได้เยอะแต่สโมสรก็ถ้าจะมีชื่อคนทำประตูก็อาจจะเป็นซาบิเซอร์นี่แหละ
1: มองซาบิเซอร์มากกว่าเกโกลิชใช่ไหม
0: เกโกลิชผมว่าเขาเอาไว้ค้ำอ่ะด้วยความสูง
1: แต่เดี๋ยวอาราตวิกก็มาข้างหลัง
0: ต้องใช้ยังไงต้องลง
1: อาจจะเรื่องของพละกำลังก็แหละเพราะเล่นกับสเปนคุณต้องไล่นะ
0: คือถ้าไม่อาจจะมีแบบ
1: คุณไม่ไล่คุณไม่ได้บอลนะเล่นกับสเปนอ่ะ
0: ความฟิตเต็มร้อยไหมคือใช่ที่ดินพวกนี้พูดถูกก็คือช่วงของการไล่บอลเนี่ยไล่เพรสเนี่ยมันน่าจะใช้พลังเยอะ
1: ใช่ก็เอามาเล่นสักครึ่งหลังผมว่าต้นครึ่งหลังอาจจะลงเลยก็ได้อะไรเงี้ย
0: ครับหรือไม่ถ้าเกิดสกอร์ถูกนำไปก่อนอาจจะต้องเปลี่ยนเร็วไม่งั้นอาจช้าเกินไปเพราะถ้าโดนลูกแรกไปปั๊บลูกแรกผมอาจเกมอาจจะไม่ถึงเปลี่ยนแบบต้องไปบุกสู้แต่ถ้าโดน2ขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนก็ช้าแล้วนะ
1: ครับ
0: จะไล่ก็ไล่ยากแล้ว
1: โอเคก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าสเปนไม่พลาดหรอกไม่น่าจะตามเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์หรอกกลับไปหรอกแล้วตอนนี้จะไปตามก็ไม่เจอที่สนามบินแล้วด้วยนะเพราะเขาน่าจะกลับถึงบ้านกันหมดแล้วแหละเนื้อ
0: มันจะกล่อยเอา
1: เ
0: นี่ย
1: ก็ให้ไปต่อแล้วกันสเปนแต่ว่าลุ้นลูกสองกันก็เหนื่อยหน่อยนะคุณผู้ชมนะสำหรับคนที่แบบว่าจะแบบว่ามุ่งมั่นจะบอกตรงเพราะว่าลาตินิกก็คงเล่นเกมรับเป็นอะเนาะนะฮะอีกสองคู่
0: เ
1: ลข5ทีไปดูโปรตุเกสกับโครเอเชียก็ได้พี่แมน6โมงเช้าครับ
0: ก็เป็นศึกของทีมที่แบบอาวุโสอะผู้เล่นอาวุโสเยอะนะโปรตุเกสจริงๆโปรตุเกสผมว่าเป็นทีมที่มีกองกลางดีสุดทีหนึ่งของบอลโลกครั้งนี้เลยนะ
1: ขุ
0: มกำลังกองกลางเขาดีมากเลยนะ
1: ขอดูหน่อย
0: โอ้โหคือวิตินยาลูเนเวสโรนโดนี่กองหน้าเนอะ
1: โรนโดกองหน้าวินดินยาเนเวสบูโน่ฟาน
0: า
1: เดส
0: บูโน่ฟานานซ
1: ์บูโน่ฟานานซ
0: ์ครับ
1: หมดยัง
0: เดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกเฉยเลย
1: เดี๋ยวเปิดดิ
0: ไอเนี่ยของเปเช่อะเฮ้ยลืมนึกติดที่ปากอะ
1: เฮ้ยเดี๋ยว
0: นี่
1: เรามาแล้วใจเย็นอินเทอร์เน็ตมาแล้ว
0: เอ้ยนึก
1: เบรนโดซินวาชูอัลเนเวสชูอัลเนเวสไงปารีสไงลูเบนแล้วก็วินดินยา
0: ชูอัลเนเวส
1: ใช่แมตต์ซินวามาติอัสนูนเยสของซิตี้
0: จาวเนเวสอีกคน
1: อัน
0: นี้มาติอัสนูนเยสของแมนซิตี้ด้วยครับแล้วก็ศูนย์หน้าก็โรนัลโดต้องลงก่อนแหละจริงๆอีกคนที่เด่นนะดาวรุ่งขึ้นมาคือลูกชายของเซโจคอนไซเซาที่อยู่ยูเอ
1: ฟรานซิสโกคอนไซเซา23ปี
0: ก็ยังไม่ค่อยได้โอกาสเท่าไหร
1: ่นี่แหล่งรวมปีกระดับเทพทั้งนั้นเลยนะพี่แมนเฟลิกเรอัลเนโตกูเอเดส
0: ไอ้อย่างตินเกานี่ก็เทพบอลเด็กสมัยก่อนนะ
1: ฮ
0: ะเล่นในสเปนไม่ลุ้งเต็มที่ไงก็กลับไปเล่นในลีกโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอน
1: ครับ
0: ตอนที่มาอยู่บาร์เซโลนาตอนนั้นคือฮาเลยนะแต่ว่าเล่นไม่ออกเท่าไหร่
1: ตินเกาเหรอ
0: ตินเกาตินเกานี่เล่นเยาวชนอยู่21ของลีกโปรตุเกส
1: ครับ
0: เจอกับเชียร์พิพัฒน์สุพรรณเทศของเรา
1: อ๋อเหรอน้องเจ
0: ตตอนนั้นเล่นเอสโตริลเจตเล่าให้ฟังก็ต้องดวลกันมาตั้งแต่รุ่นเยาวชน18ปี21ปีเจอกันมาตลอด
1: คร
0: ับ แต่ตินเกาก็คือขึ้นไประดับไปสู่ระดับแบบทีมท็อปๆเลยไปแล้วนะ
1: ตอนนี้อยู่กับลิสบอน
0: ใ
1: ช่ไหมฮะ
0: ก็รุ่นเจนเดียวกันกับเจ้าเจตนั่นแหละ
1: คือกลายเป็นดูชื่อโปรตุเกสแล้วเนี่ยมันดีแค่กลางกับแม่นะหลังก็ธรรมดานะพี่แม่นะก็ไม่ได้ดูว้า
0: ก็ดีไม่ได้เป๊ะมาเล่นอ่ะครับ
1: คราวที่แล้วยังเจอในยูโรป่ะ
0: คุณลืมคนนี้ได้ไง
1: ใครฮะ
0: ดีโก้ดาโลท็อปคลาสจะตายเก่งนะ
1: เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งในช่วงที่ชูอัลคานเซโลมันเริ่มโรยเนี่ยผมว่ามีดีอาร์ตคนเดียวเลยที่ดูดีเนี
0: ่
1: ยแล้วก็ถ้าดีอาร์ตช่วงหลังก็ไม่ดีมากด้วยนะฮะก็เป็นไงอ่ะโปรตุเกสรอบแรกดูแล้วโอเคไหมล่ะชนะใครมาบ้างชนะอุซเบย์5-0เสมอเริ่มจากการเสมอเฮ้ยคองโกมันก็สู้กับทีมท็อปยุโรปได้2ทีมเลยนะ
0: ครับไอ้นั้นเสมอโคลอมเบียนี่คือกอดคอเข้ารอบอ่ะนะ
1: แล้วก็สำรองแล้วมั้งดูทรงเนี่ยแต่ไม่ได้ดวงนะแต่ดูแล้วน่าจะแนวนั้นแหละนัดสุดท้ายนะฮะแต่ชนะอุซเบย์5-0ก็โปรตุเกสจริงก็ไม่ได้ดูดีมากนะคือเขาคือชนะทีมที่มันควรจะต้องชนะอยู่แล้วแค่นั้นเองนะรอบแรกอ่ะถูกไหมพี่แมน
0: ครับ
1: อย่างคองโกคุณก็ต้องเหนือกว่าเขาเยอะแต่คุณก็ปิดเขาไม่ได้อย่างโคลอมเบียอย่างเงี้ยคือก็ควรจะต้องชนะให้ได้แต่ก็ชนะไม่ได้แต่ว่าก็โอเคเข้ารอบมาได
0: ้
1: ไม่มีปัญหา
0: โปรตุเกสก็โค้ชเป็นโรเบโต้มาร์ติเนสก็เคยทำเบลเยียมตอนบอลโลกครั้งก่อนนะบอลโลกตอนที่ชนะญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะที
1: ่
0: โยนใส่ให้เฟรนี่มงอ่ะ
1: 18ญี่ปุ่นนำ2-0
0: ใช่
1: นะฮะ
0: แล้วก็แต่ฝั่งของโครเอเชียเนี่ยคือโค้ชที่เก่งมากๆในการทำทีมชาตินะ
1: ซัตโกดาลิช
0: คือคน

0: ที่ทำให้โครเอเชียได้รองแชมป์โลกกับอันดับ3ติดต่อกัน2ฟุตบอลโลก
1: โอ้ปีนี้คุมทีมครบ10ปีแล้วเนี่ยซัตโกดาริช
0: ใช่ก็เขาได้เป็นแบบพลเมืองกิติประสาทของโครเอเชียด้วยนะฮะคือเป็นโค้ชที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย
1: ครับ
0: ก็จริงโครเอเชียก็เป็นทีมอายุเยอะ
1: จริงเมื่อก่อนคิดว่าสลาเวนบิลิชนี่อาจจะดีมากๆนะแต่ดาริชมายังดูอยู่ได้ยาวนานกว่าเนาะ
0: ครับก็กับทีมชาติสลาเวนบิลิชคุมไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะ
1: ครับไม่เป็นรูปธรรมไง
0: ใช
1: ่นะ
0: ดู
1: คู่นี้น่าดูกว่าค
0: ู่
1: แรกนะกว่าคู่แรกนะเนี่ย
0: โรนัลโดดวลกับลูก้าโมดิช
1: อายุเท่ากันไหมฮะโมดิช40โรนัลโด10ก็พอๆกันอ่ะเพื่อนกันเล่นที่มาดริดมาด้วยกัน
0: รอบไอ้คัดเลือกโซนยุโรปเพิ่งจะฉลองวันเกิดโมดิชไปเองใช่ไหมก็40
1: นี่โครเอเชียนี่จบฟุตบอลโลกครั้งนี้เลิกกี่คนครับเนี่ยเป็นอีสิทธิ์หนึ่งแหละไอ้คาร์มาลิตอีกคนแหละโมดิชอีกคนแหละ
0: ปาสลิตไหม
1: โอ้โหนี่เป็นนักกีฬาที่ดังมากเลยนะพี่แมนแต่ว่าคนไทยรู้จักกันแต่ชื่อไม่เคยเห็นฟอร์ม
0: มี2คนนะปาสลิตอ
1: ่ะจริงเหรอมีใครกัน
0: มีปาสลิตอยู่2ชื่ออ ่ะ
1: อันนี้เขามี2ชื่อเลยเหรอม
0: ี
1: ก็เราก็รู้จักมาริโอเนี่ยอยู่คนเดียวนะอีกคนใครวะมาโก้ปาสลิต
0: มาโก้ปาสลิตมาริโอปาสลิตกับมาโก้ปาสลิต
1: อันนี้ไม่รู้จัก
0: แต่เราไปอ่านปาสลิตไงมันจึงปาสลิชใช่ไหม
1: ปาสลิชคนไทยก็มาแซวกันไงนะฮะ
0: ก็ผมมองว่าโครเอเชียกองหลังดูจะไม่ดีเหมือนยุคก่อนๆแล้วนะ
1: อย่างยอสโกกวาร์ดิโอก็ยังฟอร์มไม่ดีเลยในช่วง
0: ไม่สมบูรณ์ก็กับแมนซิตี้ก็เจ็บไปนานนะครับ
1: อย่างไออันนี้มันอ่านว่าอะไร
0: เขาจะใช้ชูดาโล
1: ดูเย่เซราชาหรอ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: เบอร์ห้าเนี่ย
0: ดูเย่ชาเลต้าชาน
1: ะฮะก็เห็นยืนมาช่วงหลัง
0: ลงรอบคัดเลือกแต่ตัวหลักเขาจะใช้โจซิฟซูตาโร่เล่นกับไอชาเลต้าซาเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะกาดิโอว่าเจ็บไปนาน
1: ตรงกลางก็โควาซิตโมดิช
0: ครับริมเส้นก็โจซิฟสตานิซิชใช่ไหม
1: ก็ตัวโครเอเชียผมว่าดูก็ไอรอบสักครั้งก่อนหน้านี้น่าจะดูสดกว่าเนาะรอบนี้มันดูแบบอายุ
0: ก็ดูกองหน้าดิ37 35 34
1: รอบนี้มันดูแบบว่ามันกลายเป็นจะโอ้อายุมันเยอะกันไปหลายคนแล้วอะแต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละเนี่ยโควาซิชก็อาจจะครั้งสุดท้ายเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: โควาซิชก็32แล้ว
1: นะฮะสนุกคู่นี้สนุกผมว่าม
0: ันน่าจะทันกันนะ
1: บอลทันกันเจอกันบอลแทบไม่ขี่กันมาก
0: เป็นบอลกับเทคนิคทั้งคู่ด้วย
1: แล้วโครเอเชียเป็นทีมที่เล่นรอบน็อกเอาท์ทัวร์นาเมนต์เก่งอะ
0: ใช่
1: มีวิธีการ
0: เป็นทีมที่เขาเล่นแล้วเขาแพ้ยาก
1: ใช่เจาะยากด้วยแล้วก็แบบมีความเฉียบคมในการเล่นนะฮะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถึงรอบชิงอะไรอย่างงี้หรอกนะแต่ว่าเอ้ยเขาก็ถึงรอบชิงมาทีนี่ฟุตบอลโลก
0: ก็รองแชมป์มาที
1: นี่นะแล้วก
0: ็มีความคล้ายกันนี่คือ2ทีมเนี้ยเวลาเจอทีมไหนมักจะเป็นฝั่งครองบอลได้มากกว่า
1: อ
0: ันนี้มาเจอกันก็น่าสนใจว่าแล้วใครจะครองบอลมากกว่าแล้วรูปเกมมันจะเป็นยังไงมันจะเปิดแลกกันเลยมั้ยเพราะดูแล้วก็เป็นสไตล์แบบบุกทั้งคู่เลยไม่ใช่เป็นพวกดูทรงรักษาแบบเชฟอะไรเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่อาจจะต้องดูตรงที่เรื่องของแบบเรียกว่าเป็นยูนิตี้ของทีมด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: ความสามัคคีหรือว่าการที่จะรวมพลังให้เป็น11คนสู้กันว่าโปรตุเกสอาจจะมีเสียงวิจารณ์บ้างนะฮะจากทั่วโลกนะไม่ใช่จากเรานะจากทั่วโลกอาจจะมองว่าบางทีศูนย์กลางไปอยู่ที่โรนัลโดแล้วอาจจะต่างจากความเป็นอย่างที่อาร์เจนตินาเป็นกับเมซี่
1: มันต่างกันจริงๆ
0: เพราะว่านักเตะของอาร์เจนติน่าเหมือนเล่นถวายหัวให้เมซี
1: ่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้เมซี่ได้แชมป์
0: เป็นบอดี้การ์ดเป็นแบบพร้อมที่จะแบบให้เมซี่เป็นคนยิงอ่ะ
1: พี่ไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวผมวิ่งให้พี่รอไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่กับโรนัลโดในมุมมองส่วนตัวนะเหมือนกับ
1: เกรงใจป่ะ
0: เหมือนเกรงใจเหมือนเกรงบารมีไปอีกแบบนึง
1: ครับ
0: เขาก็ยอมรับในความสามารถยอมรับในความเก่งอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพอมันรวมกันแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ใช่All for one อย่างที่อาร์เจนตินาเป็นมันก็จะกลายเป็น one for all
1: ทุกคนต้องเพื่อคุณ
0: ใช่ไหมไม่เห็นภาพตาม
1: ไม่ใช่คุณเพื่อทุกคนส่วนโครเอเชียรอบแรกนี่ก็แพ้อังกฤษนัดเดียวแล้วก็ที่เหลือก็เก็บทางปานามากับกาน่าได้แต่เหนื่อยทั้งสองนัด
0: นะเจออังกฤษต้องยอมแฮร์รี่เคนโอ้โหนั้นโหดจริง
1: ๆแฮร์รี่เคนนี่ถ้าอังกฤษรอบนี้แฮร์รี่เคนไปจงไปเจ็บไม่มีชื่อที่จะมาถึงตรงนี้ไหมเนี่ย
0: ถ้าเนี่ยอยากจะชวนนี้คุยด้วยว่าดาวซันโวเนี่ยอ่ะตอนเนี้ยคือแน่นอนว่าเลโอนีเมสซี่กับเอ็มบัปเป้เขาขึ้นนำอยู่ใช่ไหมแต่ก็จะมีแฮร์รี่เคนกับฮาแลนด์ที่ตามมา
1: ครับ
0: อาจจะรวมถึงมูซ่าอะไรนะอุสมานดิเบเล่ที่ยิงไป4นะก็ยังพอมีลุ้นถ้าฝรั่งเศสเข้าไปลึกๆ
1: มีซูสอะมีซูส
0: มีซูส
1: อิสมาซาไปแล้วใช่ไหมเมื่อคืนกลับบ้าน
0: กลับไปแล้ว
1: นำ 2-0 เหมือนกัน
0: ใช่
1: เบลเยียมนี่มันได้อย่างนี้2ทีนะญี่ปุ่น
0: แซ
1: ง
0: 3-2
1: แล้วนาทีบาปอีกแล้วอะไอ้พวก3นี่น่าจะยากก็แหละผมว่านะพี่แมนเนาะน่าจะได้แค่นี้ได้แค่6-5-4แน่ตอนนี
0: ้ก็น่าจะเอ็มบัปเป้เมสซี่แฮร์รี่เคนฮาแลนด์ถ้าฮาแลนด์ถ้านอร์เวย์ยังเข้าอยู่นะ แต่ว่ารอบหน้าก็นอร์เวย์ก็หนักแล้วนะ
1: ฮาแลนด์นี่เขาของจริงจริงนะเขาเล่นอยู่กับทีมที่เป็นทีมเมทแบบไหนมันก็อย่างนี้จริงๆนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเองจะ
0: นอร์เวย์เจอบราซิลไง
1: กลายเป็นว่าอยู่ซิตี้แล้วแบบว่าเพื่อนร่วมทีมดีๆตัวจ่ายบอลดีๆอันนี้อาจจะมองงั้นยากนะเพราะว่านี่ฟุตบอลโลกเวทีที่ใหญ่สุดโลกก็แสดงให้เห็นนะว่าผ่านมา4นัดเขาก็ซัด5ลูกอ่ะเราไม่ได้ลงนัดด้วยมั้งใช่ไหม
0: ได้พักไปนัดที่เจอฝรั่งเศส
1: เดี๋ยวก็เท่ากับ3นัด5ลูกอ
0: ่
1: ะเขาก็โชว์เขาอีกแล้วนะนะฮะ
0: คือนอร์เวย์รุ่นนี้เขาโตมาด้วยกันมันเป็นโกลเด้นเจเนเรชันของนอร์เวย์
1: ก็เหมือนเบลเยียมในยุคที่ผ่านมา
0: ใช่
1: แต่เบลเยียมมันไม่ได้อะไรเลย
0: รุ่นเนี้ยเขาเล่นยู21อ่ะหลายๆคนอ่ะเล่นรุ่นเดียวกับนิโคลัสมิเคลสัน
1: อ๋อเหรอ
0: ตอนที่เล่นเยาวชนทีมชาตินอร์เวย
1: ์อืมครับ
0: มาร์ตินโอเดกาดอะไรพวกเนี้ยนะไอ้ไลเออร์ซันของดอร์ทมุนด์เนี่ยก็โตมาด้วยกันกับมิเคลสันนี่แหละฮาแลนด์ด้วยเล่นรุ่นเดียวกันมาเลยอายุอาจจะต่างกันปี2ปีแต่เล่นรุ่นเดียวกันมา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เนี่ยแหละเมสซี
0: ่มันเป็นยุคทองของแต่ละทีมเนาะมันจะมีช่วงที่แบบเป็นช่วงโกลเด้นเจนขึ้นมาแหละ
1: แล้วตอนนี้เบลเยียมก็ไม่ทองแล้วนะ
0: ก็ต้อง
1: งอมกันหมดแล้ว
0: หาตัวตายตัวแทนใช่ม
1: ั้ยเพราะช่วงยุคทองจริงคุณคือคุณไม่ได้เลยอ่ะน่าเสียดายมากคุณไม่มีโค้ชเก่งๆที่จะนำพาอย่างน้อยๆคุณต้องเข้าชิงได้สักรายการนึงอ่ะทั้งยูโรทั้งบอลโลกอ่ะแต่ไปไม่ถึงเลยอ่ะ
0: อันนี้เราต้องเบรกมั้ยนี
1: ่ก็ต้องเบรกมั้ยครับพี่ยาวไปจนจบเลยครับ
0: ยาวได้เลยใช่มั้ย
1: โอเคครับ
0: พักก่อนเพื่อนเล่มมาเล่ม
1: นะฮะ
0: คือเบลเยียมอ่ะไอ้ยุคที่เป็นโกลเด้นเจนน่ะไม่แน่ใจว่านิกหรือคุณผู้ฟังเคยรู้ที่มาป่ะผมจำชื่ออะไรเขาไม่ได้ที่เป็นประธานเทคนิคคือเขาเข้ามาตอนแรกอ่ะ
1: วิลหมดนะ
0: ไม่ใช่ที่มิเชลซาบงมิเชลซาบงเนี่ยเป็นประธานเทคนิคของเบลเยียมที่เขามาปรับแบบเรียกว่าเป็นทฤษฎีเป็นอะไรอ่ะเป็นฟิสโซโลฟีของฟุตบอลเบลเยียมเลยเขามาวางโปรเจกต์ใหม่คือตั้งแต่รุ่นเด็กคือคนที่เป็นเชื้อสายเบลเยียมไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมแท้หรือไม่อ่ะนะฮะอาจจะเป็นประเทศอื่นที่มาฝึกฟุตบอลตั้งแต่เด็กเขาจะได้สัญชาติในตอนหลังใช่ไหม
1: ครับ
0: เขามาเล่นแล้วก็สร้างเรียกว่าเป็นแนวความคิดว่าทุกคนต้องสามารถเล่น1 วี1ได
1: ้
0: กองหลังกองกลางกองหน้าสามารถจะเอาชนะในการดวล1ต่อ1ได้ทั้งหมดเป็นพื้นฐานเลยว่าทุกคนต้องมีสกิลนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็สร้างเด็กรุ่นนี้ขึ้นมาตอนแรกไม่ได้รับความร่วมมือ คือเขาให้ทุกสโมสรเล่นแบบนี้เยาวชนทุกทีมต้องเล่นแบบนี้ตอนแรกไม่ได้รับความร่วมมือไม่เกิดความเชื
1: ่
0: อว่ามันจะถูกต้องแต่เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กชุดนี้รุ่นมาที่แบบโรเมลูลูกากูอะไรขึ้นมา ขึ้นมาเป็นทีมจนเห็นความสำเร็จว่าทีมแบบนี้วิธีการแบบนี้มันถูกต้องทุกทีมทุกสโมสรในระดับตั้งแต่เยาวชนขึ้นมาจนสโมสรใหญ่ๆเนี่ยของเบลเยียมเขาทำแบบเดียวกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชันมิเชลซาโบงเนี่ยเคยเกือบจะเป็นประธานเทคนิคของทีมชาติไทย
1: อ๋อจริงเหรอ
0: ใช่ก็คือได้รับการเสนอมานะครับแต่ตอนนั้นทางสมาคมฟุตบอลก็ไปเลือกใช้กาเรธลามาโกซาใช้หลักสูตรของนี่ไงเอคโน
1: ที่ออกไปแล้วนะ
0: เพราะว่าเอคโนก็ไปโด่งดังว่าทำกับปารีสแซงต์แชร์กแมงมาก่อนกับทางของสเปนใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับซาโบงก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะตอนนั้นอ่ะกับประธานเทคนิค
1: แล้วคุณว่าไงถ้าเกิดว่าได้รับการโปรโมทตอนนั้นคุณจะมอง
0: ก็ผมว่าก็ยาก ยากเลยไหมที่จะทำให้ทุกคนอ่ะทำแล้วเชื่อแบบว่าต้องทำแบบนี้เหมือนกันหมดทั้งประเทศอ่ะคนที่จะมาทำให้ทุกคนต้องทำตามอ่ะแบบเห็นแบบเดียวกันหมดอ่ะนี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะในบ้านเราย
1: าก
0: ตอนนี้ยังต่างคนต่างทำอยู่เลย
1: บ้านเรานี่ขนาด
0: ในระดับเยาวชนแต่ละทีมก็มีวิธีการของตัวเอง
1: นี่ทุกวันนี้มือหนึ่งตำนานกองหน้าตลอดการทีมชาติไทยยังโดนเลยทุก
0: ก็มีไทยแลนด์เวย์ใช่ไหมไทยแลนด์เวย์ทุกวันนี้คืออะไรก่
1: อ
0: นมันก็ยังไม่ได้เกิดเป็นแบบเป็นรูปธรรมใช่ไห
1: ม
0: คือเขาสร้างนะฟุตบอลเนี่ยเขาไม่ได้สร้างเพื่อปัจจุบันอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: เขาสร้างเพื่ออะไรเขาสร้างเพื่ออนาคตระยะกลางระยะสั้นระยะยาวใช่ไห
1: ม
0: แล้วระยะยาวจะเกิดขึ้นได้มันก็คือต้องมีปริมาณและคุณภาพนักบอลเรามีช้างเผือกแต่ละรุ่นเรามีชนาธิปเรามีธีรศิลป์เรามีธีรธรมีพิซิโก มีพี่ตุ๊กปิยพงศ์อะไรก็ตามอ่ะดูสิเฉลิมแสนอ่ะแต่เรามีรุ่นละกี่คนเอง
1: ก็ใช่ไง
0: ที่เป็นระดับที่แบบเล่นระดับเอเชียได้
1: ใช่ไงอันนี้คือถ้าคนที่แบบเป็นพวกสายที่เป็นอดีตหน่อยหรือว่าสายที่เป็นวิชาการก็จะพูดลักษณะนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: คืออ
1: าจารย์หลังเขาก็จะพูดอย่างนี้แหละสมัยนั้นแหละเขายังไม่มาเป็นประธานเทคนิคเลย
0: พูดเฉยๆมันพูดได
1: ้ โค้ชเฮงก็พูดอย่างนี้จริงๆโทรไปคุยก็
0: ถูกต้องนะพูดก็ถูกต้องแต่ว่าทำยังไงล่ะอ่ะเมื่อ

0: มันสร้างคุณภาพได้แต่มันต้องสร้างคุณภาพคู่กับปริมาณญี่ปุ่นอ่ะเราพูดถึงญี่ปุ่นอีกแล้วไม่ต้องญี่ปุ่นก็ได้ทุกประเทศที่เป็นประสบความสำเร็จฟุตบอลน่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จฟุตบอลน่ะเขามีทั้งคุณภาพและปริมาณเราไม่มีไม่เรามีอาจจะมีนักบอลที่เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กสักหลักแสนก็ได้ได้เป็นนักบอลอาชีพสักหลักร้อยจากแสนคน
1: เ
0: ราก็ขึ้นมาเล่นระดับลีกสูงสุดได้สักกี่คนติดทีมชาติได้สักกี่คนแต่ละรุ่นมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 1-2%
1: ใช่
0: ที่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได
1: ้แต่คนให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบแล้วเล่นก็คือนั่นแหละอย่างที่พี่แมนบอกแล้วหลักแสนทุกคนเล่นได้แต่ว่าเกรดที่จะไปถึงไหนถึงไหนมันก็จะถูกซอยออกไปเรื่อย
0: ๆแต่ชาติใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตนักบอลขึ้นมาที่แบบมีคุณภาพใกล้เคียงกันนะ
1: เนี่ยพอคุณพูดญี่ปุ่น
0: เยอะด้วยปริมาณเยอะด้วย
1: เหมือนกันวอลเลย์บอลก็เหมือนกันเลยถ้าเอามาอิงอย่างเงี้ย
0: ทุกกีฬา
1: เหมือนกันคือแต่ญี่ปุ่นมันเป็นชาติที่มันถูกพูดขึ้นมาแล้วไม่เห็นภาพชัดสุดอ่ะ
0: เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเขาทำแล้วเขาต่อเนื่องคือไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเขาจะไม่โอเวอร์ฮอลจะไม่ยกเครื่อง
1: คืออย่างวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยคุณไม่สามารถพูดถึงชาติอื่นได้เลยนอกจากญี่ปุ่นในแง่ของพัฒนาการในแง่ของความใจสู้ในแง่ของสรีระร่างกายที
0: ่
1: ไม่ได้เหนือกว่าชาวบ้านเขาแต่อยู่ในคลาสของท็อปคลาสได้ฟุตบอลก็เหมือนกันใครจะไปคิดพูดกับผม10ปีที่แล้ว20ปีแล้วเนี่ยคุณรอดูต่อไปอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าญี่ปุ่นจะชนะอังกฤษชนะบราซิลชนะเยอรมันไม่มีหรอกครับมันเป็นคนบ้าทั้งนั้นแหละครับนี่เขาทำให้เห็นหมดเลยว่าเขาชนะได้หมดเลยต่อให้มันเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตาม
0: เวลาคนบอกว่าเราจะไปฟุตบอลโลกอ่ะทีมชาติจะไปบอลโลกอ่ะต้องถามเราจะไปยังไงแต่ว่าอย่างถ้าญี่ปุ่นเขาบอกว่าเราจะได้แชมป์โลกภายในปี2050ใช่ไหม
1: นี่ก็ยังยาก
0: เขาพูดเนี่ยแต่เราเห็นว่าเอ้ยมันมีแนวทางไห
1: มโหมัน
0: บอลหญิงก็ได้แชมป์โลกไปแล้ว
1: ก็ได้แล้ว
0: ญี่ปุ่นได้แชมป์โลกไปแล้วนาเดชิโกะไงได้แชมป์โลกเป็นทีมหญิงที่เก่งที่สุดทีมหนึ่งที่เคยมีมาเลยแหละแล้วก็ฟุตบอลชายเราก็เห็นแล้วเขาอุ่นเครื่องดีนะชนะญี่ปุ่นชนะไอชนะอังกฤษชนะบราซิล
1: ชนะหมดทุกทีม
0: ชนะทุกทีม
1: สเปนยิงที3-4ลูกด้วยเยอรมัน
0: แต่เขายังไม่สำเร็จในการที่จะไปไกลกว่ารอบ16ทีม
1: ผมว่ามีความหลอนมากขึ้นเรื่อยๆนะฟุตบอลโลกกับญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ไอ้รอบเนี้ยมานานเกินไปแล้วนะตั้งแต่2002นะ
0: แต่มันพอจะเห็นว่าเขามีพัฒนาการมีคุณภาพนักเตะที่ไปเล่นต่างแดน
1: มันเป็นพัฒนาการในเรื่องของวิธีการแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของคุณภาพนักเตะแต่ว่าพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมคือคุณอยู่ที่เดิมนะพี่แมนเพราะคุณต้องไปถึงรอบ8ดิเพราะคุณอยู่ไอ้รอบนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยถูกไหมอันนี้คือพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรม
0: ยังทลายกำแพงนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: ไม่ผ่าน
1: แต่ก็เป็นความโชคร้ายเหมือนกันนะบางทีมันเข้ามารอบนี้ญี่ปุ่นเขาก็ต้องมาเจอคู่แข่งที่หนักตลอดแล้วก็บางครั้งมันควรจะเข้าแต่มันก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: แต่ถ้าจะถึงไปเอาแชมป์โลกได้การเจอบราซิลวันนั้นต้องไม่ใช่ลูกเกมแบบนั้นลูกเกมแบบที่ว่าคือก็รับเยอะมากนะรับแทบจะครั้งเดียวเลยหลังจากขึ้นนำนะครับ แต่ก็ผมก็ว่าเขาก็มีวิธีการเราดูญี่ปุ่นที่เข้าบอลโลกครั้งแรกปีไหนปี98ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วทุกวันนี้เขาเก่งขึ้นนะนักบอลเขาไปเล่นยุโรปยกทีมเลยมีอยู่3คนที่ไม่ไปเล่นยุโรปประตูไปซะ2
1: ถึงบอกไงว่าต้องถามว่าเวลาญี่ปุ่นประกาศชื่อแต่ละทีอ่ะสโมสรเจลีกที่มีนักกีฬาติดทีมชาติเรียกได้ว่าแทบจะแอคได้เลยอ่ะ
0: ครับก็ถ้าวันนึงเราฟุตบอลเราจะพัฒนาไประดับที่ไปฟุตบอลโลกได้เราก็ต้องมีนักบอลไปเล่นต่างประเทศเยอะ
1: ก็เข้าใจได้แหละคือนี่ขนาดคือญี่ปุ่นคือลีกอันดับ1ของเอเชียนะถูกไหมฮะอยู่เล่นแค่ลีกญี่ปุ่นก็ไม่ได้แย่แล้วอ่ะแต่นี่คือทุกคนต้องไปยุโรปแต่เราตอนเนี้ยเป้าหมายของเราขั้นแรกหรือเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคนในไทยลีกคือไปญี่ปุ่น
0: ครับ
1: คือไปอยู่ในลีกที่ชาติของเขาก็ไม่ได้มองลีกตัวเองแล้วอ่ะสำหรับพวกตัวท็อปเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ก็มองไปที่ยุโรปมองไปที่อิตาลีสกอตติชหรือว่าในเยอรมันหมดแล้วอ่ะมันก็เป็นวิธีการวิธีคิดหรือมุมมองอ่ะ
0: แต่มันก็เป็นสเต็ปที่ดีสำหรับนักบอลไทยเพราะว่าถ้าก้าวไปเกินไปมันจะกลายเป็นบิ๊กสเต็ปเนาะแล้วอาจจะยากเพราะว่าเราก็อาจจะต้องเริ่มจากระดับหนึ่งไปก่อน
1: คือสรุปแล้วเนี่ยมีนักบอลไทยที่เล่นในลีกยุโรปเป็นจริงเป็นจัง official match บ้างหรือยังนอกจากธีรศิลป์ตอนนั้น
0: ก็นิกเนี่ยนิโคลัสนิโคลสัน
1: นิโคลัสนิโคลสันจริงๆก็พูดยากอีกก็ดันเป็นลูกครึ่งและโตที่นู่น
0: วันโอเว
1: ย์ที่ส่งออกจากไทยลีกเนี่ยมันมีหรือยังที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอสุพนัท
0: นับอาชิตพลนะแต่เล่นลีก4เนาะลีก4เยอรมัน
1: พี่แมนต้องเข้าใจมันไม่ได้ถูกส่งออกจากไทยลีกอะเอาที่ถูกส่งออกจากไทยลีกแล้วไปอยู่ในยุโรปแล้วได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยมีไหมสุพนัทนับได้ไหมล่ะ
0: ก็ไปกับโอเอสลูเวิร์นก็ไม่ค่อยได้ลงแต่ก็ถ้าถือว่าได้ลงอาชีพจริงๆแล้วก็นี่แหละ คือเสียดายตอนธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรถ้าไม่เจ็บเลสเตอร์ก็คงได้ลงไปแล้วล่ะ
1: อาจจะได้เคาะบ้างในเกมทางการของ FA Cup หรือว่าพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่แต่เขาก็ไม่ได้โตมาจากฟุตบอลไทย
1: ผมเสียดายพวกนี้มากกว่าพี่แมนตอนนั้นมีใครบ้างวะสุรีธีรศิลป์แล้วก็อีกคนจำไม่ได้แล้วที่ไป
0: เป็นเกมบูธ
1: เกมบูธอันเนี้ยมันตอนนั้นใกล้เคียงสุดคือสุรีนะที่เขาประโคมข่าวกันนะจะมีโอกาสมีชื่อในเกมพรีเมียร์ลีกของสเวนโกลันเอริกสันก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ก็ไม่มีวอพอมิด
1: ว่าเพราะว่าในเวลา3คนสุรีจะมีโอกาสมากที่สุดตอนนั้น
0: ครับก็ด้วยความเล่นริมเส้นเล่นแบ็คมันก็โอกาสลงง่ายกว่า
1: ง่ายกว่ากองหน้ากับเซนเตอร์นะเออก็กูคุยเรื่องนี้แล้วอยาก
0: บอลโลกไหม
1: นะ
0: บอลโลกยังเหลืออีกคู่ไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟันธง
1: ก็
0: โปรตุเกสโครเอเชีย
1: ก็เดี๋ยวต่อเวลาครับ
0: คุณที่สุดสีมากแต่ผมว่าความเคี่ยวของโครเอเชียอาจจะมีมากกว่า
1: แล้วก็ไม่อยากให้ใครตกกันนะพูดตรงนะควรจะเข้าไปทั้งคู่อ่ะควรจะไปตกกันสักรอบ8รอบอะไรค่อยๆตกกันนะทีมดีๆพวกนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: คู่นี้ใครชนะจะเข้าไปเจอสเปนออสเตรียเนี่ย
1: อ๋อนี่เขาจะไปรอก่อนโอ้ยสัญญาณภาพที่เกมพูดระหว่างออสเตรียกับสเปนนี่ตอนนี้เราก็ดูอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: อู่สนามเขาสวยมากเลยพี่แมนแล้วเขาแดงทั้งคู่มันทำให้แดงทั้งสนามเลยไงทั้งสเปนแล้วก็ออสเตรียที่โซฟีสเตเดียมในอิงเกิลวูด
0: ออสเตรียนี่ก็สีแดงใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่วันนี้ต้องมีใส่สีขาวทีมนึงน่าจะเป็นออสเตรียเพราะสเปนมันขึ้นเป็นเจ้าบ้านไงนะฮะก็
0: เสื้อขาวเกงเขียวนะ
1: คือผมว่าโครเอเชียก็มีมุมที่จะเข้ารอบได้นะก็ไม่ได้ถือว่าพลิกมากนะถ้าโครเอเชียจะเข้าเนี่ยก็กลางๆอ่ะ
0: เอาถ้าจริงความสำเร็จในฟุตบอลโลกเยอะกว่านะโครเอเชียในช่วงหลัง
1: แต่ถ้าให้เลือกอันนี้เอาอยากก่อนก็คงอยากให้โปรตุเกสไปต่อแหละอยากให้ทีมที่มันมีซุปตาไปเข้าไปเยอะๆหน่อยอ่ะพอเราเห็นเยอรมันเห็นเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ตกรอบ
0: โมด
1: ิ
0: ตไม่ซุปตาเหรอ
1: มันแล้วโมดิตมันฝั่งนี้มันมีโรนโดมีบูโน่ไง
0: มีสายแมนยูแล้วแหละ
1: สายแมนย
0: ู
1: แล้ว
0: ไม่
1: ใช่สายแมนยูครับ
0: มีดาโร่ดาโร่อีกคนนะไหนๆก็พูดให้ครบเลย
1: ดาโร่ลงหรือเปล่าวันนี้ลงหรือเปล่าดาโร่วันนี้เนี่ย
0: มีเขาแบ็คขวาระดับชั้นนำ
1: นะครับก็คิดว่าคงจะยืดเยื้อนะฮะแล้วก็แต่คิดว่าคงไม่ถึงลูกโทษคิดว่าจะมีทีมที่ชนะได้ในสัก120นาที
0: ก็น่าจะเป็นคู่ที่มันมากๆสนุกเลยล่ะ
1: ก็เกมมันเกรดบอลเท่ากันไงมันอาจจะห่างมันก็อาจจะแตกต่างจากสเปนกับออสเตรียตรงที่อันนั้นมันข่มอยู่ค่อนข้างชัด
0: มันจะเป็นเกมที่ดูแล้วกดดันนะคือแต่ทั้งสองฝั่งอ่ะ
1: คือใครเข้าก็บัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณหรอกแต่ถามใจก็คงขอให้โปรตุเกสเข้าแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกัน
0: ก็เดี๋ยวรอดู
1: ก
0: ็
1: เหมือนก
0: ันก็จริงๆได้ทั้งสองทีมนะไม่ได้แบบเอาใจช่วยใครเป็นพิเศษนะครับ
1: คือใครเข้าก็อย่างน้อยก็ยังถือว่ามีนักกีฬานักบอลที่เราชื่นชอบให้ได้เราได้ดูต่อนะอย่างถ้าโครเอเชียเข้าก็ยังมีโมดิชอะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าเข้าไปอ่ะมันจะมีแมตช์ในฝันได้เนี่ยถ้าเกิดจากสายเนาะถ้าเกิดโปรตุเกสไปถึงเจออาร์เจน
1: อ
0: ะแต่ต้องผ่านสเปนก่อนนะสเปนออสเตรียก่อน
1: โอ้เออแต่ว่าเดี๋ยวไอ้รอบ16นี่บิ๊กแมตช์จะเยอะนะพี่แมนเท่าที่ดูเนี่ยเพราะว่า
0: แต่ว่าอาร์เจนตินากับสายเนี้ยเขาอยู่บนล่างเขาจะไม่เจอกันเจอกันนู่นเลยถ้าเจอก็คือรอบชิง
1: ฮะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอังกฤษที่เข้าไปเล่นในรอบ16เจอเม็กซิโกเนี่ยยังไงรอบ8ถ้าตามนัดจะเจอบราซิลในน่าดูมากเลยนะ
0: ทำไม่ผิดนัดนะ
1: น่าดูมากเลยนะเนี่ยโอ้มันจะเป็นการ
0: ก็จะเม็กซิโกกำลังดีเลยนะ
1: คือพอผมเห็นสายเนี่ยมันทำให้ลูกยิงของโรนัลดิโญ่มันย้อนมาในสมองกันทีเลยมันผ่านมา
0: ที่ยิงซีแมน
1: 24ปีแล้วอ่ะพี่แมน
0: ที่ยิงซีแมนนะ
1: เออยิงผมอยู่ป.4 ป.5 เองอ่ะกลับมาบ้านตอนนั้นน่ะมาดูเออแล้วแบบดูพี่ชายตอนนั้นเขาก็เชียร์อังกฤษแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยนั่งเศร้าอยู่ผมจำได้แม่นเลยเหตุการณ
0: ์บราซิลกับตอนนี้ภาพคนละแบบเลย
1: แล้วผมนั่งดูไอ้แมตช์เนี้ยอยู่ในโรงยิมพลศึกษาของโรงเรียนตอนเรียนประถมตอนนั้นน่ะเพราะว่าครูบอกว่าให้เนี่ยดูคู่เนี้ย
0: ไปที่ฟรีคิกแล้วย้อยข้าม
1: ใช่แต่ไม่ได้ดูทั้งเกมหรอกเพราะว่าคาบเรียนมันก็ชั่วโมงเดียวไงแต่ดูลูกที่โรนัลดิโญ่ซัดข้ามหัวซีแมนไปคาตาเลย
0: อู้ดิชุดนั้นบราซิลสุดยอดอ่ะ 4R นะไม่ใช่แค่ 3R ใช่ไหมคาร์ลอสโรนัลโดโรนัลดิโญ่ลิวาโด
1: ใช่ใช่แล้วก็สองประตูก็มีกาก้าข้างมาอีกคนหนึ่งแต่ว่าก็กลายเป็นพวกลิวาโดอะไรเขาก็จะง่อมไปแล้วคาร์ลอสคาฟูก็จะง่อมไปแล้วนะฮะก็นี่แหละเป็นคู่ในฝันเลยในรอบแปด
0: หวังว่าเนมาร์จะกลับมาแล้วนะ
1: นี่ลงมั้งอย่างนั้นเน
0: ี่ยยังนาทีเจอญี่ปุ่นมาวอร์มอยู
1: ่
0: แต
1: ่
0: เขายังไม่เต็มร้อย
1: ไปเอาโคต้าของเจ้าเปโดมาแล้วก็ไม่ลงเลยอ่ะ
0: แต่ถ้ามีอยู่อาจจะทำให้ในทีมเขามีนี่ไงหันไปมองแล้วก็อุ่นใจแล้วเหมือนมีเรียกว่าศูนย์รวมจิตใจ
1: ตายแล้วเนมาร์ได้ศูนย์รวมได้จริงเหรอฮะ
0: ใช่ก็ถือว่ารุ่นพี่ของนักบอล
1: หลายคนหรือเปล่าครับ
0: นักบอลของบราซิลเขานับถือเนย์มาร์มากนะน
1: ี
0: ่ที่เมืองริโอเดจาเนโรเขาทำถนนเนย์มาร์เลยคร
1: ับแต่ภาพลักษณ์เขาตอนอยู่สโมสรช่วงหลังมันก็อาจจะแบบนี่ไงเออนะฮะอีกคู่นึงอะไรครับพี่แมนอีกคู่นึงเดี๋ยวผมดูกันหายไปแล้วเนี่ย
0: อีกคู
1: ่สวิตกับแอลจีเรียบิ๊กแมช
0: สวิตเซอร์แลนด์
1: แอลจีเรีย
0: บิ๊กแมชเลยใช่ไหม
1: คู่นี้ออกโทรทัศน์ไหมฮะคุณจำได้ไหม
0: จำไม่ได้
1: เออเพราะ
0: จริงๆผมเป็นคนเลือกคู่นะผมจำไม่ได้
1: อ๋อเหรอคุณจำไม่ได้เหรอ
0: เลือกยันวอลเลย์บอลเลยอันนี้พี่เจ้าอะไรพ
1: ี่เจ้าวอลเลย์บอลผมรู้แล้วว่าคุณเลือกอยู่แล้วแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยคุณเลือกด้วยใช่ไหม
0: อันลงผังแล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้บริหาร
1: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเจอตัวแล้วคุณผู้ชม
0: ไม่แต่มันมีการเปลี่ยนแปลง
1: ก็ทักไปได้นะฮะเฟซบุ๊กเขาครับนั่นแหละเจอตัวอยากให้เขาทัก
0: ก็ไม่ได้จบที่ผมก็ต้องมีผู้บริหารท่านอื่นท่านใหญ่
1: นะครับผมเป็นไงอะสวิตนี่มาถ่ายเขาสูงตลอดนะ
0: เขาชอบมากเลยสเตฟานชาบูชา
1: เขานามสกุลชาบูชาเหรอ
0: เลิกไปนานแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อเหรออ๋อ
0: นั่นในอดีต
1: อะไรเก่าๆ
0: ก็ยังก็ชอบอะไรนะตำนานนี่เหรอ
1: โอ้ตายแล้วเอออ
0: ่ะสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรีย
1: ก็
0: แอลจีเรียนี่ผมก็มองว่าเป็นทีมบุกแหลกแล้วก็หลังบ้านก็พร้อมโดนเหมือนกัน
1: ตอน2014เล่นมันกว่านี้เยอะตอนนี้มันแก่กันหมดละ
0: หมายถึง
1: แอลจีเรีย
0: แอลจีเรีย2014
1: ที่ดิยัตมาเลสกำลังสดๆอะไรทั้งนั้นเล่นดีเล่นดีเท่านั้นนะฮะตอนนี้ก็เป็นทีมธรรมดาทีมหนึ่งจากโซนแอฟคอนเนาะไม่ได้มีตัวผู้เล่นที่แบบว่าดูแล้วเป็นประกายหรือว่าเป็นตัวที่ว้าวซ่าได้เลยเนาะสำหรับทางแอลจีเรียนะฮะ
0: ร
1: อบแรกเป็นไงอ่ะก็เกือบแย่ใช่ไหมที
0: ่แรก
1: ก็3-3ที่
0: เ
1: รา
0: เล่าอ่ะโดนอาร์เจนเนี่ย3-0
1: แล้วก็เข้าที่3มานี
0: ่ชนะจอร์แดน2-1เสมอออสเตรีย3-3ก็เสียประตูทุกนัด
1: ก็รั่วเนี่ยโดนไป7ลูกเนี่ยรั่วอยู่นะพี่แมนนะฮะ
0: เกมรับโดนเยอะมาก
1: โดนเยอะโดนเยอะ
0: ช่วงอุ่นเครื่องเขาไม่เสียประตูให้ใครเลยนะก่อนจะมาบอลโลกอ่ะเจอเนเธอร์แลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์เลยนะฮะชนะเนเธอร์แลนด์มา1-0อย่างเงี้ยก็จริงๆผลงานดีอุ่นเครื่องแต่ว่าพอมาแข่งจริงก็อย่างว่าเขาอาจจะขาดซุปเปอร์สตาร์นะครับ
1: ก็คือดังสุดก็คือริยาดมาเลสแต่มัน35แล้วไงที่เหลือก็จะเป็นพวกนาบิลเบนทาเลบเป็นตัวเกมรับไปละตัวตรงกลางและที่เหลือผมก็จะไม่ค่อยคุ้นแล้วแหละเพราะว่าเขาก็ดูตัวสังกัด
0: ลูกชายซีดานไงลูก้าซีดานประตูอ่ะ
1: ลูกชายซีดานนี่ไม่ใช่โมฮัมเหม็ดซีดานเหรอฮะเดี๋ยวที่เหลือชอบ
0: ลูก้าซีดาน
1: เอ็มเอ็มไงโมฮัมเหม็ดซีดานไงตัวบัคไงตัวราคาถูกไง
0: อียิปต์ไหม
1: เออใช่ไงเพราะมันนำสกุลเหมือนสีนะจะไม่เข่งคนละอย่างนะแต่ว่าชอบไปอํากันอะไรเงี้ยเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะเอามีอาร์ตูริสอีกคนนึงนี่ฮะแบ็คจอมบุกของแมนซิตี้แต่ก็เป็นกองหลังไงมันไม่ใช่ตัวที่อยู่ข้างหน้าไงนะฮะก็เจอสวิตนี่ยุคนี้ใครอ่ะพี่แมน
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์ก็แต่จริงๆเป็นทีมที่มาตรฐานสูงอ่ะก็คือไม่ค่อยตกรอบแรกอ่ะในฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ก็มาบอลโลกประจําเลย
1: แล้วก็มักจะสู้ให้ทุกทีมอ่ะแต่ชนะบอกไม่รู้อ่ะมักจะแบบ
0: ชุดนี้กองหน้ายังไงบิลเอมโบโล
1: บอลระบบอะ
0: โอกาฟอร์ของลีส
1: โนอาโอกาฟอร์บิลเอมโบโล
0: บิลเอมโบโลนี่ก็ศูนย์หน้าดีสุดในยุคนี้ละของสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับแล้วก็
0: กานิชาก้า
1: เซกิอัมดูนี่ก็มีนะอยู่ของเบอร์ซีเนี่ยลูเบนบากาสของเซบีย่าเอ้ยกองหน้าเขาก็ไม่แย่นะฮะ
0: ครับจริงกลางใช้ได้เลย
1: สกาเลีย
0: เดโมฟอยเลอร
1: ์กานิชาก้า
0: ครับ
1: ชิบิลโซก็ตัวคุ้นๆนะนี่ขนาดเอาเป็นว่าคือผมมันก็สายฟุตบอลมาก่อนแต่ช่วงหลังเฟดออกไปเยอะก็คือแบบถ้าตัวไหนที่ผมยังคุ้นๆแสดงว่าเขาก็ถือว่ามีชื่อเสียงในรอบหลายปีที่ผ่านมาอย่างนี้คาร์โดโรดิเกสเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้33แล้วนะ
0: แบ็กซ้าย
1: อาคันจีอย่างเงี้ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้30แล้วนะ
0: โรดิเกสตอนนี้อะไรสังกัดด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ต่อสัญญาแล้ว
1: เขาไปอยู่กับใครมาเขาอยู่กับเบติสมาชีวิตเขานี่กราฟชีวิตเขาค่อยๆตกลงเรื่อยๆนะวบบวกขึ้นมาอยู่มิลานแล้วก็ตกลงมาเลยเนี่ยลงมายืม PSV โตริโน่แล้วก็เบติสเนี่ยโอ้แต่ว่าเขาเป็นตำนานทีมชาติไปแล้วพี่แมนเขาจะ150นัดแล้วเนี่ย
0: ครับจริงเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่มีเชื้อสวิตเซอร์แลนด์เลย
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเป็นชิลีกับสเปน
1: ครับ
0: ลูกครึ่งชิลีสเปนแต่ก็มาเล่นที่สวิตเซอร์แลนด์นานนะ
1: ครับก็เอาแบบรวดเร็วเลยก็คือผมว่าคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกสวิตน่าจะไม่ยากด้วยถ้าลูกแรกมาไวนี่ก็จบ2ลูกได้3ลูกได
0: ้กับมองว่าคู่นี้มีโอกาสพลิกนะ
1: เฮ้ยคุณคิดเยอะคุณเวลาคุณทำนายผลบอลคุณต้องอย่าคิดเยอะ
0: คือแอลจีเรียเนี่ยเขาเป็นประเภทเขาไม่รับกับใครเขาบุกสู้หมด
1: เพรา
0: ะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นมันมีโอกาสแพ้ชนะได้เลยเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เองก็ไม่ใช่ทีมที่เกมรุกดีอะไรมากมายเลย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วถ้าท้าดวลแบบบุกแรกกันน่ะผมว่าอาวุธของแอลจีเรียก็ยังมีมาเลสนะ
1: มาเลสอาจจะไม่ได้วิ่งหรือว่ากระชากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ก็ยืนขู่ได้นะถูกไหมนะนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูเส้นทางให้เขาหน่อยว่าเขาเข้าไปแล้วเขาจะไปเจอใครเนี่ยต้องดูหน่อยนะฮะ
0: เส้นทางถ้าเขาไปเจอผู้ชนะโคลอมเบียกาน่า
1: เฮ้ยเหมือนกันนะโอ้ตาลูกวาวทั้งคู่อ่ะเอาดูว่า
0: จริงๆอ่ะสายล่างเนี่ย มันจะมีหนักก็คืออาร์เจนตินาแล้วก็บราซิลอังกฤษนะที่เหลือไม่ค่อยหนักละ
1: นี่หมายความว่ามีโอกาสเกิดไอ้ดับเบิ้ลแมตช์ของฝั่งเซาท์อเมริกาในรอบรองได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อ
0: ใช่ครับบราซิลกับอาร์เจนตินาเข้าไปเจอนะจะไม่เจอกับรอบชิงต้องเจอรอบรอง
1: รอบแปดเจอไหมรอบแปดไม่เจอเจอรอบรอง
0: ใช่
1: เจอกันใครก็ได้แหละโอ้โหอังกฤษบราซิลจะโอ้มากระจุกอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับคือสายบน
1: คือข้างบน
0: สายบนมันจะมีฝรั่งเศสกับสเปนอ่ะที่ยังแข็งอยู
1: ่แล้วแบบควรจะมีซูเปอร์บิ๊กแมตช์เยอรมันกับฝรั่งเศสในรอบ16ก็ไม่มีไงถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วกลายเป็นพอเยอรมันกับฮอลแลนด์ตกไปอ่ะดูเบาเลยนะสายบนนะ
0: ก็จะมีโปรตุเกสกับเอเชียที่อาจจะสอดแทรก
1: แล้วนี้โปรตุเกสไปอีกดูเบาไปอีกเนี่ยแล้วพี่แมนกลายเป็นสหรัฐเนี่ยโหดมากนะรายการนี้เราไม่ได้พูดถึงในสหรัฐอเมริกามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ย
0: แคนาดาก็ดี
1: แคนาดาแต่ก็ชนะรวดเหมือนกันใช่ไหมแต่อเมริกาจะชัดมากเลยโอ้ยส่วนที่อิงเกิลวูดนี่เขาลบเพลงชาติกันแล้วนะฮะนักกีฬาเดินลงสนามมาแล้วเราก็อยู่กันไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพอเกมเริ่มเราก็จะส่ง
0: ภาพสัญญาณชัดมาก
1: ไม่ต่อให้ทีมผู้ใหญ่อันนี้เป็นสัญญาณตรงจากโมโนแม็กซ์เลยนะ
0: จะบอกว่าบางนัดแต่เขาส่งมา 8K เลยนะจากต้นทาง
1: ครับ
0: แต่ว่า 8K เราเอามาออกอากาศไม่ได้คือคนดูก็ต้องดูตามลงมาใช่ไหมแ
1: ต่
0: เข
1: าส่งมาคุณภาพโทรทัศน์ตัวเองอ
0: ่
1: ะพี่บอลซีนันมารอแล้วจันนนท์สวัสดีครับน่าจะรอบรรยายเกมคู่ต่อไปนะฮะก็พี่แมนผมเอาสวิตเข้าไม่ยากอ่ะสบายๆอ่ะคุณจะเอาสวิตลำบากหรือว่าสวิตตก
0: แอลจีเรียแล้วกันนะ
1: แอลจีเรียเข้าเลยเหรอ
0: ต้องมีแอฟริกาเข้าไปบ้าง
1: ก็นี่ไงกาน่านี่ไง
0: ไม่เอาแบบว่าการหน้าเจอแอลจีเรียเหรอรอบต่อไปอ่ะ
1: ไอคู่ต่อไอรอบ
0: เซเมนโยนะ
1: ไอรอบต่อไปเนี่ยไอสวิตแอลจีเรียเนี่ยโคลอมเบียการหน้าเนี่ยเรตติ้งมันต่ำสุดในบรรดาทุกคู่เลยนะ
0: โอ้ดีเยอะหมดแหละตรงนี้คนเชียร์ทุกที
1: มไม่จริงหรอกเออนะฮะเออน่าจะประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือการคาดดาวของเราสองคนในสามคู่นะพี่แมนนะเราไม่ได้ตอบข้อความเลยอ่ะซึ่งมันเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงแล้วกันนะฮะครอปมาคุมเยอรมันเป๊ปมาคุมสเปนซีดานมาคุมฝรั่งเศสโ
0: อ
1: ้ดีไหมพี่แมน
0: เป๊ปเหรอเป๊ปเขาน่าจะพักช่วงหนึ่งเลยนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาก็อยากจะพักกับฟุตบอลให้กับเวลาครอบครัวไงแต่ครอปเนี่ยก็ข่าวมาแรงมากส่วนซีดานคุมฝรั่งเศสก็ไม่แน่นะถ้าวันหนึ่งเดชองอาจจะหมดไฟอะไรเงี้ยถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกอีก
1: มันไม่มีคนที่เหมาะสมเท่าเขาแล้วพี
0: ่เดชองนี่คือคนที่สามารถจะเอานักเตะที่แบบคุณภาพเนี่ยมารวมกันแล้วใช้งานได้นะรีสักแก้ผ้าออกมาได้
1: แต่ผมก็บอกว่าถ้าเดชองออกกับคนที่มาคุมฝรั่งเศสมันไม่มีใครเหมาะสมเท่าเขาแล้ว
0: ซีดานเหรอ
1: มันเขาคนเดียวแล้วพี่มันจะเป็นใครกะ
0: ค
1: ือคุณมาแทนเดชองนี่เขาสุดยอดคุณต้องหาที่มันใกล้เคียงหรือแบบที่แบบไม่เหลื่อมล้ำกันมากอ่ะโอ้โหถ้าคุณไม่ตั้งซีดานขึ้นมาคุณตั้งใครขึ้นมานี่โอ้โหแฟนบอลด่าตายเลย
0: คือในเจนรุ่นของซีดานคนอื่นก็อาจจะไม่ได้แบบ
1: ที่เป็นสัญชาติฝรั่งเศสอวิลิซายอแล้วนั่นก็ไม่ได้
0: วิลิซายอไปคุมจอร์เจีย
1: เออก็ไม่ได้
0: ลองบองก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็เป็นโค้ช
1: แล้วก็ไม่ได้โค้ชเยอะด้วยฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้โค้ชดังเยอะด้วยไง
0: คร
1: ับ ก็ต้องเขาอ่ะที่บารมีทุกอย่างมันครบทุกอย่างอะไรเงี้ยองลีก็ไม่รับงานโค้ชเนี่ย
0: ใช่เป็นคอมเมนเตอร์
1: ตูรามอะไรเขารับไหมล่ะผมนี่ผมก็พูดถึงตำนานนักเตะเดซายี่เขารับไหมล่ะ
0: วิเอล่าไงก็ทำงานโค้ชนะ
1: มันดันผลงานมันชัดไปหน่อยกับวิเอล่าไงชัดไปหน่อยมันก็ไม่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่อะไรไง
0: ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าครั้งนี้สมมุติว่านะถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกคืออาจจะหมดไฟแล้วนะครับเพราะว่าประสบความสำเร็จเต็มที่ละส
1: ำ
0: หรับดีเดชอง
1: เดี๋ยวๆโอเคคุณฝากพี่แมนดูข้อความทาง YouTube หน่อยก็ได้ผมจะอันหา
0: ทาง YouTube ใช่ไหม
1: เหลือ4นาทีเนี่ยเอาให้มันจบไปตรงนี
0: ้พอดีเปิดในเฟซอยู
1: ่
0: ในเฟซก็มีสวัสดีทักทายกันนะครับสวัสดีทักทายด้วยครับถือว่าวันนี้ผมมาครั้งแรกนะ
1: เดี๋ยวชวนมาบ่อยเดี๋ยวชวนมาบ่อยนะฮะนะฮะ
0: ต้องเปิดก่อนเนาะเราต้องไม่ได้แอร์สินิก
1: ผมหาผลบอลให้เขาแล้วหาไม่เจอเนี่ยเราจะไม่หาให้เราด้วยเนี่ยนะ
0: โอ้ยังขอผลบอลกันอยู่เลยใช่ไหม
1: เคอาร์เรย์วิกไอซ์แลนด์เหรอเจอแล้วนะครับคุณผู้ช
0: ม
1: ก็บุกไปเสมอกับทออาคูเลรี่3-3ครึ่งแรกโดน3-1โอ้นี่ใจ
0: ใส่ลึกเน
1: า
0: ะ
1: นี่ใจนี่เขาใจร้อนนะฮะเนี่ยบอลโลกมีให้รอ3คู่ไม่รอครับรอบเที่ยงคืนก่อนไงพี่แมนเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรมาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ
0: นักท่องเที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเพียงพอหรือเปล่านะ KR ในลีกเสมอ 3-3 เนี่ยก็ไม่รู้นะลองดูเอาแล้วกันนะครับส่วนเบอร์กาโน่เนี่ยฟาลาโห
0: ลีกสวิตไหม
1: ลีกโมร็อกโก
0: โมร็อกโกเบอร์กาโน่
1: ตอนแรกนึกว่าสวิตโมร็อกโกอาจจะเจอแล้วมันคือมันต้องเช็คเว็บเฉพาะจริงนะมันถึงเจอนะ
0: ราชาคาสบังกา
1: เ
0: นี่ย
1: ซาบาลังกาลีกโมร็อกโกเนี่ยจบยังอะไม่ครึ่งแรก0-0นะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยตอนนี้กำลังจะจบนะครับทดเจ็บราชาซาบาลังกานำทางฮัสเซเนียอากาเดียอยู่1-0เนาะนะครับ เออประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นี่คนดูคอมเมนต์ใน YouTube เยอะนะ
1: เยอะคือ YouTube มันชัดเจนตรงที่ว่าคนดูเนี่ยเขาตั้งใจกดเข้ามาดูกันพี่แมนแต่ Facebook อ่ะเราต้องยอมรับว่ามันปัดไปปัดมาอ่ะเบื่อแต่ YouTube เนี่ยคือคุณต้องอยู่กับเราตลอด
0: อัลกอริทึมมันคนละแบบ
1: ใช่เพราะฉะนั้น YouTube จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสนใจคอนเทนต์เราจริงหรือเปล่านี่แล้วก็ผู้บรรยายท่านมานะครับพี่อู๋ดมศักดิ์พัทโรภาสพง
0: ศ์สวัสดีพี่อู๋ด้วยครับ
1: คนที่จากด้านนอกนะฮะ
0: คร
1: ับ ก็ประมาณนี้นะแล้วก็โปรตุเกสโครเอเชียสวิสแอลจีเรียถ่ายทอดสดด้วยครับเดี๋ยว99มีบรรยายทุกคู่นะใครที่สะดวกดูทางโมโนแม็กก็เรียนเชิญฟรีทีวีคู่อะไรอ่ะพี่แมนวันนี
0: ้
1: เดี๋ยวดูให้แป๊บนึง
0: เปิดดูนะเพราะว่าในตารางจะมีอยู
1: ่นะฮะ
0: ครับแต่อาจจะ
1: วันละคู่ใช่ไหมช่วงเนี้ย
0: ต้องมีทุกวันวันละคู่ครับมันเป็นข้อตกลงกับฟีฟ่าอยู่แล้ว
1: นะฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็มีไทยรัฐไปช่วยถ่ายมานี่เออ
0: ก็ต้องมีจำนวนออกฟรีทีวีให้ครบก็ได้พาร์ทเนอร์มางั้นมันจะไม่ได้จำนวนคู่
1: นี่คุณลืมนะเนี่ยว่าคุณจัดคู่ไหนออกโทรทัศน์ไปเนี่ย
0: จำไม่ได้หรอกครับนิกเอาแค่วอลเลย์บอลนะ232แมตช์ไม่รวม ABC นะเอาแค่ BNL
1: มี
0: จังหวะบอลโลกอีก104
1: มีจังหวะมึนหัวบ้างไหม
0: มึนดิใครมาถามวันนี้ใครมาพากย์จำไม่ได้หรอกวอลเลย์บอลเนี่ย
1: แล้วที่ผมเป็นคนจัดแท้ๆแต่ผมจำไม่ได้
0: อุ้ยผมไม่ได้จัดผมมีทีมอย่าบอกว่าผมจัดเราจัดกันเป็นทีมนะฮะ
1: โปรแกรม
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
1: วันนี้มันเป็นวัน
0: สเปนออสเตรียเป็นโมโนแม็กซ์ออทีวีจะเป็นโปรตุเกสโครเอเชียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียออกทีวีโมโนแม็กซ์สปอร์ตทีวีทั้ง2คู่นะครับ
1: เอาวันนี้ถ่าย2คู่เหรอ
0: ใช่6โมงเช้ากับ10โมง
1: โอเคก็เตรียมตัววอร์มอัพกันได้ส่วนที่อิงกันวูดเนี่ยเขาจะแข่งกันแล้วเราส่งต่อให้ทีมผู้ใหญ่เขา
0: ได
1: ้ด้วยเน
0: า
1: ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะในส่วนของวันนี้99 Live Volo ก็ขอบคุณพี่แมนด้วยนะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวมาว่ากันใหม่วันนี้ผมนิกธีธวัฒน์นะครับกับพี่แมนโกสินอำลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันต่อกับทางพี่อู๋กับทางพี่บอลในช่วงรายงานสดสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live Volo ดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: Pulsa
8: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
8: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
9: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
14: รองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
15: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
16: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live Volo
4: ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้ก็เราจะไปตามคู่ของสเปนนะครับวันนี้ที่เจอกับออสเตรียนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันบอลสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับ
17: สวัสดีคุณอูสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็เป็นรอบน็อกเอาท์32ทีมระหว่างสเปนกับออสเตรียนะครับที่สนามลอสแอนเจลิสสเตเดียมเกมเริ่มมา3นาทีเสร็จแล้วนะครับยังไม่มีประตูนะครับวันนี้ทีมออสเตรียก็มาในชุดขาวล้วนเลยนะครับมาดูลูกทุ่มไกลครับออสเตรีย
7: เดี๋ยวเราไปเช็คชื่อสักหน่อยนะนะจันวันนะ
17: ไปดู
7: กันซะว่ามีใครกันบ้างนะครับ
17: ฝั่งของสเปนนะครับแชมป์โลกปี2010นะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอูไนซิมอนนะครับกองหลังก็มีมาร์กุกูเรย่านะครับไอมาริกลาป็อกเปากูบาลซี่เปโดปอโลนะครับมิดฟิลด์ก็มีเปดรี่จับคู่กับโรดี้นะครับกองกลางตัวลุกนะครับมีทางด้านอเล็กซ์ไบเอน่าดานี่โอโมแล้วก็ลามินยามาวนะครับกองหน้าตัวเป้าก็เป็นมิเกลโอยาซาบาลนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะครับลาฟลังนิกนะครับโอ้ที่เกือบไม่ได้เข้ารอบมาดูจังหวะนี้สเปนนิดนึงครับ
7: ดูครับจังหวะอเล็กซ์ไบเอน่าพยายามจะยัดใดเข้ามายังติดดานโซ่อยู่พยายามจัดไถเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วแทงทะลุมาล็อกคัตแบ็กอยู่แต่เลือกจะยิงลูกนี้ครับจะมาไปติดดานโซ่ได้ลุ้นจากเตะมุมเลยครับ
17: ฟ้องว่าลามินยามาพยายามพุ่งเอาจุดโทษนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอเล็กซานเดอร์สลักเกอร์นะครับกองหลังก็มีคอนราดไลเมอร์นะครับสเตฟานพอสดาบิดอาราบ้ากับตันทีมนะครับเควินดานโซ่กองกลางนะครับซาวเวอร์สลักเกอร์นิโคลัสไซวาลแล้วก็กลางตัวลุกนะครับมีมาเซลซาบิเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดหน้าเป้าก็วันนี้ใช้มิชาเอลเกรโกริชนะครับ
7: นี่อาจจะเน้นลูกเปิดเยอะหน่อยดูจังหวะตวัดเปิดเข้ามาโอ้สเปนมาลุกดุเดือดเลยครับพยายามจะสวนคืนให้ได้แล้วอ้าวไปได้เหมือนกันครับแม่ต้องหักกลับมาแล้วก็ปลูกกระดิ่งวางยาวทิ้งโอ้โหทิ้งทุ่นมาก่อนต่างฝ่ายต่างลุยมาครับซาบิเซอร์เลาะซ้ายมาแล้วครับแม่โอโม่ลงมาประคองไว้ได้ครับโรมาโนชมิดจะคอยแอบเติมขึ้นมาครับซาบิเซอร์ชาราเกอร์ครับก็เล่นกับสเปนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับคือวันนี้รูปเกมมันคงต้องเป็นของสเปนอยู่แล้วครับแต่ว่าเกมสวนกลับนะครับแต่เลือกใช้หน้าเป้าที่มีลูกอากาศที่ดีครับมิเชลเกโกริชดูจังหวะเก็บของซาบิเซอร์ให้ทะลุมาแต่ว่าเกโกริชโอ้โหมันล้ำหน้าเยอะด้วยครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับ
17: เกมผ่านมา5นาทีเสร็จนะครับโอกาสยิงยังมีไม่เยอะนะครับ
7: เราไปดูครั้งก่อนนั้นที่ได้ลุ้นกันจากเกมสวนกลับของสเปนนะครับในช่วงที่จันบอลกำลังจะเช็คชื่อโอ้โหโมโหครับไม่ให้เช็คครับโอ้โหยามาวได้ยิงเดี๋ยวจังหวะมันไม่เต็มเท้านะครับโอ้ยโดนอัดล่วงไปโอโม่ให้บอลมายามาวเจอเข้าคู่เลยครับคอนราดไลเมอร์นี่ก็เป็นตัวเนกประสงค์ครับวันนี้มาเล่นเป็นแบ็คซ้ายนะครับ
17: คู่นี้เคยเจอกันครั้งเดียวในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเป็นออสเตรียนะครับที่เป็นฝ่ายชนะได้2-1นะครับ
7: ก็เหลือเชื่อนะสองคู่นี้นี่มันในรายการใหญ่วันนี้ได้เจอแค่ครั้งเดียว
17: ครั้งเดียวเลยนะครับก็เป็นครั้งที่ออสเตรียเคยไปได้ไกลสุดด้วยนะครับรอบควอเตอร์ไฟนอล
7: ส่วนใหญ่ออสเตรียจะขอลาไปก่อน
17: รอบแบ่งกลุ่มก็ไปแล้ว
7: ไม่ค่อยเจอกันครับ
17: นี่ก็ถือว่ากลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบเกือบ28ปี
7: ใช่ครับหลายปีเลยครับนาลาฟแกก็พามาได้ลุ้นเหมือนกันนะครับในรอบนี้นะครับผ่านมา6นาทีครับก็ไม่ได้มารับจ๋าๆเหมือนกันนะครับออสเตรียก็มาแบบมาเน้นแนวสวนกลับครับดูจังหวะเก็บตกบ้างครับปอโรให้มาทางขวาครับลุยมาครับลาบินยามาวปาดเข้ามาแล้วโอโม่ได้ซัดโอ้โหติดตัวบล็อกพอดีครับยังเก็บตกได้ครับโรดี้โอ้โหยิงไปเต็มๆมาติดตัวยืนขวางเอาไว้อยู่นะครับตั้งลำกันใหม่ครับออกทางซ้ายมาครับใบหน้าเลี้ยงเข้าหาแล้วแทงทะลุตามช่องคุคุระยะจักคัตแบ็กแล้วลูกนี้ออกหลังไปก่อนได้เป็นเตะมุมเลยครับ
17: แต่มุมครั้งที่2แล้วนะครับของสเปนเดี๋ยวก็ดูภาพช้านะครับลูกยิงวอลเล่ของดานี่โอโม่แล้วไปติดบล็อกใคร
7: ยังไม่มีโอกาสให้เห็นภาพช้านะครับ ูแต่ว่าได้ลุ้นนะครับจังหวะที่ได้วอลเล่ครับ
17: มีนยามาวนะเปิดเข้ามาแล้ววอลเล่เต็มเท้าเลยนะมาดูใบหน้าครับเปิดเตะมุม
7: แต่มุมทางกราบซ้ายครับเล็กซ์ใบหน้าเปิดหยอดมาตรงกลางพยายามจะเสยลูกนี้เข้ามาได้เตะมุมอีกทีครับโอ้โหอเมริกาปอส
17: น่าจะไปฉลับนิดนึงนะครับ

0: เนี่ยแหละครับไปแย่งหม่งกันนะครับกับทางด้านดานโซพูดแต่ดูมุมนี้ไม่น่าจะได้แต่มุม
1: เพราะเหมือนออสเตรียพยายามฟ้องว่ามันเหมือนโมงออกไปเองครับ
0: เนี่ยแหละครับVAR ช่วยนะครับ
1: ก็ถือว่ายังฟังคำเตือนนะอาจารย์บอลเตือนกรรมการแล้วครับอาจารย์ก็ได้ยินเพราะว่าดูจากภาพช้าไม่โดนดันโซ่นะครับ
0: ผู้ตัดสินวันนี้เป็นเกรนไนเบิร์กจากสวีเดนโอ้โหตำนานสเปน
1: โยเอโรซาวกาโดนะซาวกาโดนี่มาดีกว่าเพื่อนนะ
0: ดูแล้วหล่ออยู่เลย
1: ยังนิ่งอยู่เลยนะครับลามินยามาลครับเจอไล่ตันอยู่ครับคู่นี้เจอกันมันแน่นอนเพราะว่าพลาไรเมอร์แกก็สายแบบตามติดเหมือนกันครับความเร็วอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าโหแกบี้ติดเตะทิ้งไม่ได้นะครับ
0: มาเยินนะครับ
1: จังหวะนี้ก็เหมือนยึดตำแหน่งจากมาร์กอสยูเรนเต้ได้นะครับอันนี้กับปอโรมาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ9นาทีผ่านยังเจาะกันไม่เข้าหรือว่าดูมีเหนือกว่าเล็กๆนะครับลูกทุ่มไกลครับเป็นปอโรเอาเพื่อนไม่มาทุ่มสั้นซะเลยดีกว่าครับย้อนหลังมาแล้วก็เตะบอมยาวๆขึ้นมาแบบนี้ก็สบายเอาชาลาเกอร์ต้องชกทิ้งไปมงเสยมาแล้วนะต้องยอมเตะทิ้งครับสเตฟานพอส
0: ออกมาชกไม่ดีนะลุงสครูเนี่ยพยายามจะฟ้องเอาจุดฟรีคิกด้วยนะครับ
1: จริงๆลูกนี้แกน่าจะออกมารับได้อยู่นะ
0: ใช่ครับเพราะลูกมันลอย
1: ตัดสินใจเลือกชกทิ้งครับตอนนี้ก็บอลลูนมาตุ้มอยู่ที่สเปนเนี่ยแหละครับอเล็กซ์ไบน่าครับต้องย้อนหลังกลับมาก่อนเลยครับมาตั้งรำกันใหม่เลยครับปาคูบาซี่สวิตช์เปลี่ยนมาเลยครับปอโรทางขวาแต่ว่ามาทางออสเตรียแกก็ไล่ได้ดีนะครับกูกูเรย่าจ่ายทางซ้ายมาอีกทีโอ้โหเพื่อนทะลุตรงกลางมาเดนโอโมจะลุยไปต่อแล้วก็ได้ฟาวล์ครับเจอสกัดล่วงไปก่อนครับโอ้โหชาลาเกอร์
0: ก็ค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับลูกฟรีคิกของสเปนแต่10นาทีผ่านมาต้องบอกครองสเปนนี่ครองบอลเหนือกว่าเยอะเลยนะคร
1: ับ ก็ตามส่งนะครับอยู่ที่ว่าออสเตรียแกจะทนได้เมื่อไหร่เอาไลเมอร์เจอตัดในไว้แล้วแล้วโอ้โหตามมาเบียดคืนได้ครับคนละไลเมอร์โอ้ยามาจะไปโอ้แต่ว่าจ่ายคืนกลับมาไม่ดีไปบล็อกเอากลับมาได้ครับสเปนเปดรี่มาพักเลยครับลาปอสไปเสียบอลง่ายเกินครับคูเรย่ามาตอนนี้ขึงไว้แล้วนะครับใบหน้าโอ้โหเจอปิด2เลยครับคูเรย่าใบหน้ามาใหม่พยายามจะกระชากอยู่นะครับกระชากไปทีสุดเส้นแล้วจะปาดคัทแบ็คเข้ามาชันแลบเซฟันพอสครับ
0: โอ้แต่มุมครั้งที่3แล้วนะครับของสเปนนะครับแล้วมินยามาเนี่ยความเร็วเหนือกว่าแน่ๆนะครับดูแล้วเหนื่อยนะครับไลเมอร์ในการตามโอ้โหนี่ทั้งใช้หัวมงใช้ตัวชนก็แล้วนะครับก็ฟ้องจะเอาจุดโทษนะลามินยามาก
1: ัดฟันไถบะบังลามยามาก่อนนะครับโอ้ดิเตะมุมอีกแล้วนะครับเพิ่งจะเตะมุมตะกี้ครับบอลยังไม่เกินครึ่งสนามเลยครับสเปนเอากลับมาได้เร็วมากนะครับเตะมุมเจ้าเดิมครับอเล็กซ์ไบน่าเลือกเสาแรกครับโดนมงทิ้งออกมาก่อนไลเมอร์บอลตกบาหาไม่เจอแต่ว่าตวัดมาแบบนี้ซาบิเซอร์ยอดข้ามฝั่งมาไบน่ามงตั้งเข้าไปด้านในครับโอ้คือมาใหม่ครับใบหน้าโอ้ตอนนี้บอลสเปนมันอยู่แต่ในฝั่งออสเตรียฝั่งเดียวเลยครับดูไปดูมานี่นึกว่าสตรีทบอลนะครับ เล่นก็อยู่ฝั่งเดียวครับ จะเหมือนหน้ารับก็ชัดเจนนะครับว่าลงไปตั้งรับกันหมดนะครับ
0: เนี่ยแต่ปัญหาสเปนคือการจบสกอร์จริงๆนะครับตั้งแต่นัดเปิดสนาม ที่เสมอแคปบวด 0-0 นะ
1: ณตอนนี้12นาทีเนี่ยเริ่มจะคล้ายๆกับเกมแรกแล้วนะครับจันบอลคือโอยาซาบาวไม่เจอบอลเกมแรกไม่เจอ30นาทีนี่12นาทีไม่ถึงโอยาซาบาวเลยนะครับ
0: แล้วสเปนเนี่ยมีอาถรรพ์ในฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์ตลอดตั้งแต่พวกเขาได้แชมป์โลกปี2010เนี่ยยังไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะครับ2014ก็ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018ก็ไปแพ้ดวลจุดโทษรัสเซียเจ้าภาพแล้วก็ครั้งที่แล้วนี่ที่กาตาร์ก็แพ้ในรอบน็อกเอาท์เหมือนกันนะ
1: มีเล่นไปเล่นมาจากเต็ง1กลายเป็นเต็ง3ร่วมมาอังกฤษไปแล้วนะครับเต็ง1เป็นฝรั่งเศสแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนแทนไปแล้วครับ
0: แต่นักวิเคราะห์ก็มองกันว่าสายบนเนี่ยสเปนกับฝรั่งเศสควรจะต้องไปเจอกันในรอบตัดเชือก
1: เจอกันก็คือถ้าเป็นไปตามสายในฝันเนี่ยบนก็เป็น

0: สเปนฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ล่างก็เป็นบราซิลอาร์เจน
1: ใช่หรืออาร์เจนกับอังกฤษไหม
0: นะครับก็มีตัวแปรอยู่3ทีมเนี่ยครับถ้ามาตามล็อกนะครับเกิดไม่มาตามล็อกนี่ก็มีเฮกันเหมือนกันนะครับ
1: แต่หลายคนมองเหมือนกันคืออาร์เจนเนี่ยสบายสุดเบาสุดเลย
0: ใช่งานดูแล้วไม่ยากอะไรบราซิลเองก็ต้องเจออังกฤษก็ยังมีกระดูกของแข็งอยู่นะครับก็พยายามจะดึงช้าลงมาบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหทางด้านของออสเตรียแกไม่เอาด้วยครับเอาจังหวะเตะอัดกันเกกาลิสแกมีจุกอยู่ครับทุ่มเร็วเลยครับทุ่มย้อมกลับหลังมาเลยครับมาเล่นกันที่อูไรซิมอนครับ
1: ไม่ค่อยเห็นนะครับอูไรซิมอนนี่งานเบาสุดแล้วครับของสเปน
0: แทบจะไม่ได้เซฟอะไรต่อเกมเลยนะครับเพราะสายที่ผ่านมาแกก็ไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่ครับบอลแทงทะลุตรงกลางมาชิงเบาไปแล้วชลาเกอร์แมจะจิ้มเกเกอริสบีบกดดันมาก็คืนหลังกลับมาได้ครับกับเปาคูบาซี่ในรายการนี้เนี่ยโอ้โหโดนได้รับคำชมเยอะเลยครับคูบาซี่โอ้บอลไม่ถึงโอยาซาเบายิงเนี่ยพยายามยกมือบอกให้เพื่อนเปิดมาให้หน่อยครับโอ้แต่ออสเตรียแกอยู่ตรงกลางเยอะอ้าวซาเบาโยนอัดร่วงไปแล้วได้ฟาวครับจังหวะจะวิ่งเจอดักขวางเอาไว้นะครับ
1: ดาบิดอลาบ้านะครับกัปตันทีมออสเตรียก็โดนผู้ตัดสินเรียกมาอาจจะแค่ตักเตือนนะครับเนี่ยนะชนกันอลาบ้านี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสังกัดนะเพิ่งแยกทางกับเรอัลมาดริด
0: หลายคนก็เหมือนกันนะครับอย่างชลาเกอร์นี่ก็ใช่นะครับก็ลาไลซิกแล้วเหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็ยังเตือนเฉยๆนะครับ
0: ยังถือว่าใจดีนะครับจังหวะไปยืนขวางแล้วเหมือนศีรษะไปอัดกันโหนกแก้มของโอยาซาบาวครับผู้สินก็ให้เล่นจากเป็นลูกฟรีคิกหมุนไปหมุนมาครับปอโรเปเดรี่ให้มาแล้วโอโม่จับบิดลูกนี้ไลเมอร์เตะคัดทิ้งไปก่อนเกกาลิสให้เร็วมาเดี๋ยวโอ้โหเจอเบียดแซงไปได้แล้วก็ไปอัดลูกนี้ฟาวครับ
1: เปโดรปอโรนะครับวันนี้ลงเป็นแบ็คขวาตัวจริง
0: จะเป็นแฟนสเปนครับกล้องจับมานี่กึ่มแล้วครับ15นาทีติดจะล่วงอยู่แล้วครับคือคูเรย่าแกไปกกแก๊กกกแก๊กอยู่ครับแต่นั้นของชมิดแกเลยแย่งคืนไม่ได้แต่ก็ไปต่อไม่ได้ต้องกลับหลังมาครับอานโซก็คืนกลับหลังไปเลยครับชลาเกอร์ยกข้ามฝั่งมาครับคอนราดไลเบอร์สเปนแกก็บีบเข้าเร็วนะครับเนี่ยยังแกะไม่ออกครับคือหลังมาอาราบ้าต้องบอมไหมครับโอ้โหยังไม่บอมนะอาราบ้ามาใหม่อีกทีนึงไม่ไหวเลยครับง้างไปง้างมาเอาคืนกลับไปดีกว่าครับชลาเกอร์ก็ไม่กล้าจะบอมทิ้งนะครับเนี่ยพยายามจะเรียกเพื่อนมาแล้วครับดานโซบอกโอ้โหให้ลงมาช่วยเอาบอลกันหน่อยครับเนี่ยมันแกะไม่ออกเพราะว่าสเปนข้างหน้าไล่บี้อยู่อ่ะแกะมาได้ครับลานโซ่โอ้โหจัดจ่ายซะแรงเลยยกเข้าไปอีกทีนึงตีเข่าทิ้งออกมาครับคูบาซี่แล้วก็คืนย้อนหลังกลับไปครับเอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ดีกว่าครับดาบิดอาราบ้า
1: ก็เหมือนโดนเกลือจิ้งเกลือนะเพราะสไตล์ของลาฟลังหลินจริงๆคือเป็นสไตล์เพสซิ่งนะครับวันนี้สเปนก็เอามาใช้บ้าง
0: เจอเจ้าของฉายาเกเกนเพสนะครับวันนี้เจอเพสเร็วดูโอ้ไปไม่เป็นเหมือนกันเอาบอลเข้าทางชมิดครับฝากมาซ้ายมีเติมมาแล้วครับซาบิเซอร์หน้ากรอบเพโซซาบิเซอร์หยอดเข้าไปต้องระวังโอ้โหเกเกอริชเกือบได้โมงนะครับแม่บอลมันสูงไปหน่อยเดียวครับ
1: โอ้น่าเสียดายครับเป็นโอกาสของออสเตรียเหมือนกันนะครับจังหวะที่ซาบิเซอร์ตักเข้ามาเนี่ยบอลมันปั่นหนีหัวทางด้านเกเกอริชไปนะครับไม่ถึงคืบนะ
0: ถ้าได้สมบัติเนี่ยมีโอกาสได้ประตูเหมือนกันเพราะคูบาซี่ขึ้นไม่ถึงแล้ว
1: ตัวเตี้ยกว่า
0: เกเกอริชแกเป็นจอมโมงยังบุนเดสอยู่แล้วนะครับต้องระวังครับสายมีว่างแต่เลือกขวาครับเปดี้ให้มาปอโรทะลุมาทางขวายามาเอาแทงมาปอโรกระชากหนีมาแล้วปอโรไปต่อปาดเข้าในมาหลุดเลยไปหมดไปเสาไกลนู่นเลยครับยังมีใบหน้ามาเก็บตกได้ครับโอยาซาเบาก็รออยู่ครับโอโม่ออกซ้ายมาครับคุกุระย่าโอ้ต้องตั้งกันใหม่แล้วครับโอ้กลับมาเกมรับได้เร็วมากครับเปเดรี่ โหนี่พับสนามกลับมาพับสนามอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผ่อนไปแป๊บนึงครับเบดี้

0: แกก็กล้าบอลบิ้วจริงๆครับเนี่ยสเปน3คนนะครับรอดักบอลจากออสเตรียเนี่ยแกก็กล้าบิ้วไปบิ้วมาเนี่ยครับอลาบาทะลุมาแล้วก็ไม่ดีครับโดนฉกได้ยามาวดีดเข้ามาด้านในขอคืนมัดยามาวโดนบังกอดต้องเตะทิ้งครับอลาบาดีดทิ้งมาก่อนซาเบเซอร์โดนผลักซะแล้วฟาวครับเปโดปาโร
1: ยังดีนะได้พอวันเนอร์วิ่งลงมาช่วยเกมรับนะครับนี่ครับจ่ายบอลพลาดและจังหวะนี้ซาบิเซอร์โดนผลักล้มไปผู้ตัดสินให้ฟรีคิกนะครับ
0: กลายเป็นไม่ได้เล่นเกมรุกเลยครับปาวานเนอร์วันนี้มายืนเป็นเหมือนคล้ายๆหน้าต่ำต่อจากเกกาลิชนะครับ
1: ก็รูปเกมคงเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆตัดได้ที่ยังไม่มีประตูนะครับออสเตรียก็พยายามเล่นแบบรัดกุมนะครับ
0: พยายามบิ้วกับการเล่นเวลาไปด้วยครับเคาะไปเคาะมาก่อนครับดันโซ่โอ้เพื่อนก็ไม่มาหาเลยครับแทงทะลุตามช่องไปก็เนี่ยต้องวนกลับหลังมาครับไม่ไหวครับเจฟานพอร์ตคิดเข็นท่าไม่ดีเนี่ยจะไปไม่ได้แกกลับหลังเดียวเลยนะครับบอลออสเตรียวันนี้มาแบบรัดกุมเลยครับแต่วันนี้ข้างหน้ามันขึ้นโด่งขึ้นสูงไปหน่อยนะครับพอดันโซ่ได้บอลเนี่ยโอ้เพื่อนไปกองกันอยู่ข้างหน้าหมดแล้วครับทิ้งแค่ชวัชลาเกอร์เอาไว้แค่คนเดียวครับคอยตัดเกมนอกนั้นนี่โอ้โหไปยืนสูงมากครับกุมกลับหลังมาก็ไม่มีอะไรครับบอลมาถึงอุนายซิมอนแหละครับ20นาทีที่บุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับยังไม่มีโอกาสเลยครับได้สวนบ้างเดี๋ยวก็บอลก็ไม่ไปถึงไหนนะครับดามาวรับบอลจากขวาสุดครับพยายามจะหนีซาเบเซอร์คล้องหนีซาเบเซอร์ไปได้ลุยมาต่อครับเจอรุมอยู่ 2-1 ครับดามาโอ้โหแทงลอดขาไลเมอร์มาซาบิเซอร์มาชะลอให้แล้วไลเมอร์บังไว้เอาคืนได้ครับไลเมอร์เคลียร์ไปก่อนครับเตะไกลๆมาเก็บบอลแล้วมันยาวเกินไปอีกครับทางด้านของเกกาลิช
1: เนี่ยครับความเร็วแน่นอนครับลามินยามาเหนือกว่าแต่อย่างนึงที่ออสเตรียไม่ได้เป็นรองคือประสบการณ์นะครับโอ้แผงหลังแต่ละคนนี่ระเบิดอาราบ้านะครับไลเมอร์คือประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับพวกนี
0: ้ที่อาจจะพลาดในการดวลตัวแต่ว่าพอไปอีกจังหวะหนึ่งแกก็แก้ตัวกันได้นะครับซาบิเซอร์กับตาไลเมอร์ช่วยกันครับ
1: นี่จะเข้าใกล้สู่ช่วงไฮเดชันเบรกแล้วนะครับออสเตรียยังไม่มีโอกาสยิงเลย
0: บอลนี้บอลยาวสวิตมาครับแรงไปหน่อยครับปอโลคืนมาอย่ามาเคาะกลับมาครับเปเดรี่โอ้โหนี่เกือบจะเข้าเกมแรกแล้ว21แล้วเหลือ9นาทีย
1: ัง
0: ไม่เจอบอลครับโอยาซาบาวบอลแกเหนียวจริงอ้าวจังหวะหยอดมาโอยาซาบาวโอ้โหบอลไปชนตัวแรงไปหน่อยเกือบได้ยิงเหมือนกันนะครับรอบอลตกแล้วไปโดนบอลแล้วครับ
1: เบียดมากับดานโชนะครับดูว่าโอ้โหไปโดนดานโชก่อนนะครับ
0: บีบอลเหมือนโดนมือเหมือนบอลนะแต่ไม่มีอะไรครับจังหวะบอลมันโดนกึ่งๆมือกึ่งๆพุงนะครับโอ้โหแต่ว่าสเปนก็พยายามจะเอาให้ได้นะพูดแต่ยังเจาะไม่เข้าอยู่นะครับได้แค่มาขี่ม้าเรียบค่ายอยู่เจาะซ้ายเจาะขวาอยู่ครับเริ่มประกบติดแล้วเข้าคู่ตลอดนะครับบาเยน่ากับทางฝั่งของยามาปีก2ฝั่งครับจับบอลเมื่อไหร่เนี่ยเจอ2ตลอดนะครับแทงมาใหม่ครับปอโรต้องสลับมาแล้วแทงมาให้ยามาดูช้าไปนิดเดียวแล้วบอลมันเผื่อไปด้วยครับแกก็เช็คล้ำหน้าอยู่ครับ
1: จ่ายน้ำหนักเผื่อไปหน่อยครับแรงไปนะครับเป็นหลุมมือชลังเกอร์ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮเดชันเบรกแล้วนะครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวสวีเดน
0: โอ้แต่ขึ้นเกมไม่ได้จริงครับดูสเตฟานพอร์ตโดนไล่ต้องเตะอัดครับเอาบอลไม่ออกด้วยพอร์ตงงมาพยายามจะดีดลูกนี้ครับไม่มีอะไรครับลุ้นหนักหน่อยครับทางด้านของเดลาเฟรนเต้ครับ
1: ผู้ตัดสินเปล่าแล้วนะครับช่วงพักดื่มน้ำนะไฮเดรชั่นเบรกก็ช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะคร
0: ับ
1: พัก3นาทีนะครับสถิตินี่ขึ้นมาว่าสเปนเนี่ยครองบอลเหนือกว่าประมาณ 60-40 นะครับส่วนโอกาสยิง

0: เนี่ย3ครั้งตรงกรอบ1นะครับแต่ยังไม่ได้ประตูส่วนออสเตรียเนี่ยยังไม่มีโอกาสง้างเท้ายิงเลย
1: ออสเตรียเนี่ยพาบอลไปได้เต็มที่ก็กลางสนามนะครับแล้วก็เสียบอลกลับไปเร็วมากครับ
0: โอ้แต่ดูรูปเกมแล้วบอลก็ไม่ถึงโอยาซาบาลอย่างที่อาจารย์หนูบอกไปนะ
1: ครับวันนี้ก็คงต้องเน้นที่การตะลุยของยามาวเนี่ยแหละครับเป็นหลักเลยครับ
0: ถึงตอนนี้ก็ยังอายุ18นะครับวันที่13เดือนเนี้ยนะครับจะอายุครบ19ปีนะ
1: ครับเกดังเร็วจัดนะคร
0: ับ
1: ไม่ควรอายุจะเยอะสักนิดนึงยัง18อยู่นะครับส่วนปาวานเนอร์ก็ใจร้อนครับมาเล่นในออสเตรียดีกว่าครับ
0: นี่ครับมาให้ดูไฮไลท์ของรามินยามาวนะครับเป็นโอกาสเดียวที่สเปนมีเกือบลุ้นทำประตูนะครับในช่วง23นาทีแรก
1: จังหวะยิงมันเหมือนไม่เต็มนะครับจากนอกกรอบเขตโทษใส่ด้วยซ้ายครับมันเหมือนปัดปาดเข้ามามันก็เลยล้มตัวรับไว้ได้ไม่ยากเย็นอะไรครับชลักเกอร์วันนี้แบ็คโฟร์เนี่ยไม่เติมเลยนะครับสเตฟานพอร์ตไลเมอร์วันนี้ก็แทบจะไม่เติมเกมรุกเท่าไหร่นะครับ
0: ด้านซ้ายอย่างเดียวเลยเพราะว่าเจอรามินยามาวเนี่ยก็กลัวว่าหลังจะรั่ว
1: ใช่ครับเป้าหมายคือปีบ้าวกว่านี้นะครับปีบ้าวเนี่ยต้องจับปีบ้าวให้ได้อย่างเดียว
0: แต่ว่าต้องชมออสเตรียอย่างหนึ่งครับลังนิกก็คือวางแผนมาค่อนข้างดีไม่ได้เตะชงชางทิ้งไปมั่วนะครับพยายามจะต่อบอลถึงแม้ว่าจะโดนสเปนขึ้นมาเพรสซิ่งกดดันนะคร
1: ับเราเห็นหลายๆจังหวะที่ส่วนใหญ่บางทีทีมที่มาอุดกับสเปนเนี่ยเคลียร์ได้เคลียร
0: ์
1: แต่ว่าออสเตรียนี่แกโอ้ค่อยๆคลองบอลเน้นคลองบอลโดนบีบแค่ไหนแกก็พยายามจะแกะไปเรื่อยๆนะครับแกะไม่ได้ก็คืนหลังก่อนนะครับมันก็เลยกลายเป็นบอลที่ดูอึดอัดสำหรับสเปนอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ก็เป็นปัญหาของคนเนี้ยนะครับหลุยส์เดลาฟุนเต้นะครับกุนซือสเปนตอนนี้พวกเขามีสถิติไร้พ่ายในเกมนะครับไม่รวมจุดโทษเนี่ย34เกมติดต่อกันนะครับถ้าไม่นับรวมยูฟ่าเนชั่นลีกที่ไปดวลจุดโทษแพ้โปรตุเกสในนัดชิง
1: ก็ต้องรอลุ้นวันนี้เนี่ยทางด้านของนิโก้วิลเลียมจะไหวหรือเปล่านะครับ
0: ก็ยังมีปัญหาความไม่สมบูรณ์ของร่างกายอยู่นะครับนิโก้วิลเลียมตอนที่ได้แชมป์ยูโรเนี่ยก็ต้องคู่นี้เลยนะครับซ้ายนิโก้วิลเลียมขวาลามินยามาวนะครับ
1: คือบาเอน่าก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่จี๊ดเท่ากับยุคที่นิโก้วิลเลียมกับยามาวมันเหมือนมียามาวสองฝั่งนะครับ
0: ส่วนออสเตรียก็ต้องตราบใดที่ยังไม่เสียประตูก็ต้องเล่นแบบนี้ไปนะครับแต่พวกเขาเนี่ยรักษาคลีนชีทไม่ได้มา9นัดติดแล้วนะครับก็เสียประตูมาทุกเกมเหมือนกันนะคร
1: ับ ถือเป็นรุ่นระดับโค้ชซื้อแปะอาจารย์เหมือนกันนะครับมาเป็นทีมจอมเขี้ยวก็เจอกับสเปนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับยื้อไปเรื่อยๆครับ
0: ครั้งสุดท้ายเจอกันนี่ปี2009นะที่สเปนถล่มออสเตรียไป5-1แต่มันเป็นยุคทองของสเปนเลยนะครับ2008แชมป์ยูโร2010แชมป์โลก
1: ยุคนั้นนี่เจอใครก็ได้ครับคุณสินจากช่วงพักดื่มน้ำมาครับก็กลับมาต่อกันแล้วครับลูกทุ่มของคูคูดาย่านะครับทุ่มคืนมาให้กับโรดี้เลือกแทงทะลุมาครับโอโมฝากขวามาเลยครับบอโร่ให้มาที่ยามาวยามาวก็วันนี้เจอ2ตลอดนะครับก็คือแล้วแทงทะลุมาทางด้านของบอโร่กวาดไปก็โอ้ยแรงเกินไปออกอีกฝั่งของสนามไปเลยครับมีการโชว์โนลุคพาสนิดนึงครับ
0: นึกว่านำอยู่แล้วเนี่ย
1: โอ้ที่จูแล้วก็อึดอัดแทนยามาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าซาบิเซอร์กับไลเมอร์ครับจะเป็นคู่ขวัญกับยามาวเลยครับลูกโมงตังมาตอนนี้เอาดานโซ่ก็โมงทิ้งไปก่อนครับลาพอร์ตก็งัดตักกลับเข้ามาดานโซ่โมงตั้งมาตรงกลางพอดียามาวไปดึงบอลมาบอลตกมายังเข้าทางอยู่ครับปอโรให้กับยามาวยามาวลากตัดในไปเองครับยามาวหนีชลาเกอร์ยามาวจิ้มเล่นกับทางด้านของเรดี้แล้วโอมพิกโอ้โยไม่ได้ยิงโอ้ต้องชมเตฟานพอร์ตครับมาเป็นฮีโร่เตะทิ้งไปก่อน
0: โอ้โหจังหวะที่ดานเมียโอโมจับแล้วพลิกมาเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีเตฟานพอร์ตนี่จะง้างเท้าซ้ายยิงอยู่แล้วอู้จับเนียนมาก
1: โอ้ถ้าม้วนลูกนี้ไปแล้วยิงด้วยซ้ายได้สุดสวยเลยครับประตู

0: ของเดนโอโมแต่ว่าเจฟานพอสครับมาก่อนเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับเด็กกุนเดทั้งคู่ครับเตะมุมยามาหยอดไปตรงกลางปัดมาแล้วคู่เดย่าเรียบร้อยครับใส่แบบเต็มๆซ้ายได้ไหมคู่เดย่าเหมือนมีธง
1: น่าจะฟาวก่อนนะฮะ
0: โอ้โหอัดเต็มข้อเลยครับคู่เดย่าแต่เฮเกอร์ครับมีเหมือนมีขอเคลียร์หน่อยครับโรดี้กับพุทธศิลป์ครับ
1: ในกรอบหกหลานะครับเดี๋ยวดูจังหวะปะทะกันเหมือนว่าไปเบียดผู้รักษาประตูล้มลงไปนะคร
0: ับ เหมือนปิ๊กแฟลคูบาซี
1: ่ใช่
0: ที่ยืนเบียดอยู่ดูมุมนี้ทีครับ
1: เนี่ยทำให้ทางด้านชลาเกอร์เนี่ยไม่สามารถชกบอลได้เต็มๆนะครับ
0: ใช่ครับจังหวะชลาเกอร์เนี่ยยืดแขนไปแล้วครับคูบาซี่ไปชนก่อนครับโอ้โหนี่ดูแบบทุกมุมเลยครับเราได้ดูครบทุกกล้องเลยตรงโอ้โหจังหวะคู่ฟูได้ยากนี่เต็มๆดีเหลือเกินครับใส่ได้ซ้าย
1: ก็พี่อายืนยันแล้วนะว่าฟาวจริงคือกุลยาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่ายิงเข้าไปก็ยิงไปแต่ว่าจังหวะที่มีนักเตะสเปนไปขวางผู้รักษาประตูนะครับในกรอบ6หลาก็ผู้ตัดสินชาวสเปนก็เลยเป่าให้ฟรีคิกกับออสเตรีย
0: ปีนี้กฎเข้มอยู่แล้วนะครับมีทั้งกฎใหม่มาด้วยเข้มปักเลยครับป้องปากเนี่ยก็โดนกันไปแล้ว
1: สองคน
0: นะครับตอนนี้ก็เลาะทางขวาตัดในมาแม่ก็ยังตามมาจิ้มได้ครับไลเมอร์แต่ว่าก็เป็นการเตะทิ้งมาก่อนเลยครับโดนบีบมาก็สเปนก็เก็บมาเล่นต่อได้นะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับลูกวางยาวมาโอ้โหวางแม่นด้วยแต่ว่าแม่โมงเข้ามามันติดซาบิเซอร์แต่ซาบิเซอร์ก็ให้ไม่ดีเจอเตะอัดซะอีกครับชเวสลาเกอร
1: ์ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอูไนซีมอนนี่จับบอลนับครั้งได้นะครับออสเตรียวันนี้ไม่เพสซิ่งไม่อะไรเลยนะครับโอ
0: ้กีแกยืนเป็นแผนเป็นเรียกว่าเป็น
1: คุมเชิงอย่างเดียว
0: เลยคุมเชิงอย่างเดียวใช่ครับรับเปิ่มหูแน่นมากวันนี้ยาซาบาบอกโอ้โหปวดหัวดีครับยังได้ช็อตไอ้ชนแขนทีนึง
1: ไม่งั้นไม่โดนบอลเลย
0: ไม่งั้นไม่โดนบอลเลยครึ่งชั่วโมงโอ้แต่ว่าตัวรุกนี่มากันพรึบเลยครับมาอีกแล้วครับคูเรย่าตัดในมาแล้วต้องคืนกลับมาพักก่อนครับโรดี้ออกซ้ายมาครับใบหน้าบีคูเรย่าวิ่งตัดในมาใบหน้าเจอ2อยู่ต้องกลับมาใหม่ครับเอดี้หลักทะลุทะลวงฝ่ามาเองซ้ายให้มาบายเอน่าหาช่องก่อนจะโยนเข้าไปด้านในไม่ได้ครับโอ้โหดูเอาม้วนกลับไปทางเดิมโอ้โหเจอไล่มาต้องแก้ไขครับตั้งกันใหม่ครับลาพอร์ตโรดี้กับเปดี้ครับนี่ลงไปอยู่ในแดนตัวเองหมดแล้วครับคูบาซี่ฝากขวามาเลยมาใหม่อีกทีครับยามาวแก้ตัวครับยามาโยกโยกไปสุดเส้นยามาไปแล้วเข้ามาข้างในยามาดีดลูกนี้มาแถว2มีใครไหมคูเดย่าโดนเอาชิงกลับมาได้ครับคืนกลับมาอีกทีนึงแล้วก็จ่ายทะลุตัดเข้าไปด้านในล็อกเข้าเหลี่ยมขวาอยู่โอโมไม่ได้ยิงแทงมาครับเปดี้ล็อกยิงลูกนี้นะครับโอ้โหซุปเปอร์แซมครับชลาเกอร์ปัดทิ้งไม่ได้ครับ
1: โอ้โหความอันตรายของโรยาซาบาลนะต่อให้ไม่เคยได้แตะบอลมาก่อนนะโอ้แต่จังหวะนี้ยิงเขาซ้ายเต็มข้อจริงๆแล้วก็เป็นชลาเกอร์นะครับต้องพุ่งปัดออกหลังไปโอ้ในกรอบเขตโทษนี่อันตรายเหมือนกันนะครับ
0: นี่ครับอย่ามาล้อพี่ครับโอยาซาบาลโอ้แต่ว่าพอแกได้บอลแล้วแกน่ากลัวจริงนะครับแกจับจังหวะเดียวใส่เลยครับเตะมุมอีกทีนึงอย่ามาเอายอดไปตรงกลางแล้วก็เอารับหลุดมืออย่างได้อยู่ครับตามมาเก็บได้ครับชลาเกอร
1: ์มาไล่ดูอีกมุมนึงนะครับลูกยิงของซาบาลโอ้ลำบอลมันกระดอนก่อนจะถึงมือด้วย
0: แล้วคือโดนเนี่ยโดนนิ้วโป้งเลยครับโดนไม่เต็มด้วยนะครับโอ้โหรอดไปครับแต่ถือเป็นการเตือนแล้วนะครับว่าบอลเนี่ยมันเริ่มไปถึงโอยาซาบาลแล้วครับแกเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบอลมันไม่ถึงนะครับอ่ะวอนวางยาวฝากมาจับบอลได้แล้วหลุดมาแล้วดีดลูกนี้โหดแรงเกินอีกยามาวล้ำหน้าไหม
1: มีธงขึ้นมาแล้วเลยออกตัวเร็วนะครับจังหวะนี้ลามินยามาว
0: ช็คง่าย

0: เลยครับเพราะมันไม่มีลาย่าพอดีครับออกตัวไปก่อนครับยามาวแต่วันนี้เกมรุกมันดูช้าๆไปหน่อยนะครับปอโร่แกก็ตัดเก็บได้หลายรอบเลยครับพออยู่ในแดนหลังก็เลยต้องค่อยๆเคาะอันช้าๆหน่อยครับคู่ดานโซ่กับอาราบ้าเนี่ยนะครับดานโซ่ฝากขวาทะลุมาเลยแม่มาสวยครับเซฟันพอชพอชรอเปิดครับแม่ล็อกตัดในมายังไม่ได้ครับพอชเคาะคืนกลับมาใหม่สายวาวได้วักยอดมาแล้วสายวาวแกก็ทีเด็ดแกคือลูกวางยาวนะครับลองยิงไกลดูด้วยสายครับอาราบ้าโอ้โหมันยากครับไกลไปครับ
1: ฟองจะเอาเตะมุมด้วยนะครับลูกยิงไกลของอาราบ้าคือจ่อไม่เข้าแล้วก็ต้องล้อมเสียงยิงไกลแบบนี้นะครับไม่ได้ตรงก่อไม่ได้ลุ้นเลย
0: ระยะมันไกลครับพอใส่เต็มมันก็เลยเบิร์ดไปเยอะครับ
1: อย่างน้อยให้มีสติขึ้นมาว่ามีโอกาสยิงครั้งหนึ่งในครึ่งแรกนะครับครั้งแรกของออสเตรียที่ได้มีโอกาสง้างเท้ายิง
0: ก็เป็นเรื่องยืนยันตรงนี้ครับ34นาทีว่าอูนายซิมอนเล่นด้วยเท้าดีกว่า เพราะว่ายังไม่ใช้มือรับเลยครับ มีแต่บอลที่ส่งคืนหลังมาให้เนี่ยครับไม่ได้เซฟเลยครับอูนายซิมอนถุงมือนี่ถอดก็ได้นะครับ ถอดตากแดดไว้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยเคาะไปเคาะกันมาแล้วก็มีจังหวะคืนมาเท่านั้นเองครับคูคูเรย่าโล่งแล้วครับทางซ้ายลากลุยไปก่อนครับคูคูเรย่าฝากซ้ายมาเลยครับบายเอน่าเจอกับพอชบายน่าลากตัดในมาแล้วเข้าขวาอยู่เลือกวางข้ามมาทางขวาครับให้มายามาวยามาวเจอ2ยามาวโยกแตะหนีมาได้เจอตัวซ้อนเลยครับเตะทิ้งได้ครับอาราบ้าโอ้แต่เกกาลิสอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวโอ้เอาปั๊มกันเกกาลิสคืนหลังกลับมาครับซาเบเซอร์จัดหยอดโด่งๆก็ไม่ได้ครับติดคูบาซี่ครับนี่เล่นไปเล่นมานิดเหลือแค่10นาทีของครึ่งแรกแล้วนะครับยัง 0-0 อยู่นะครับยังเจาะไม่เข้าครับก็อยู่ที่ประตูแรกอ่ะสำคัญเลยครับ ใบหน้ามองแล้วแทงให้มาโอยาสเบาเลือกหักกลับมาให้โอ้โหยังโดนเตะทิ้งไม่ได้ครับคอนราไลเมอร์โอ้แล้วก็บอลมันก็เตะทิ้งออกมาครับก็เก็บตกสบายครับสเปนมาใหม่ครับเปดรีแหวกไปแล้วสายวางทะลุมาคูคูเรย่าเลือกปาดมายิงเรียบร้อยครับมิเกลยาซาบาลครับ1ประตูต่อ0ครับสเปน
1: ประตูที่3ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้ได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่36นะครับ
0: เขื่อนแตกจนได้
1: ใช่ครับโอ้มาเป็นพายุเลยครับคือจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของออสเตรียพอมันไม่ได้ผลเนี่ยแล้วสเปนเก็บบอลระบุกได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มีโอกาสขึ้นนะครับโอ้แล้วจังหวะนี้กูกูเรย่านี่โล่งเลยนะครับทางฝั่งขวานี่หุบเข้ามานะครับสเตฟานพอสเนี่ยครับโล่งจริงครับกูกูเรย่า
0: คือพอสแกไปหุบมาช่วยนะครับมันก็เลยว่างครับกูกูเรย่าคัตแบ็กกลับมาแล้วก็โอยาซาบาลแกสบายอยู่แล้วครับขอแค่บอลมาอย่างเดียวครับไม่ต้องจับเลยครับแปดเสียบปุ่มเข้าไปได้อย่ายืนมองครับอเล็กซานเดอร์ชาราเกอร์อายุก็แก่แล้วด้วยครับชาราเกอร์ มี2ชลาเลยนะครับ
1: โอ้เป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็คกับผู้รักษาประตูออสเตรียนี่รวมกันก็100นึงอ่ะนะครับ
0: ได้แค่ยืนมองครับช็อตนี้ก็ต้องยอมรับครับโอ้โหเนี่ยครับชาราเกอร์เนี่ยท้อเลยครับพยายามวิ่งไล่บี้ก็แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยอุตส่าห์ต้านมาได้จนถึงนาทีเกือบจะ40อยู่แล้วนะครับ
1: โอ้ดูแล้วออสเตรียทางด้านรับลังนี่คงจะเล่นแผนนี้ไม่ได้แล้วนะคร
0: ับ ใช่ครับตอนนี้โดนนำไปแล้วครับชลาเกอร์ให้มาโอ้โหเนี่ยบอลมันไม่ถึงข้างหน้าจริงปอวาร์เนอร์กันเริ่มบวยแล้วนะครับบอลวางยาวๆมาจาเบเซอร์ก็เกี่ยวไม่ถึงนะครับคือวันนี้นันลาฟแกไปเลือกใช้เกมสวนกลับแต่ว่าแกเลือกใช้เกกาลิตที่ไม่ได้มีความเร็วนะครับแกเก่งเรื่องลูกกลางอากาศเวลาสวนนั้นมันก็ไม่ค่อยได้อะไรครับ
1: โอ้เนี่ยครับลงเล่นกับสเปน10นัดหลังสุดยิงไปถึง11ประตูนะครับมิเกลยาซาบาลกองหน้าจากโซเซียดาด
0: อาจจะดูยิงไม่ถล่มทลายแต่กับมันเรื่อยๆโอ้ยามาวผ่าน2ไปแล้วยามาวลากหนีมาซ้ายวางอยู่เทิร์นกลับมาขวาแล้วยิงเองดูดิโอ้ฝืนไปหน่อยครับไปยิงด้วยขวามันก็เลยตรงตัวแล้วครับ
1: จังหวะล็อกเข้าเท้าขวานะครับยิงไกลจากตรงบริเวณหัวกะโหลกนะครับแต่ว่าตรงตัวทางด้านชาราเกอร
0: ์ดึงหลบหนีนิโคลัสไซวาวนะครับอันนี้ชื่อไม่เป็นมงคลเราขอเปลี่ยนเป็นนิโคลัสไซวาวนะครับ
1: ไซวาว
0: ชื่อไม่เป็นมงคลครับดูเลยครับโอ้โหตอนนี้นี่กลายเป็นพออยากจะบุกบ้างก็ไปเร่งเกมแล้วมันก็เสียให้กับสเปนเหมือนเดิมนะครับ
1: คือออสเตรียดูแล้วครึ่งหลังอาจจะต้อง

0: ส่งทางด้านอนาโตวิชลงมาช่วยในเกมบุกนะฮะ
1: อนาโตวิชก็จะมีความคล่องมากกว่านะครับ
0: สถิติขึ้นมาสเปนโอกาสยิง6ตรงกรอบ4นะครับได้1ประตูส่วนออสเตรียมีโอกาสยิงไกลครั้งเดียวจากอาราบ้านะครับก็ยังไม่ได้ประตู
1: จะลูกเดียวที่เบิร์ดไปนั่นแหละครับ แล้ววันนี้สเปนเก็บก็มาซ้ายมาขวาเอาอีกแล้วครับโอโมมีโอยาซาบาวแต่งเข้าขวาแล้วดึงซ้ายทีสปอร์ตยิงแล้วไปติดบล็อกยังตามมาปั๊มอยู่โอยาซาบาวชาลาเกอร์พยายามจะตันก่อนพาบอลหนีซาบิเซอร์ตัดเข้าในสายวาวช้าไปแล้วครับโดนฉกไปได้ครับแล้วก็คืนหลังกลับมาเลยครับโอ้โหเนี่ยแผงกองกลางวันนี้ปัญหาคือปอวานเนอร์โดมินิกชมิดพวกนี้คือไม่เจอบอลเลยครับที่สองคนนี้ต้องขยันมาช่วยเพื่อนหน่อยครับไม่งั้นเนี่ยไปยืนรอเนี่ยมันไม่ได้บอลจริงๆอ่ะหมายแล้วครับสเปนออกขวามาก่อนครับยามาลมาเจอคู่ตูนาหงันกันครับไลเมอร์ตัวซ้อนก็จะมีซาบิเซอร์ครับไลเมอร์บอกโอ้โหพี่บ่าวไปทางอื่นมั้งเถอะพอแล้วไลเมอร์บอกโอ้โหมาบ่อยจังพี่บ่าวแล้วก็ว่าจังหวะปั๊มกันของเปเดรี่นะครับบอลไปโดนเปเดรี่ออกครับ
0: ดูเหมือนจะหมดแล้วเนี่ยไลเมอร
1: ์ขอบแล้วขนาดไลเมอร์
0: โอ้คือหลัง
1: แกปอดเหล็กนะครับโอ้ชันเข่าแล้วครับ
0: ใช่คือต้องมาตามประกบโอ้ทางด้านลามินยามาซึ่งเขาเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับโอ้แล้วมาตลอดทั้งเกมอ่ะ
1: โอ้มีโชคด้วยมีโชคกับเฮือกครับนะจังหวะพักอกได้แล้วก็ยังจิ้มคืนได้ครับแม่ปอโร่เกือบเสียบอลไปแต่ว่าปอโร่แกก็ลงมาแล้วก็เด่นนะครับหุบไปช่วยข้างในได้ดีนะครับเกมรับก็ทำได้ดีครับปอโร่
0: เร็วอยู่แล้วด้วยนะครับสามารถวิ่งกลับมาช่วยเกมรับได้มาดูจังหวะเกือบล้ำหน้านะครับของกุกุเรย่า
1: เป๊ะเลยครับคือตอนนี้เขาแบ่งเป็น2จอให้เห็นนะครับกุกุเรย่ามองแล้วแทงทะลุมาโอยาซาบาวเปิดยัดเข้าไปบอลติดบล็อกดันโซนะครับได้เตะมุมเลยครับ
0: เตะมุมครั้งที่6แล้วนะของสเปนคือ5นาทีสุดท้ายเนี่ยต้องอย่าเสียเพิ่มแล้วนะครับออสเตรียเราค่อยไปแก้เกมเอาอู้แต่ดูแต่ผู้เล่นดูไลเมอร
1: ์ไลเมอร์ตอนนี้คือแกหอบแฮกแล้วนะครับแกยืนชันเข่าแล้วครับอ้าปากลิ้นห้อยเลยครับ
0: โอ้โหเหมือนจะไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: ดูแกคุยกับเพื่อนแกยังงอตัวอยู่เลยครับโอ้โหไม่ไหวครับไม่มีใครมาช่วยแกเท่าไหร่หลังๆซาบิเซอร์ก็เริ่มไม่ทันเอาเตะมุมใบหน้าปั่นมาแล้วชกมาโอโม่ไม่ได้ยิงครับแตะได้ก่อนแล้วก็วางยาวทะลุมาได้ไหมวานเนอร์โดนเข้าสองไม่ไหวครับโอ้โหคืนกลับไปได้ครับจะสวนกลับแล้วหมดสิทธิ์เลยครับเป็นโรมาโนชมิดนะครับ
0: จังหวะเคาน์เตอร์แท็กนะครับโรมาโนชมิดพยายามที่จะวิ่งเบียดนะครับแต่สู้ไม่ได้ดูครับสเปนลงกันมาเร็วนะครับเนี่ยเอาบอลกลับคืนมาได้อีกแล้วนะครับ
1: ฝ่ายพยายามจะแอดแท็กเอาเห็นออกมาไกลครับโอ้โหกะจะลักไก่ยิงแต่ผิดทิศผิดทางไปเยอะครับเห็นชาลาเกอร์ออกมาเร็วออกมาเยอะครับตอนนี้คอนราดไลเมอร์บอกโอ้หมดเวลาเร็วเตอะ
0: อยากพักแล้ว
1: โอ้อยากนอนแล้วครับคอนราดไลเมอร์บอกโอ้โหแล้วมันมาคู่ด้วยครับทั้งไอ้เจ้าปอโร่กับยามาลสลับกันนะครับแกก็เลยเหมือนโดนลุมกินโต๊ะครับบอลคืนมากูกูระยาพักได้เอ้าสกัดไม่ดีครับซาบิเซอร์ได้บอลเอ้าซ้ายมีเพื่อนรออยู่แทงมาโรมาโนชีวิตปาดเข้ากลางมาจะพยายามพักอกเซฟานพอร์ตหมดมุมไปแล้วช้าไปหน่อยแล้วโรดี้ขโมยไปได้จะสวนคืนครับโรดี้ดึงดีกว่าครับไม่ไหวครับโรดี้แกก็ไม่มีสปีดแล้วครับพักรอเพื่อนเลยครับ
0: จังหวะเคาน์เตอร์แท็กของออสเตรียนะพยายามจะบุกนะครับแต่ว่าเติมเงินขึ้นมาน้อยนะครับ
1: ซีฟานพอร์ตก็เหมือนไปทำช้าด้วยนะแซนบอลนะไปม้วนอยู่นั่นเลยกระแกงแต่งตัวด้วยความที่มันเป็นกองหลังนะครับเซ็นเตอร์เก่าด้วยครับพอร์ตโอ้โหจะพลิกมาลูกนี้ไม่ยอมครับไปตัดได้ครับลุยทะลุมาลุยฝากมาต่อแล้วก็บอลมันหลุดไปถึงซิมอนอีกแล้วครับชาลาเกอร์ไม่ได้ครับ
0: จริงๆซ้ายก็มีเกโกวิชขอบอลนะครับไม่จ่ายช้าไป
1: คือนักเตะออสเตรียเนี่ยในหลายๆจังหวะช็อตสุดท้ายเนี่ยแกเลือกเล่นช็อตไม่ดีนะครับเมื่อสักครู่ที่จ่ายดีกว่านะครับชาลาเกอร์แกไปฝืนลุยต่อครับแกก็เป็นสายทะลุทะลวงสายตันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสเปนก็พอใช้ท้ายก็เริ่มเพลาลงมาบ้างแล้วครับเพราะว่ามีประตูนำไปแล้ว1นะครับก็ค่อย

0: ไปเคาะตามช่องไปเรื่อยๆครับโรดี้ทะลุโอ้โหทะลุมาดีแล้วก็ต้องมาเตะนะครับโอ้โหยกมือขอโทษอาจารย์เลยครับอาจารย
1: ์สมิธเซอร์นะครับไปเตะกวาดลานเลยครับสกูนี้เล่นเร็วครับไม้ครับลามินยามาล
0: ยามาลกลากตะลุยมาสุดเส้นครับยามาลเจอไบรเมอร์คืนกลับมาปอโรยอดโด่งไปหน่อยดันโซควิดกลับมาคูคูเดย่าฝากมาก่อนครับจะหาช่องเปิดอยู่ครับใบหน้าคูคูเดย่าคืนมาใหม่ใบหน้าเนี่ยพยายามจะหาช่องนะครับเปิดไม่ได้ก็กลับมาตรงกลางครับโรดี้ต้องตั้งใหม่ครับโรดี้ลาพอร์ตให้มาโรดี้อีกทีจับยาวว่าโอ้โหวันนี้โรดี้เองแกเหมือนสภาพร่างกายแกยังไม่ได้นะครับเอาได้แล้วครับชลาเกอร์ฝากซ้ายมาครับซาบิเซอร์ซาบิเซอร์ลุยมาแต่ต้องวางยาวสวนเข้าไปทางขวาปีเตอร์มาแล้วแล้วเลือกจ่ายตัดหลังมาชาลาเกอร์บังไว้ก่อนเข้าเหลี่ยมซ้ายเตะอัดซะเลยแล้วก็ตามมาครับเกกริสใช้ตัวบังอยู่สุดท้ายโอ้ลามหน้าครับโอ้โห
1: นี่ครับมีธงไลแมนปีขึ้นมาครับแต่ก่อนหน้านี้แหมมีโอกาสเหมือนกันนะครับออสเตรียเติมขึ้นมาทางฝั่งขวาจับบอลลงดีมากนะครับน่าจะจังหวะที่ล้ำหน้าแล้วครับที่จับบอลนะทางฝั่งขวา
0: คือวางข้ามมาดีแล้วแต่ว่าตัวเร็วไปหน่อยครับหลุยฝ่ามาเองโหไม่ไหวครับเกกริชใช้ความยาววันเดอร์พังทะลุมาไลเมอร์พาเข้าไม่ได้ก่อนไปโทษไลเมอร์จับไถโอ้โหเจอสองไม่ไหวโอโม่แกดักเอาไว้แล้วครับฝืนไม่หน่อยครับไลเมอร์แต่ยังแกะกันไม่ออกนะครับพยายามกระชากมาโอโมโอโหผ่านสามมาแล้วก็สวิตช์ข้ามไปทางซ้ายครับใบหน้าเก็บตกได้ไปแล้วครับใบหน้าลุยมาก่อนครับเชนเกียร์มีดิฟนิดนึงให้มาโอโมโอโมดีดปุ๊บโอโหเพื่อหน้าฟั่มไปแล้วครับเจอเซฟานพอร์ตครับใบหน้า
1: โอ้จะใบเหลืองแรกของเกมไหมทดเจ็บ4นาทีนะครับจังหวะที่สเปนเปลี่ยนแกนบอลนะไปทางฝั่งซ้ายพยายามจะทำชิ่ง 1-2 นะครับไบน่าแต่ว่าโดนทางด้านเซฟานพอร์ตดึงล้มลงไปซะก
0: ่อนแล้วฟรีคิกนี่ถือว่าได้ลุ้นนะครับเนี่ยภาพจับมาน ิโคลวิลเลียมครับคือในฤดูกาลก็แทบไม่ได้ลงเหมือนกันเพราะเจ็บครับมาลงในช่วงท้ายๆร่างกายยังไม่ได้ครับโหฟรีคิกแต่เป็นเท้าขวานะครับ
1: ชลาเกอร์เวลาเราพูดถึงชลาเกอร์มีโอกาสได้ยิงนี่มันจะมีผู้เล่นออสเตรีย2คนนะนามสกุลเดียวกันนะครับชลาเกอร์เป็นไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่านามสกุลอาจจะโหลหน่อยนะ
0: คือคนหนึ่งเป็นประตูคนหนึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับโอ้ห้ามโดนนะครับถ้าเป็น2ในครึ่งแรกนี่โอ้โอกาสกลับมานี่ยากเลยครับใบหน้ากับโอโม่นะครับฟรีคิกหน้ากรอบไปโทษอ่ะขอหน่อยครับใบหน้าลองสายโอ้โหชนคานครับแล้วบอลกระดอนไม่ทีจมูกตั้งกับเข้าไปเอาเรียบร้อยไปโอ้โหตามมายิงด้วยซ้ายยาเมาบอลชนเสาเอากลับมาแล้วก็ไปดึงยึกยักอยู่โดนแย่งไปได้ครับชมิดให้มาแต่มันสั้นเกินไปตัดได้แล้วครับโอ้โหยาเมา
1: โอ้แต่ลูกฟรีคิกของใบหน้านี่ก็น่าเป็นประตูชนเต็มขาเลยนะครับอู้ระยะประมาณเกือบ30หลาครับดูมันจะมุดเสียบใต้คานอยู่แล้ว
0: ใบไม้ร่วงเลยนะครับชลาเกอร์ก็ไม่น่าทันแล้วครับดูช็อต
1: โอ้โหโดน
0: ไม่อย่ามาไม่ได้ชนเสาครับชนพุงกะทิของชลาเกอร์ครับสเปนอันนี้นี่คือมาแบบเป็นชุดยกใหญ่เลยครับออสเตรียบอกขอ 1-0 ก่อนครับถ้า 1-0 ได้เนี่ยมันก็ยังพอลุ้นกับครึ่งหลังนะครับปอโร่ให้มายามายามาจะแตะอ้อมคานิสราบได้ทันเลยครับอาราบ้ากลับมาต้องเปิดนะครับเอาไม่เปิดนะครับคืนกลับมาอาราบ้าอีกทีนึงพยายามจะแกะสายวาวให้มาชลาเกอร์โอ้ยโดนแซะนิดนึงฟาวแล้วผู้สินให้เป็นได้เปรียบไปวางยาวสวนมาก็ไม่แม่นซะอีกครับทางด้านของซาบิเซอร์เป้าหมายจะโยนให้แต่ว่าโอ้โหมีตัวเจ็บอยู่ครับ
1: พุทธศิลป์เป่าหยุดเกมนะครับกูบาซี่น่าจะโดนท่อนแขนควาดไปที่ใบหน้าเนี่ยมาดูฟรีคิกครั้งนะครับ
0: นี่จะเข้ากับสุดสวยเหมือนกันนะครับ
1: โอ้เมื่อเช้านี้ก็ได้เห็นลูกของสหรัฐอเมริกานะ
0: ฟรีคิ
1: กแต่นั่นรู้สึกว่าผู้รักษาประตูน่าจะพลาดเองด้วยปัดไม่ออกเองแต่เนี่ยไม่ถึงนะ
0: นี่คือสุดตัวไปแล้วเนี่ยมันสุดมือไปแล้ว
1: โดนมือนิดนึงด้วย
0: เหมือนโดนไปปลายนิ้วนะครับแต่ช็อตนี้ซู

0: เปอร์เซฟจริงๆแต่ดูเหมือนยาเมาแกยิงแล้วมาตรงตัวเพราะแกกระโดดลอยตัวมาครับโอ้เหลืออีกประมาณ30วิครับจะได้ไปพักสักทีครับสำหรับทางด้านคอนราดไลเบอร์ครับมีปัญหาอะไรครับชลาเกอร์เกือบมีชื่อบนสกอร์บอร์ดครับอเล็กซ์ไบน่ามีปัญหาอะไรกันอยู่เนี่ยครับ
1: ผู้ตัดสินให้ออกไปนอกสนามก่อนนะครับชลาเกอร์
0: เหมือนยังไม่อนุญาตให้หรือเปล่านะครับแล้วแกก็กลับมาเร็วๆครับแต่ช่วงหลังนี่กฎใหม่นี้ไม่ได้ครับเป๊ะจัดครับสำหรับทางฟีฟ่านะครับไอ้เรียกว่าเปลี่ยนตัวช้าทุ่มช้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการถ่วงเวลาครับสุดท้ายผู้สินกระเป๋าจบครึ่งแรกครับ
1: สเปนนะครับนำอยู่1ต่อ0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากโอยาซาบาลนะครับนาทีที่36นะครับ
0: เหมือนยังอยากจะเล่นอยู่ครับแหมผู้สินเป่าจบซะเลยครับ
1: ก็ดูสถิติในครึ่งแรกเนี่ยสเปนเหนือกว่าหมดเลยนะครับการครองบอลก็เหนือกว่า64ต่อ36นะครับโอกาสยิง11ครั้งนะครับตรงกรอบ6ได้มา1ประตูส่วนออสเตรียเนี่ยมีโอกาสยิง2ครั้งยังไม่ตรงกรอบแล้วก็ยัง0ประตูนะครับส่วนเตะมุมก็สเปน6ต่อ0นะครับ
0: ครับคือแค่พาบอลมาก็เหนื่อยแล้วครับอย่าว่าจะหวังจะไปเตะมุมเลยครับแนวรุกข้างหน้าก็คงต้องไปรอดูว่าจะแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัวมาใหม่ไหมนะครับก็ต้องรอลุ้นกันครับ
1: ก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: บอลโลกสตอรี
7: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองWorld Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวี

0: ที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับครึ่งแรกนำอยู่ 1-0 จากโอยาซาบาวนะครับ
5: ก็ยิงนาทีที่36นะครับต้องดูว่าลาฟลังนิกกุนซือออสเตรียจะไปแก้เกมยังไงในครึ่งหลังเพราะครึ่งแรกนี่สู้ไม่ได้จริงๆนะครับ
4: แล้วก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เกือบจะบวกเป็น 2-0 นะครับทีสถิติออกมาเนี่ยโอ้โหเราได้เห็นเนี่ยเป็นรองทุกอย่างนะครับเตะมุมก็ไม่ได้โอกาสยิงก็มีทีเดียวแต่ไม่ก็เป็นลูกยิงแบบเกือบครึ่งสนามของอาราบาซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงกรอบอะครับ
5: เนี่ยไฮไลท์ต่างๆนะครับส่วนข้อความทาง SMS นะครับมีน้องเทยลงทุนส่งมาสวัสดีทักทายอาจารย์หนูนะครับมาถามด้วยว่าวันนี้หนูเชียร์ทีมรองนะครับจะมีโอกาสยันได้ไหม
4: โอ้แต่ตอนนี้ที่เราดูนะเมื่อกี้ดังคุยกับอาจารย์บอลอยู่ดูทรงแล้วออสเตรียเนี่ย
5: น่
4: าจะยากครับคือถ้าสเปนยิงเพิ่มไม่ได้เนี่ยมันก็น่ายังน่าจะจบในเวลานะคู่นี้เพราะว่าเรายังมองไม่เห็นโอกาสยิงของออสเตรียเลยครับ
5: แล้วสเปนในฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาก็ยังไม่เสียประตูนะเป็น1ใน2ทีมกับเม็กซิโกนะครับ
4: ยังคลีนชีตอยู่ครับ
5: คลีนชีตหมดทุกเกมนะครับที่ลงเล่นคือคู่แข่งมีโอกาสยิงน้อยด้วย
4: ใช
5: ่ด้วยสไตล์การเล่นของสเปนเนี่ยมันบีบให้คู่แข่งนี่ต้องลงไปแพ็ครับกันนะครับเนี่ยครับขึงแล้วก็เคาะบอลไปมาหาช่องเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับจังหวะโอยาซาบาลนี่ก็มีโอกาส 2-3 ครั้งนะครับ
4: คือสเปนแกก็เหมือนคล้ายๆสไตล์หมอนวดนะฮะนวดไปเรื่อยๆครับคลึงจนเพลินนะครับแล้วก็โดนประตูครับโอยาซาบาวเองโอ้โหในช่วง20นาทีแรกที่เราเห็นเขาไม่เจอบอลเนี่ยแต่พอบอลเข้าถึงเขาเมื่อไหร่เนี่ย
5: มีลุ้นตลอด
4: ประตูไม่เซฟเนี่ยมันก็ต้องมีลุ้นประตูนะครับเนี่ยโอ้โหกลับตัวปุ๊บยิงทันทีชลาเกอร์ก็ถือว่าได้โชว์ซูเปอร์เซฟไปเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งฟรีคิกของบาเอน่าที่ชนคานเนี่ยพอมาดูใกล้ๆเนี่ยโดนมือก่อนนิดนึงนะโดนนิ้วครับ
5: คือจะบอกว่าชลาเกอร์ไม่เซฟเลยก็ไม่ได้นะครับส่วนลูกที่โอยาซาบาวยิงเข้าไปก็หมดปัญญาจริงๆนะคร
4: ับ โอ้แต่ว่าช็อตที่ได้ประตูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช็อตออนไซต์แต่พอดีเป๊ะเลยครับระหว่างคูเรย่ากับแนวรับแบบลากเส้นมานี่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับจังหวะที่แกปาดเข้ามาแล้วเป็นโอยาซาบาวได้แปรเข้าไปนะครับโอ้โหนี่ถือว่านี่เราได้ดูไฮไลท์จากทางฟี

0: ฟ่านะครับที่ส่งมาเนี่ยตัดง่ายเลย
1: ใช่
0: มีแต่สเปนอย่างเดียวล้วนๆเลยครับนี่ต้องรอลุ้นว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยไอ้พวกตัวสำรองเนี่ยครับการแก้เกมนะครับทั้งคู่ทั้งเดลาเฟนเต้กับทางลาฟลังนิกนะครับจะแก้เกมแล้วใครจะดีกว่ากันแต่ว่าโหครึ่งแรกนี่สเปนแทบไม่ต้องปรับตรงไหนเลยนะครับดีทุกส่วนเลยครับปีกซ้ายขวาก็เล่นงานได้ตลอดแบ็คซ้ายขวาก็เติมได้ตลอดครับแล้วโอยาซาบาลแกก็สุดท้ายก็หาช่องในการทำประตูจนได้ครับ
1: ต้องรู้อีกอย่างคอนราดไลเมอร์จะยังไหวไห
0: ม
1: สู้กับลามินยามามา45นาทีแรกนี่หอบเลยนะครับ
0: คือช่วงสัก20นาทีแรกเนี่ยซาบิเซอร์ลงมาช่วยครับแต่หลังๆซาบิเซอร์ลงไม่ทันเนี่ยคอนราดไลเมอร์แกก็เจอลุมกินโต๊ะอยู่ครับจนแกหูหมดหรือว่าหมดกระเพาะแล้วลมหมดกระเพาะเลยครับยืนไม่อยู่แล้วครับ
1: มือชันข่าวเลยนะครับเนี่ยลูกยิงของใบหน้าชนคานแล้วลูกซ้ำของลามินยามาไปติดพุงนะครับของชาราเกอร
0: ์คือยิงดีแล้วด้วยนะครับแกวิ่งมาแล้วแกก็ใส่ด้วยขวาไปเลยแต่ว่าจังหวะบอลมันพุ่งมาเนี่ยคือแกก็พลีชีพเลยครับชาราเกอร์ก็พุ่งกระโดดขวางไว้ก่อนนะครับแล้วบอลมาโดนพุงออกไปครับถือว่าซูเปอร์เซฟสองช็อตนี้นะครับชาราเกอร์ช็อตปัดฟรีคิกก่อนนะครับเนี่ยเราดูเป็นรอบที่ร้อยแล้วนะครับ เห็นแบบทุกมุมเลยครับเนี่ยเซฟสองเซฟติดๆนะครับขนาดยืนเป็นกำแพงอยู่ภาพจับมาไอ้เจ้าซาบิเซอร์ยังยืนหอบอยู่เลยนะครับวันนี้คือโดนกดดันแล้วสเปนแกมาทุกทิศทุกทาง
1: ใช่ครับซ้ายขวามาหมดเลยนะครับซ้ายก็ใบหน้าขวาก็ลามินยามาลนะครับ
0: แล้วแบ็ค
1: กลางก็ม
0: ี
1: ดานิโอโมอีก
0: โอโมกับเปดรีแกก็สลับกันเข้าทำอยู่ตลอดก็เลยทำให้ไม่รู้จะไปรับตรงไหนดีครับมาแบบทุกทิศทุกทางไปขวาไม่ได้ก็มาซ้ายไม่ได้ก็กลับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ภาพที่คิมมิชเนี่ยพยายามไปถาม
0: กับเฟรสกา
1: ใครจะยิง
0: หลายคนนะครับ
1: ปรากฏไม่มีใครเอาเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องไปตกที่โจนาธานทานะครับโอ้โหอ
0: ันเนี้ยก็ต้องไปรับผิดชอบร่วมกันก็สมควรโดนทั้งหมดนะเพราะว่าเรื่องจุดโทษมันโหไม่มีใครยอมออกมายิงไงครับ
1: แล้วมันก็น่าจะมีผลกระทบกับนาเกลมันนะครับก็ดูแล้วต้องลาทีมไปถ้าดูจากผลงานนะ
0: จริงๆนาเกลมันก็น่าจะเอาแบบอย่างเป็นคูมันนะคูมันพอตกปุ๊บแกประกาศทันทีเลยว่าแกออกเลยนะครับแต่นาเกลมันแกยังรออยู่ครับแหมมีเงินชดเชยรออยู่2ปี
1: ก็มีข่าวว่าเจอกันคอมเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆแหละนะครับที่อาจจะเข้ามาคุมทีมชาติเยอรมนีต่อ
0: แล้วแฟนๆเยอรมันโอ้โหแทบจะเกือบ 100% เนาะเชียร์ให้เป็นเจอกันคอมนะครับ
1: จริงๆ

0: มันยุคใหม่ก็เป็นสายเลือดใหม่เยอะแล้วด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เห็นเยอรมันกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งจริงๆในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่ามันโดนจุดโทษแหละนะครับ
1: ครับตกไวไปหน่อยนะครับ
0: ส่วนนี้บอกของจริงแล้วนะครับโอยาซาบาลนะครับก็ประตูที่3ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
1: นักเตะก็กำลังจะลงกลับมาจากอุโมงค์นะครับพยายามรอดูอยู่ครับว่าจะมีการปรับไหมสำหรับทางออสเตรียนะครับดูเหมือนเกกอริชยังอยู่นะครับซาบิเซอร์อาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับสเปนนี่ไม่เปลี่ยนแน่เพราะดีกว่าครับนำอยู่ด้วย
0: 1-0 แล้วก็โรดี้นะครับหลังวันบอลลงดอปี2024ก็มาคุยกับพุทธศิลป์ชาวสวีเดนนะครับแต่วันนี้ก็ยังดูเหมือน
1: ยังช้าๆเนาะ
0: ไม่ค่อยสมบูรณ์หรือเปล่า
1: อาจจะยังแต่ก็ต้องยอมรับครับตั้งแต่หายเจ็บกลับมายาวคราวนั้นเนี่ยแกยังไม่ได้ครึ่งของของร่างทองร่างเดิมเลยนะครับ
0: ตอนที่ไปได้แชมป์ยูโร
1: นี่ครับไลเมอร์อ่านปากครับลงมาช่วยกันหน่อยเด้อพี่น้องพี่โดนอยู่คนเดียวครับแล้วก็อุตส่าห์ลากแกขยับฝั่งมานะครับเพราะปกติทางซ้ายก็จะเป็นเอเมเน่
0: ใช
1: ่แบ็กจอมลุยตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอยากได้เกมรับมากกว่าครับไลเมอร์ครับแต่ก็ยังถือว่าไลเมอร์แกก็ยังทำได้ดีในหลายๆจังหวะนะครับนะกลับมาลงสู่สนามแล้วครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับประตูแค่ลูกเดียวเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเราก็ได้เห็นดราม่าซ้อนดราม่าพีคในพีคนะครับคู่เบลเยียมกับเซเนกัลครับโอ้พลิกไปพลิกมาครับ
0: โอ้เซเนกัลนำ 2-0 นะมาโดนช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับแล้วตอนต่อเวลาพิเศษก็ไปโดนจุดโทษแบบที่
1: เกือบจะยิงจุดโทษอยู่แล้วนะครับ120กว่าด้วยครับ
0: ก็น่าเสียดายนะครับทีมตัวแทนจากแอฟริกานะครับตกรอบไปอีก1ทีมแต่ว่าตัวแทนของแอฟริกาต้องบอกมาดีจริงๆนะทัวร์นาเมนต
1: ์ใช่ครับมาปีนี้มากันเยอะ10ทีมเข้ามา9
0: ใช่เข้ามา1รอบน้องถึง9ทีมนะขณะที่เอเชียเนี่ยมา9นะครับเข้ามาถึง2แล้วก็ญี่ปุ่นก็ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ทีมเดียวเลยนะครับ
1: และอันนี้ก็เป็นปลอมเอเชียปลอมด้วย
0: ออสเตรเลียเลย
1: จะเปลี่ยนตัวครับก็แน่นอนเป็นฝั่งออสเตรียแน่ครับโอ้โหเอาไซวาวออกครับโอ้โหนายจะต้องเติมเกมลุกอะชูโอเมก้าครับนักเตะดอทบุนครับโอ้โหมาคู่เลยครับฟอร์เรนกินลิชครับก็จะคงจะอาศัยการวางบอลการออกบอลของเขาอะครับโอ้จะเปลี่ยนคู่เลยครับเป็นตัวที่มีความเร็วอย่างชูกูเมก้าแล้วก็ตัววางบอลอย่างกีริชแต่ว่าคนที่ออกเนี่ยน่าจะหนึ่งคนแต่ไซวาว
0: อันนี้ไซวาวโดนเปลี่ยนไปแล้ว
1: โอ้คู่เลยครับชาลากเกอร์ด้วยครับ
0: มิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวไปหมดเลย
1: โอ้นี่เท่ากับจะไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับแล้วนะครับโอ้โหชูกูเมก้าแต่ว่ากีริชเนี่ยหลังๆเนี่ยแกเหมือนโดนดัดไปเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นมานะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะยืนกลางเลยครับ
0: ก็สรุปเปลี่ยน2คนแล้วนะครับทางฝั่งของออสเตรียนะครับกิลลิชกับชุกบูเมก้านะครับลงมาแทนทางด้านนิโคลัสไซวาวกับชาลาเกอร์
1: แต่นาลาฟแกถือว่าเสี่ยงมากนะครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกม2คนออกไปแล้วครับแล้วส่งตัวรุกนี่ลงมาด้วยครับก็หวังจะให้ชุกบูเมก้ามาทำเกมนะครับเหมือนฉีกออกไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็น่าจะเอาซาบิเซอร์เข้ามาอยู่ด้านในครับคุณนายซิมอนครับดึงช้าบ้างครับโอ้ก็หันมาบีบเร็วขึ้นนะครับสำหรับทางออสเตรียนะครับไล่มาจนถึงคุณนายซิมอนเลยครับไปรับแน่นเหมือนเดิมนี่ไม่เจอบอลแน่เดี๋ยวสเปนก็พยายามจะบิ้วครับคืนกลับมาคุณนายซิมอนหยอดข้ามาคูคูเรย่าดูดลงมาแล้วก็พยายามจะไปครับคูคูเรย่าเจอตันกับปาวานเนอร์ตามมาหูลุม2แล้วก็มีมือไปดึงก่อนแล้วครับฟาวไปก่อนแล้วครับ
0: สเปนนะครับได้ฟรีคิกที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งออสเตรียผู้ตัดสินมาเตือนนะครับ
1: เตือนทีมงานครับแต่ปีนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าเฮียบหลายคนเลยนะครับคิดแกไม่พอใจว่าแบบทำไมทีมเสียฟาว

0: าจังหวะมันคุณคุริยะแกไปโดนดึงมือก่อนนะครับผู้ตัดสินแกให้ฟาวครับแต่ทีมงานเนี่ยโมโหครับยั่วครับก็พยายามจะบีบเร็วขึ้นจริงครับเห็นเลยครับชูเมก้าตามบีบมาแกะได้ครับโอโม่ฝากขวามาเคาะเข้ากลางมาแล้วฝากขวาอีกทีนึงครับยามาเสียจังหวะไปนิดนึงชูเมก้าบีบมาก็กลับหลังมาเลยครับเกมน่าจะเร็วขึ้นแล้วครับสำหรับออสเตรียเพราะว่าเลือกเอาตัวเร็วลงมานะครับคุณกุริยาให้มาครับใบหน้าโรดี้ก็เบิ้ลคืนหลังกลับมาบอลกลับมาใหม่ครับโรดี้ช่องจะเปิดอยู่ครับเปดี้ขวาว่างแล้วเปดี้ตัดมาออกบอลช้าไปนั่นแหละครับกว่าจะออกให้ยามาก็เลยโดนสกัดได้นิดนึงลูกกากัดดวลลูกโมงกันแล้วบอลฉลับนิดนึงตามไปเอาปอโร่ยังไม่ให้ออกชุกูไม่กล้ามาช่วยแต่ว่าไม่อัดกันลูกนี้ล้มลงไปไม่ฟาวคุณศิลป์สุดท้ายเป่าให้ครับ
1: ไปโดนปอโร่นะครับโดนเหนี่ยวลังเอาไว้นะครับโอ้วันนี้ไลเมอร์ต้องเหนื่อยเพราะว่าต้องสองคนเลยนะครับเจอทั้งปอโร่เจอทั้งลามินยามา
0: แล้วดูแอคชั่นแกดูหงุดหงิดมากเลยนะครับ
1: เพื่อนไม่ช่วยเลย
0: คือต่อเอาซาบิเซอร์ไปเล่นตรงกลางแทนพวกชาลาเกอร์อย่างเงี้ยชูอูเมก้ามันต้องเล่นริมเส้นเพราะฉะนั้นชูอูเมก้าแกต้องลงมาช่วยด้วยนะครับจะเล่นปีกอย่างเดียวเนี่ยไลเมอร์ตายนะครับแล้วยามาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วปอโร่ก็มาเป็นคู่ด้วยครับ
1: เหมือนใบหน้านี่จะรับเหมาฟรีคิกเตะมุมนะครับเดินมาทางขวาเล่นสั้นครับ
0: เจอเราอ่านออกมีเขินครับไม่เล่นเลยเล่นสั้นเอาโอ้โหพาทัวร์สองคนยามาจากล็อกคราวนี้นี่ไปเตะทางด้านของซาบิเซอร์ครับล็อกหลบหลังหักไปแล้วเราซาบิเซอร์แก้ตัวได้นะครับ
1: นี่ครับเสียบอลแล้วซาบิเซอร์ใช้ตัวบังนะครับโดนดึงเสื้อโดนเบียดจากด้านหลังแล้วก็ผู้ตัดสินให้ฟรีคิกกับออสเตรีย
0: ก็พอตัวใหม่มาก็พยายามจะเน้นการโอ้โหไปฝืนเล่นมาชุบบุญไปกระจายยัดเพื่อนโอ้ยาซาบอยิงเองแน่นอนโอ้โหไปตรงตัวแบบเพื่อนก็มีบ่นเหมือนกันว่าไม่ให้ครับ
1: โอ้ทางขวาด้วยครับลามินยามาเนี่ยเติมมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างว่าสัญชาตญาณกองหน้านะครับพอเข้าซ้ายแล้วมันแหมมันเขี้ยวแล้วครับลองยิงไกลตรงหัวกะโหลกนะครับก่อนเข้ากรอบ18หลาแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้แล้วก็ทิศทางตรงตัวชลาเกอร์
0: ออสเตรียต้องระวังเรื่องการบิ้วเหมือนกันนะครับบิ้วบอลจากหลังเมื่อสักครู่เนี่ยไปเสียบอลนะครับดีว่าไม่โดนครับคือถ้าโดนลูก2ตอนนี้โอ้โหพับเก็บได้เลยแต่1-0เนี่ยมันยังพอลุ้นได้นะครับอ่ะลูกโมงตั้งมาพิงมาโมงได้ก่อนครับคูบาซี่ตามมาเก็บตกอีกทีครับคูคูระย่าหยอดเข้าไปตรงกลางไม่ถึงนะครับโดนโมงดักเข้ามาบอลมาถึงแล้วแต่ก็เป็นเปดรี่นะครับมาถึงแล้วก็สุดท้ายอูไนซิมอนครับเก็บได้ครับเกมนี้ไม่ต่างกับครึ่งแรกเลยครับสเปนก็ไปบิ้วกันในกรอบเขตโทษโอ้โหเตะงัดมาแล้วก็เจออัดไปครับคูคูระย่าครับเก็บบอลทางซ้ายได้จ่ายตัดตรงกลางมาครับโอโม่ซ้ายมีขึ้นมาแล้วบาเอน่าดวลตัวจะไปไม่ผ่านเซฟานพอสเลยครับตันได้อยู่ครับแต่ว่าได้ทุ่มเลยครับ
1: ผ่านมา5นาทีครึ่งหลังนะครับนาทีที่50ยังศูนย์ยังเป็นสเปนนำอยู่1-0นะครับอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือออสเตรียเนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นไป2คนแล้วก็พยายามจะเพรสซิ่งเร็วขึ้นนะครับได้เตะมุมอีกครั้งนึงครับเตะมุมครั้งที่7ของสเปน
0: จากจะเป็นตัวรุกต้องมาซ้อนแบ็คครับปอวันเนอร์โอ้โหมาเตะออกหลังไปเลยครับดูเตะมุมทางกราบซ้ายนะครับวันนี้รับเหมาครับใบหน้าผู้สินบอกเลยเอากลับไปตั้งใหม่ก็ไม่ตรงครับโอ้สุสินฟีฟ่าของแต้ครับใบหน้าหยอดมาได้โบงเหมือนกันแต่ว่าสะบัดลูกนี้มันถอยหลังไปโมงครับโอยาซาบาว
1: อาจจะไม่ตั้งใจเปิดมาให้โอยาซาบาวนะครับถอยหลังมา
0: คือคูบาซี่ไปโดนชุกูเมก้าบล็อกอยู่ครับแกเลยต้องถอยมาโมงเองแล้วมันก็ไม่ถนัดนะครับพยายามบิ้วอีกแล้วสเปนก็ไล่บีบอยู่ครับตามอยู่ต้องแกะก่อนครับดานโซให้มาเซฟานพอร์ตจะแก้ไขแกะมาเซฟานพอร์ตแกะได้เหมือนกันครับจะโอ้โห

0: จะวางยาวมาไม่ได้ครับปาวานเนอร์โดนฉกไปแล้วก็สเปนอะโอโมได้บอลลากมาเองโอโมขาเหลี่ยมแล้วโดนกระแทกดูดิโอ้โหกระแทกดีครับลาบาทำได้ดีจะสวนคืนแล้วฟอร์เรนกิลิชฝากให้มาชุกูเมคาไปไม่ได้เอาไปจ่ายคืนแล้วไม่ดีโดนยาเมายาเมาลุยมาเข้ามาในกรอบแล้วใช้มาโอโมแถว2ไม่ได้ครับโอ้โหยังจิ้มได้อยู่ลงไปช่วยได้พยายามจัดไถไปเองครับปาวานเนอร์ลุยมาได้ครับวานเนอร์แล้วก็โดนฉกกลับไปเอาสเปนมาใหม่ครับลากไปก่อนใบหน้าต้องไปเองครับใบหน้าลากไปเองต้องวนกลับมาไม่มีเพื่อนครับจ่ายย้อนมาให้คุกุระย่าเคาะ 1-2 ครับออกซ้ายมาอีกทีครับใบหน้าใบหน้าหาช่องจะเปิดครับคุกุระย่าตอนนี้เอากลับไปตั้งกันใหม่ดีกว่าครับโรดี้คืนมาครับอเมริกลาปอสโอ้โหแต่สเปนจ่ายบอลครับทะลุมาได้อีกแล้วครับคุคุระย่าสายมีแทงลูกนี้บอลมันฉลับดานโซ่ดึงก่อนเตะงัดทิ้งดีกว่าครับดานโซ่โอ้เอาตัวรอดครับ
1: โอ้แล้วดูกับสเปนตอนนี้พยายามเน้นยังคือพยายามจะเน้นทำประตูเพิ่มนะครับสเปนเนี่ยนอกจากเก็บบอลดีแล้วยังแย่งบอลกลับมาได้เร็วด้วย
0: คือเสียบอลแป๊บเดียวก็ไปดักเอาบอลคืนกลับมาได้บ่อยมากครับ
1: แต่ผู้ตัดสินเดี๋ยวรอห้อง VR เช็คจังหวะมีโอกาสลุ้นจุดโทษเหมือนกันนะครับผู้ตัดสินไม่ว่าแล้วนะครับให้เล่นต่อ
0: มีบอลเข้ามาในสนามเพิ่มอีกใบครับมาดูจังหวะดึงครับคูบาซี่ฝากตรงกลางมาโอ้โหโรดี้ว่างๆเลยน้องโอ้ยิงไกลโอ้โหได้เสียวครับโรดี้โอ้ถากเสาไปหน่อยเดียวครับ
1: เหมือนจะฉลับได้เตะมุมด้วยนะครับเนี่ยไปโดนขา
0: ไปติดฟอร์เรนกิลิชครับแย่โดนนิดนึง
1: เนี่ยส่วนจังหวะที่ทางด้านดานโชนะครับมาเบียดทางด้านดานิโอโมลมพุทธศิลป์ไม่ได้เป่าให้ฟาวนะครับ
0: นี่ก็กลับบ้านนี่เท้าบวมแน่นอนครับใบหน้าเปิดอีกแล้วก็เตะมุมแข้งกราบซ้ายเหมือนเดิมครับเลือกวางเข้าไปตรงกลางที่เสาแรกบอลกระดอนมาใหม่เกี่ยวตัดในมาไม่มีช่องให้เปิดครับอย่ามาเอาวนไปวนมาเสียบอลไปเองปาวานเนอร์จะสวนแต่ก็ไปติดฉลับนิดนึงคืนหลังกลับไปได้ครับสเปน
1: เนี่ยแย่งบอลกลับมาได้เร็วจริงๆครับสเปน
0: คือพอหลุดไปปุ๊บเนี่ยแกก็กลับมาแก้ตัวได้นะครับหลายๆคนเนี่ยโอ้บอลแทงตรงกลางมาโอ้โหล็อกหนีไปแล้วก็ยามาโดนจิ้มลูกนี้ไม่ฟาวครับชุกุเมก้าเจอไหลตันมาชุกุเมก้าจะแหวกไปเองครับชุกุเมก้าลุยมาสุดท้ายเจอไหลต่อไหลเบียดครับผู้เสียนไม่ได้ให้ฟาวนะครับเลือกซ้ายมาใบหน้าดึงช้าก่อนครับโอ้โหเตฟานพอร์ตแถมไปดอกนึงครับโอ้โหล่วงไปสองศพนะครับตอนนี้โอ้โหตรงนู้นก็ล่วงไปคนหนึ่งครับสเปน
1: คือซุ้มมานั่งสำรองสเปนเนี่ยโวยเลยนะครับอยากจะให้ผู้ตัดสินชาวสวีเดนเนี่ยแจกใบเหลืองสักทีหนึ่งนะครับ
0: อันนี้เป็นที่ดัดฟันแบบใหม่นะครับนึกว่าที่ดัดฟันครับ
1: โอ้โดนเตะจากข้างหลังเลยนะครับโอ้สเตฟานพอร์ช
0: ดูหงุดหงิดเหมือนกันครับมันบุกไม่ขึ้นนะครับก็เลยแถมไปสักทีโอ้ลีโอครับ
1: วิลฟอร์ดินานะครับอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ
0: นักเตะนะครับไม่ใช่เครื่องดื่มนะเห็นเราบอกลีโอ วิ่งไปเซเว่นเลยครับจัดไป2ป๋อง
1: อีกคนนึงเหมือนจะเป็นนักเตะอเมริกานะ
0: ครับน่าคุ้นๆอยู่แต่นึกไม่ออกนะครับ
1: อดีตนักเตะอเมริกาปีที่ปี94นะครับที่เป็นเจ้าภาพ
0: แต่รายการนี้ก็มีคนดังมาเยอะนะค่อยๆพยายามถ่ายมาเรื่อยๆครับเกมก็จะว่าไปเปลี่ยนเอาตัวผู้เล่นมาใหม่ก็ยังไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรนะครับสเปนก็เป็นฝ่ายบุกยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฉียวไปเฉียวมาอยู่ครับไม่ได้เผาเกมรุกเลยครับสเปนตัวพุ่งไปแล้วครับพลิกได้ครับลากไปเองครับเปดรีลุยทะลุฝากมาทางซ้ายโอ้โหให้แรงไปหน่อยครับใบหน้าไปก่อนเลยครับเจอกับพอชจ่ายตัดในมาคูคูเรย่าเอาไม้ไม่เอาครับหน้ากรอบไปโทษคืนมาโรดี้ก็ยกข้ามไปทางขวาเลยครับยามาแปะคืนปอโรเล่นกับยามาปอโรหลุดมาแล้วมีชูเบกาตามมาเปิดไปชะติดนิดเดียวครับสุดท้ายต้องเคลียร์ไปก่อนครับยกหนีมาก่อนไลเมอร์จะไปอ้าวทะลุมาได้เหมือนกันครับซาเบเซอร์เลาะซ้ายมาก่อนครับซาเบเซอร์แทงเผื่อมาให้แต่เจอตันไว้ไลเมอร์ลุยมาแล้วบู้เปิดลูกนี้ลึกไปหน่อยครับ

0: เกรกฤทธิ์แย่ไม่ถึงนะครับ
1: โอ้โหก็โดดเดี่ยวจริงครับเกรกฤทธิ์ในขอบเขตโทษก็มีแค่เขาคนเดียวนะครับที่จะเข้าฮอตพอเปิดบอลไม่แม่นก็สเปนก็อย่างนี้ครับค่า XG ขึ้นมาออสเตรียเนี่ย 0.03 โอกาสได้ประตูมันไม่ถึง 1%
0: มันล่ำเตี้ยเหลือเกิน แทบไม่มีโอกาสยิงเลยครับก็คือมีครั้งเดียวครับอาราบ้าที่ยิงไกลนั่นแหละครับ
1: ส่วนของสเปนนี่ค่า XG เขาเกิน1ไปแล้ว

0: ใบหน้าฝากมา1-2ก่อนครับใบหน้ามองแล้วยิงไกลติดบล็อกเลยครับพอจะแทงสวนกลับมาก็สเปนก็เก็บตกได้อีกแล้วไม่ถึงเกกะลิดอีกแล้วโดนตัดได้ครับกุกุระย่าครับโอ้แล้วมันมาแบบไม่ได้พักอ่ะเตะทางด้านออสเตรียมันเหนื่อยครับตอนนี้เริ่มลิ้นห้อยอีกแล้วครับหลังจากพักมาแป๊บเดียวเนี่ยสเปนบอลขึ้นที่ตลอดนะครับ
1: แต่ครึ่งหลังเนี่ยจ่อทางฝั่งซ้ายเยอะกว่า
0: ใช่มาทางเหมือนมาทางใบหน้ามากขึ้นรอซื้อก่อนครับรอซื้อก่อนสงสารไลเมอร์ครับแกลิ้นห้อยครับเลยมาทางฝั่งนี้ดีกว่ามาเล่นงานแทนอ่ะมาแล้วครับยามาเราทักเข้าซ้ายแล้วยิงมาสุดท้ายมันกระดอนมาโดนตัวเองออกหลังเลยครับ
1: ลูกยิงไปติดบล็อกไลยิงติดบล็อกของไลเมอร์แล้วบอลมันมากระดอนโดนตัวของลามินยามาออกหลังไปอีกนะ
0: โอ้ยออกบอลไปแล้วเปดรีจังหวะเปิดบอลไปแล้วดันโซ่แกแย่มาพอดีครับก็เลยโดนจังหวะปะทะเข้าไปนอนเจ็บอยู่นะครับลุกขึ้นมาได้แล้วครับเกมผ่านมาเกือบจะชั่วโมงแล้วนะครับสเปนยังนำอยู่ 1-0 นะครับโอยาซาบาลโอ้โหเตะเปิดไปมันก็ไม่มีอะไรครับออสเตรียคุณไอซิมอนก็หวดสวนยาวๆทิ้งมาก่อนครับโมงตั้งกันไปครับอาราบ้าโอ้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าก็เล่นไม่ได้อีกครับตั้งแต่ออสเตรียโดนจับล้ำหน้าครับซาบิเซอร
1: ์ดูแล้วต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับทางฝั่งไหน
0: โรเบโรชมิดครับออกแล้วครับวันนี้โอ้โหแกไม่มีโอกาสได้สวนไม่มีโอกาสได้ใช้ความเร็วเลยครับโนโนชมิด
1: เตะไปเม
0: นดูจะเป็นเกกอลิชด้วยนะครับน่าจะเป็นอนาโตวิชเลยครับ
1: เปลี่ยน2เลยนะครับก็เหลือโอกาสเปลี่ยนได้อีกครั้งเดียวแล้วเหลือแค่คนเดียวที่สามารถเปลี่ยนนะครับอนาโตวิชครับหมายเลข7ลงมาแล้วอีกคนหนึ่งนะครับของทางฝั่งออสเตรีย
0: เปลี่ยนหน้าใหม่ครับเกกอลิชออกแล้วก็เอาทางด้านของอีกคนนึงก็เป็นคาราชิกครับนี่ว่าเป็นฮีโร่ครับคาก้าคาราชิกเนี่ย
1: เกือบไป
0: อดีตที่เตะบุนเดสเหมือนกันครับโอ้โหนี่เจอหน้าเจอตากันนี่รู้จักกันหมดเลยครับตอนนี้ก็น่าจะเล่นเป็นหน้าคู่ไปแล้วครับคาราชิกกับทางด้านของอนาโตวิชนะครับเป็นกองหน้าทั้งคู่นะครับอาจจะต้องแลกแล้วนะครับเพราะมันหนึ่งชั่วโมงแล้วพอดีเราเตือนไปพอดีนะครับนาลาบอกโอ้โหเขาเตือนแล้วชั่วโมงหนึ่งได้วางมาแล้วก็ได้โมงนะโอ้โหคาราชิกลูกวางมาได้โมงแบบนี้โอ้โหแฟนๆในเสียวาบเลยก็โมงออกไปเองครับ
1: สัมผัสบอลครั้งแรกเกือบเป็นประตูเลยนะครับคาราชิกเตะจากวูฟนะ
0: ขึ้นได้สูงกว่าคูคูระย่าแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะโมงมันโดนไม่เต็มนะครับก็เลยข้ามคานออกไปครับแต่ก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับเจอปั๊มเร็วครับคูเรย่าแต่ว่าแหมพุทธศิลป์ให้ลูกทุ่มของสเปนครับ
1: เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะสเปนยังนำออสเตรียอยู่ 1-0
0: บอลมาถึงแต่ได้โอโมออกเร็วเลยครับโอ้โหบอลมันเร็วไปหน่อยยังทันอยู่ครับยามาไปแล้วได้ดวลตัวแน่ยามาพามันได้ก่อนไปโทษยามาดึงก่อนแล้วแถวสองโอโมยิงไปติดบล็อกเลยครับใส่แบบเต็มมีตัวยืนขวางพอดีครับ
1: นี่ครับความเร็วของลามินยามาวนี่ความเร็วปีศาจอย่างนี้โอ้แกก็ไปทันบอลยังไม่ออกนะ
0: คือมีพื้นที่เมื่อไหร่เดี๋ยวโอ้โหแกไปอย่างเร็วครับโอ้โหเฟรดี้พลิกแล้วครับดีดกองขวามาอีกทีเอ้าทันไหมคราวนี้ยังทันอยู่ยังทันอีกครับโอ้โหดูยามาวไม่เก็บมาแล้วโอ้โหวุฒิศิลป์บอกนี่มาทันเหนือทันเหนือชกทงซะเลยครับแหมบอกว่าออกไปแล้วครับ
1: แต่ที่ประหลาดคือคอนหลาดไลเมอร์เนี่ยไม่ประกบใกล้เลยนะครับ
0: เป็นล้ำหน้าครับ
1: ล้ำหน้าของลามินยามาลนะครับ
0: ไลเมอร์แกก็ตีเนียนเลยครับพอมาคุมตัวไหนปล่อยครับบอกวิ่งไปไม่ไหวแล้วครับลูกโมงอนาโตวิชครับคาราชิกพักอกให้แล้วโอ้โหฝากมาลูกนี้บอลคาราชิกอีกทีนึงเบิ้ลคืนมาครับตั้งกันตรงกลางบาวเนอร์ไม่ถึงสเปนแย่ได้คอนลาดไลเมอร์ครับให้มาอีกทีคาราชิกวางลึกมาลูกนี้ออกมาโมงนอกกรอบแล้วก็มีการปะทะกันโอ้ยเจ็บฟรีไปครับอนาโตวิช
1: ล้ำหน้าแล้วครับจังหวะที่ออกตัวก็พอจะเห็นแล้วก็จังหวะไปปะทะกับทางด้าน

0: บูไนซีมอนนะครับก็เจ็บฟรีไปอย่างที่อาจารย์หนูบอกครับเพราะมันล้ำหน้าไปก่อน
1: แต่ว่าลูกแกเท่ดีเนาะอเลสกูโยนะครับใส่สูตรมาเนี่ยเข่าเฟิร์มเลย
0: หน้าไม่ค่อยเปลี่ยน
1: ใช่หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนคือวิ่งไปชนเขาเองครับเพราะว่าอูไนซิมอนเขาลอยออกมาแล้วแล้วก็เนี่ยวิ่งไปอัดสะโพกเขาครับอนาโตวิทเบรกไม่ทันครับเจ็บฟรีด้วยเพราะว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วด้วยนะครับก็พักเบรกพอดีครับ
0: เอาเรียกกลับมา
1: ไม่ได้เบรกครับเพราะว่ากฎใหม่คือช่วงที่มีคนเจ็บหรืออะไรเนี่ยจะออกมาฟังแผนจากโค้ชไม่ได้ครับผู้สินบอกกลับเข้ามาอย่ามาเนียนครับอย่ามาเนียนครับเตรียมที่นกบิดอย่ามีจิกหน้าด้วยอย่ามีชี้ครับหม
0: อคาสิตนี่ได้โอกาสมงไปครั้งนึงนะครับเปลี่ยนลงมามาดูภาพช้านะครับจังหวะที่บาซาบิเซอร์เปิดเป็นกรอบเขตโทษกระโดดได้สูงนะครับคาสิตแต่ว่ามงข้ามคาน
1: เหมือนลอยมาแล้วมันยังไม่ได้สะบัดมันพุ่งมาชนหน้าผากพอดีครับแต่ลูกบ่งต้องระวังเลยนะครับ
0: สูงกว่าทางด้านของอูกุเรย่าประมาณฟุตหนึ่งอ่ะนะครับความสูงเนี่ย
1: จังหวะโดดนี่อูกุเรย่าหัวยังอยู่ที่หน้าอกอยู่เลยครับแฟนออสเตรียได้กรี๊ดไปหน่อยครับจังหวะได้โม
0: เขาสูง2เมตรพอดีเลยนะ
1: ใช่ครับ2เมตรครับดีไว้ผมทรงบีดาวนะได้มัน2เมตร3ไปได้อีกสัก3เซน
0: ตั้งหัวผมชี้ๆหน่อย
1: ดูโดดีแหมยังนอตเล่นเกี่ยวมาได้ครับจะไปชุกุเมก้าจ่ายตัดในมาอานาโตเวตโอ้โหเร็วไม่ได้ครับเจอสเปนบีบเข้ามาต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่ครับวางยาวๆมาโอ้โหเนี่ยพอเจอสเปนเร่งบีบเข้าไปบ้างเนี่ยก็ต้องรีบเตะทิ้งนะครับมันก็เลยกลับมาเป็นสเปนอีกครั้งนะครับจะดูเหมือนครึ่งหลังสเปนเนี่ยไม่ค่อยเน้นทางฝั่งยาเมาเท่าไหร่นะครับวางข้ามาครับยาเมาโอ้ไม่มีตัวเข้าอาราบาก็ไม่เข้าตอกส้นกลับมายาเมายังดึงอยู่ครับยาเมาพาทัวร์ก่อนจะไปคอนราดไลเมอร์ไม่หลงนะครับเกี่ยวได้ต้องตามมาช่วยครับเปดรี่วนกลับหลังก่อนครับเปดรี่โอ้โดนดึงลูกนี้ให้เป็นได้เปรียบไปเลยครับโอโม่พลิกมาฝากซ้ายมาก่อนครับคุคุระย่าไปซ้ายสุดครับใบหน้าดวลหน่อยตัวเจอกับพอชลากตัดเข้าในมาใบหน้าจิ้มให้กับโอโม่ครับโอโม่มาเปดี้มองขวาแล้วครับปอโร่เติมมาให้มายาเมาครับคืนมาปอโร่ยาเมาอีกทีปอโร่หาช่องเปิดอยู่ครับต้องกลับหลังก่อนครับแน่นเกินมีคาราชิกมันลงมาช่วยครับโอโม่พลิกฝากซ้ายมาใบหน้ามองแล้วก็แทงให้มาโอโม่ลงโลกใส่ลูกนี้โดนปั๊มพอดีคู่เรย่าจะจิ้มเอาหลุดมาบายหน้าลากซ้ายแล้ววงลูกเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับบายหน้าคัตแบ็คไปแล้วก็เป็นปอโร่ครับ
0: อู้แกมาจากไหนครับแบ็คขวาสเปนอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาหมกใน
1: คอมบอลยังงงเลยครับโอ้มันวาร์ปมาเลยครับโอ้ปอโร่
0: อู้แต่ว่าขึงอยู่แล้วก็โอ้โหเนี่ยครับความการเล่นของสเปนค่อยๆหาช่องนะครับโอ้แล้วจังหวะสุดท้ายบายหน้าเปิดไปตรงกลางประตูในกรอบ6หลาแล้วไม่รู้ปอโล่วิ่งมาจากไหนแล้วมงขวิดตู้มหายเลย
1: ก็ต้องให้เครดิตกับอเล็กซ์บายหน้านะครับแกดึงไว้ตอนแรกเหมือนแกจะใส่ด้วยซ้ายแล้วเพราะมันไม่มีใครเหมือนเลือกไปเห็นนะครับว่าปอโล่เติมมาแกก็เลยตวัดคัตแบ็คกลับมาให้ครับ
0: โอ้โหครับสมควรได้จริงๆครับสเปนลูกที่2จังหวะโอโม่ยิงไปติดบล็อกก่อนนะครับกูเกเรียจ่ายให้กับไม่ล้ำหน้านะครับใบหน้า
1: ครับเนี่ยแกมองเห็นพอดีครับโอ้
0: โหแล้วลูกควิดของปอโลนี่เหมือนตั้งใจอยากทำประตูเลยเกมนี
1: ้คือเปิดมาแล้วมันเต็มพอดีทามมิ่งมันพอดีเป๊ะเลยเข้าหน้าผากพอดีครับโอ้พอยาเมาไม่เล่นงานมันก็มาเจอใบหน้าอีกก็น่าเห็นใจออสเตรียจริงๆนะครับเนี่ยพอเปิดหักกลับมาเนี่ยโอ้โหโล่งๆเลยครับคนเดียวเลยตัดหน้าไลเมอร์ก่อนนะครับปอโร่โอ้โหปอวานเนอร์น่าจะรู้ชะตาเลยครับพอโดนลูก2เนี่ยมันโอกาสกลับมันยากครับ
0: 2ประตูสเปนนี่มาจากฝั่งซ้ายที่เปิดเข้าคัตแบ็คเข้าไปตลอดทั้ง2ลูกเลยนะ
1: ก็ต้องดูวิธีการครับเพราะโดนไป2แล้วเนี่ยอาจจะไปรับเหมือนเดิมไม่ได้ครับต้องลุยสู้
0: แล้วต้องกล้าแรก
1: แล้ว
0: นะคร
1: ับก็ตอนนี้มีแต่ตัวรุกด้วยนะครับ

0: จะเข้าสู่ช่วง hydration break นะครับสเปนเตรียมที่จะเปลี่ยน2คนบ้างนะครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใคร
1: ก็อาจจะเป็นพวกกองกลางหรือเปล่านะครับ
0: ไปพักเลยนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปไปเจอกับผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียซึ่งจะเตะวันนี้นะครับ
1: แล้วกล้องก็เหมือนรู้นะเราบอกว่า2คนรออยู่แหมถ่ายมุมบนไม่ให้เห็นตัวจะเปลี่ยนครับช่วงไฮเดรชั่นพอดีครับพักเบรกไปก่อนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับเห็นแวบๆมายืนอยู่2คนนะครับ
0: ไม่แน่ใจว่าเป็นมิเกลเมริโน่หรือเปล่าแต่ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ
1: ์ครับผม
0: บอลโลก
1: ใครที่อยากจะชมบอลโลกก็ไปหรือว่าติดตั้งแอปของทาง
0: โมโนแม
1: ็กซ์นะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกอาจจะขับรถทำงานอยู่นะไม่มีโอกาสได้ชมเกมก็ฟัง FM 99ของเราได้นะครับในช่วงไหนที่ไหนไลฟ์บอลโลกเราก็บรรยายกันทุกคู่นะไต่จนถึงนัดชิงนะครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้คู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านโปรตุเกสกับโครเอเชียนะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าไอสายที่ค่อนข้างที่มีโอกาสเข้ารอบลึกเหมือนกันนะ
1: มาดีในรอบแรกด้วยนะครับดีแกก็ชนะเจ้าภาพแคนาดาได้ครับเหมือนผู้ใหญ่บอกจะเป็นเมริโน่
0: ใช่
1: นะครับ
0: จะเป็นเมริโน่
1: แต่เมริโน่กลายเป็นได้โอกาสมากกว่าชูบีเบนดี้นะผู้หายเจ็บกลับมาดิ
0: แต่ต้องดูจะส่งมาลงเล่นน่าจะเป็นมิดฟิลด์แหละนะครับก็อาจจะแทนโรดี้ก็ได
1: ้
0: ให้ไปพักก่อน
1: เพราะดูโรดี้วันนี้แกก็ดูเหมือนสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเนาะมีจับบอลลั่นมีจังหวะช้าๆเห็นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนได้หมดนะครับช็อตอาราบานี่งงนะครับภาพจับมาเนี่ยคืออาราบาก็หันมามองว่าปอโร่มันมายังไงนะครับโอ้โหนี่เรียกว่ากองเชียร์ไวจิ๋วครับของสเปนสะใจเลยคือแฟนๆออสเตรียพอภาพจับไปเนี่ยเหมือนรู
0: ้
1: น
0: ะ
1: พอโดนลูก2แล้วมันยากแล้วครับวันนี้เกมเป็นรองเยอะมากนะครับ
0: ก็ยังดีว่าผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์นะครับสำหรับออสเตรียเนี่ย
1: แต่จริงๆจะว่าไปออสเตรียก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ของเขาอยู่แล้วนะครับ
0: อู๋ก็ไม่ได้มาบอลโลกนี่นานมาก
1: เฟรานครับ
0: 2คนเลยนะครับสเปนเปลี่ยนที2คนนะครับก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปดานิโอโมนะครับ
1: แกก็พยายามปั้นเฟรานตอเรสอยู่นะครับโมแล้วก็มิเกลเวเนโน่นะครับ
0: เฟรานตอเรสก็ลงมาแทนเพื่อนร่วมสโมสรนะฮะบาร์เซโลนาเหมือนกันส่วนมิเกลมาริโน่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าแทนใคร
1: เมริโน่นี่ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะตอนที่เจ็บไปทีแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่าไม่น่าไม่ได้มาบอลโลกนะครับแต่สุดท้ายก็หายมาทันพอดีครับแล้วก็ได้มาด้วยนะครับตอนนี้ยืนยันแค่คนเดียวนะครับอีกคนนึงยังไม่ขึ้นกราฟิกขึ้นมานะครับว่าเอาใครออกนะครับทางด้านฝั่งของสเปนครับเดเนเป้ดาราหรือเปล่าเนาะ
0: ไม่แน่ใจเลย
1: เออนะครับหน้าคุ้นๆมากนะครับตอนนี้ติดตามเขาอยู่นะครับชอบดูหนังเขาครับยังเป็นคนเปิดเผยครับก็เปิดเผยครับไม่ค่อยเก็บงำครับ
0: นี่ครับทางด้านบายน่าออกนะครับก็เปลี่ยนไบน่ากับดานี่โอโมออกแล้วก็ส่งมิเกลเมริโน่นะครับกับเฟรานตอเรสลงมา
1: โอ้ลงมาเจอรับน้องหน่อยครับร้องจากมิเกลเมริโน่จะแหวกไว้อาราบาเตะซะเลยครับถอนลากถอนโคนไปเลยครับพึ่งลงมาเนี่ยจัดไปซะหนึ่งดอกครับนาราบนี่ไม่ไหวถอดชุดสูตรแล้วครับนาราบดาราบอกเจอทุกทิศทุกทางแบบนี้ก็ไม่ไหวครับสเปนแกมาแบบไม่ให้พักเลยนะครับเนี่ย2แล้วครับก็พอพวกตัวสำรองก็อยากทำผลงานนะครับแล้วดูบอลเคลื่อนที่ตลอดหลุดมาแล้วทางซ้ายเอาเฟรานรอดูตัวนายเฟรานครึ่งไปจนถึงสุดท้ายครับสุดท้ายไปไม่ผ่านครับฟรานตอเรสคาราชิกตอกส้นมาก็ไม่ทันอยู่ดีครับบอลออกไปแล้วครับ
0: ยังเป็นลูกทุ่มของสเปนนะครับโอ้โหดูจากรูปเกมนี่แมชโมเมนตัม

0: สเปรย์นี่ขึ้นมาเป็นแผงเลยนะครับ
1: คือเขาจะทำเป็นกราฟให้เราได้เห็นนะครับแมตช์โมเมนตัมสำหรับหลายท่านที่ไม่ได้เห็นภาพแล้วโอ้โหมีแต่สีแดงครับไอ้สีขาวนี่ไม่ได้กระตึ๊บเลยครับโอ้โหจะฝ่าสามไปก็ไม่ไหวครับคาราชิกพวกแกก็ต้องเป็นสายโมงนะครับดูเล่นในที่แคบโรดี้ปั๊มกันนะเอ้าตามมาปั๊มโรดี้บังไว้ก่อนลาปอสยัดในมาก็บอลไปถึงดานโซ่ครับให้มาอาราบ้าคืนหลังกลับมาก่อนนะครับชลาเกอร์ครับเนี่ยก็เอาฟอร์เรนกีลิชมานานๆจะได้บิ้วสักทีเพราะว่าแกเป็นเมื่อก่อนแกเป็นเหมือนนักเตะเบอร์10นะครับอยู่กับฮัฟเฟนฮามแต่ว่าช่วงหลังนี่แกมาเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นแล้วก็อาศัยการวางบอลยาวเอาโอ้โหคอนราไรเบอร์โอ้เตะลูกนี้ไปอนาโตวิชก็มีโวยเหมือนกันนะครับมัน
0: คนละช่อง
1: คนละช่องครับ
0: นี่ผู้บรรยายอังกฤษพยายามให้กำลังใจทางด้านของออสเตรียนะบอกเบลเยียมก็ตามหลังแบบนี้ครับ0-2
1: ตอนนี้คือโอ้โหเลยโอ้โหเลยครับให้กำลังใจอาราตวินว่าโอ้โหไม่ดูเกมเลยผู้บรรยายชูเยอะครับสอยสักทีก็โรดี้ครับโอ้ตะคิวขึ้นแล้วครับโรดี
0: ้คือถ้าจะมีประตูเพิ่มแบบสเปรย์มีโอกาสได้ประตูที่3มากกว่า
1: แต่ว่าโรดี้เองจริงวันนี้เนี่ยน่าเก็บมากกว่านะจันบอลเน
0: า
1: ะเพราะว่
0: า2-0
1: ไม่คุ้มเลยนะครับแล้วร่างกายแกยังไม่เต็มร้อยครับ
0: ตะคิวขึ้นแล้ว
1: คือ70กว่ามันโอเคแล้วแล้วมันยังมีพวกซูบีเบนดี้อะไรพวกนี้รออยู่ครับตัวผู้เล่นมีให้เลือกเพียบครับปอโร่โอ้โหวางลูกนี้เพื่อนบอกไม่วิ่งแล้วครับโอ้โหวางแรงไปเยอะเลยครับเปโดปอโร่มันเข้าข้อไปหน่อยครับ15นาทีสุดท้ายครับสเปนนำอยู่2-0นะครับ
0: บอล2ลูกแต่ผู้ตัดสินก็ยังให้เล่นต่อน
1: ะเหมือนรู้ครับว่า2ลูกครับนัดนี้บอลมี2ลูกนะผู้ตัดสินให้เล่นต่อโอ้โหเจอสอยเข้าไปชุกูเมก้าวันนี้ก็ลงมาก็มันก็ยกระดับไม่ได้เนาะเอามีผักกันแล้วโอ้โหเฟรานโตเลสปรีมาเลยผู้ตัดสินต้องมาขวางครับมาเกือบมีเรื่องครับโอ้ผู้ตัดสินเห็นแล้วเฟรานแกพุ่งเข้ามาดีมาขวางก่อนนะครับเนี่ยฟอเรนกีลิสแกเลยมาห้ามทับหน่อยครับ
0: คือสเปนเนี่ยไม่ควรจะห้ามกันนะครับยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรจะไป
1: เรียกแล้วก็เรียกคู่กรณีมาก่อนครับผู้สินจานเรียกมาแล้วครับ
0: ดาบิดอาราบ้าด้วยนะก็เรียกกัปตันมาก่อนนะโรดี้ของสเปนยังไม่มีใบเหลืองนะครับเกมนี้รู้ว่าพูดสินลืมหรือเปล่านะก็เรียกมาเตือนเฉย
1: ๆครับเห็นบอกลืมแล้ว
0: ลืมใบเหลือง
1: มาจะห้ามก็ดูดิคือสินเนี่ยบอกอย่าสบายพี่ลืมใครก็ไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้วล่ะตั้งนานแล้วโอ้หลายคู่แล้วเกินครับบอลวางยาวๆมาก็ลาปอสแกลูกกลางกากระดีอยู่แล้วปอโร่โดนคาราชิกไล่มาพยายามจะแกะอยู่ครับเมเลโน่ให้มาโอ้มันเบาไปหน่อยก็สุดท้ายทำบอลออกไปเองครับปอโร ก็เหมือนจะเริ่มเติมมาแล้วนะครับผู้บอลดาแบ็กอย่างพวกไลเมอร์พอร์ตมาแล้วครับคว้างลึกๆมาครับอนาโตวิชพาเข้าไปในกรอบเขตโทษมาจะพุ่งลูกนี้ก็มันไม่เนียนนะครับอนาโตวิช
0: ก็อยู่ๆก็พุ่งล้มลงไปจะเอาจุดโทษนะครับอนาโตวิช
1: โอ้
0: แค่นึกถึงแฮร์รี่เคนเลย
1: จังหวะที่เคนไม่ได้จุดโทษนะครับแต่นี่พุ่งเยอะหน่อยครับยังไม่มีการปะทะเลยนะครับอนาโตวิชก็พุ่งไปก่อนแล้วครับปาวกูบาซี่แกก็งงครับแม่จังหวะมาริโน่ให้แล้วโอ้โหแทงทะลุตามช่องโอยาสบาให้มาลูกนี้เอาละครับได้บอลหน้ากรอบไปโทษแทงทะลุมาให้มีตัวเติมมาเมริโน่จะหักกลับมาให้โอ้โหจะไปเล่นเนี่ยในกรอบเขตโทษครับต้องเตะทิ้งสุดท้ายบอลออกหลังไปแล้วเสียเป็นเตะมุมไปเลยครับ
0: โอ้โหโดนบีบจ่ายเองก็พลาดนะครับออสเตรียเสียลูกเตะมุมอีกโอ้วันนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับดานโซ่เตะมุมครั้งที่8แล้วนะครับของสเปน
1: คือก็ยังดีตรงที่ลูกเตะมุมก็ไม่ใช่ลูกหากินของสเปนด้วยนะครับแล้วแนวรับออสเตรียก็ค่อนข้างจะถนัดเรื่องลูกกลางอากาศอยู่แล้วด้วยนะครับ
0: พอเปลี่ยนใบหน้าออกไปลามินยามาก็ต้องวิ่งจากฝั่งขวามาเป็นคนเปิดนะครับ
1: ยามาบอกโอ้บอสไม่น่าเปลี่ยนเลยคราวนี้เหนื่อยเลย

0: เพราะก่อนหน้านี้ลุกดิ้งทุกลูกนะครับใบหน้ากระจัดหมดครับมาคราวนี้ยามาเปลี่ยนมาเป็นเท้าซ้ายหยอดมาเสาไกลโอ้โหพุ่งมาโมงลูกนี้ครับบอลมันออกไปครับมันไม่ตรงครับเฟรนตอเรส
1: ก็เพิ่งเปลี่ยนลงสำรองมานะเฟรนตอเรสเนี่ยบอลมันมาถึงเสาสองนะครับแกก็หาช่องวิ่งเข้ามาโมงได้แต่ว่ากดไม่ลงนะครับข้ามคานออกไป
0: คือเฟรนก็เหมือนได้โอกาสหลายตัวหลายนัดแล้วเขาก็ต้องชิงโอกาสตัวเองให้ได้ด้วยนะครับแกก็ยังยกระดับทีมไม่ค่อยได้ครับเฟรนจังหวะยกเราจะไปต่อแม่ชุกุไม่แก้แกขวางไว้ก่อนนะครับพยายามจะพลิกหูโดนแซะนิดนึงบอลกลับหลังมาเซฟานพอร์ตไม่ไหวโดนเฟรนไล่มาแล้วต้องรีบคืนเลยครับชาราเกอร์ก็เปิดเข้าไปตรงกลางเลยครับคราชิกให้มาต้องคืนก่อนครับทางด้านของวันเนอร์อาราบาครับพยายามจะหาช่องวางโอ้โหทะลุมาสวยครับคอร์ลาไลเมอร์มาแล้วซ้ายสุดมีทางด้านของซาบิเซอร์ครับซาบิเซอร์ก็เปิดยัดเข้าไปเลยยังติดอยู่ปอโร่ก็งัดทิ้งออกไปครับพยายามจะโบกเข้ามาวันเนอร์ไลเมอร์ให้มาทางซ้ายพยายามจะหาช่องเปิดนะครับคืนกลับมาใหม่วันเนอร์ฝากมาตรงกลางครับเซฟานพอร์ตไม่มีช่องให้เปิดแทงตรงกลางซะเลยครับลุยมาชุกุเมก้าชิง 1-2 แล้วก็มาถึงอนาโตเวทชุกุเมก้ายิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้ยมีทางด้านของเปดรี่แกตามมาอยู่ยิงไม่ถนัดเลยครับ
1: นี่ครับโอกาสดีที่สุดของออสเตรียในครึ่งหลังเลยนะครับอนาโตเวทนั้นเหมือนจะปล่อยนะครับแล้วจังหวะง้างเท้ายิงนะครับจังหวะสุดท้ายชุกุต้องบอกว่ามันวางเท้าไม่ถนัดนะครับบอลมันปิ้นหลังเท้าแล้วก็หลุดออกกรอบไปไกล
0: คือเปดี้แกสไลด์มาก่อนแกก็พยายามจะยิงหนีเท้าอะนะครับมันก็เลยบานไปเยอะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามบ้างนะครับโอ้โหบอลตรงกลางโอยาซาบาสะบัดคืนหลังไปก่อนนะครับเปดี้โอ้โหม้วนสวยครับเปดี้ม้วนหนีกิลิชมาเอาทางซ้ายลุยมาครับเฟรนตอเรสเจอกับเซฟานพอร์ตครับเฟรนปาดกลับเข้าไปครับเปดี้ดึงช้าก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับไปตั้งกันใหม่ครับโอ้โหโดนตามแถมมานิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผู้ตัดสินบอกให้เล่นไปต่อเนื่องไปเลยครับฟาวเล็กน้อยเมริโน่ขวามียามาขออยู่ครับเมริโน่ไม่เอาครับเทิร์นกลับมาโรดี้พอไม่มีใบหน้าแล้วเหมือนทางซ้ายมันเฟรานไม่ได้ไปอยู่ทางซ้ายเหมือนกันนะครับปีกซ้ายเลยหายครับ
1: เนี่ยเฟรนตอเรสก็หุบมาตรงกลาง
0: ตีกันเลยตอนนี้ต้องใช้แบ็กเอาครับแล้วหลุดมาแล้วครับทางซ้ายคูรย่าลุยมาเปิดผ่านมาจักเบิ้ลต่อมาให้เพื่อนไม่ถนัดครับแล้วมีอาจการฟาวไปแล้วครับ
1: ไม่เข้าใจกันนะลูกเปิดของคูรย่าเนี่ยไปถึงเฟรนตอเรสแต่ว่าพยายามจะแตะกลับมาให้กับโอยาซาบาวนะครับดูครับพยายามที่จะแตะกลับมาแล้วก็มันบอลโดนไม่ดีด้วยนะครับ
0: คือลูกนี้ยิงดูดีกว่านะครับเพราะเปดี้แกก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะยิงได้ด้วยครับโอยาซาบาวก็ยังอยู่ห่างตัวนะครับแต่สุดท้ายแกให้ไม่ดีครับนะขอละไลเมอร์ตอนนี้ไม่อยู่แบ็คแล้วนะครับขึ้นลุยแล้วครับไลเมอร์ตอนนี้เล่นเป็นเหมือนปีกไปแล้วครับเพราะว่ามันตามอยู่ 2-0 เหลืออีก10นาทีนะครับ
1: โอ้เวลานี้ผ่านไปเร็วมากนะครับ10นาทีสุดท้ายแล้ว
0: แต่จะเจาะสเปนในเกมของออสเตรียต้องเร็วกว่านี้นะครับเนี่ยกว่าจะเซตกันไปเคาะกันไปเคาะกันมาในสเปนกลับมาอยู่ในพื้นที่หมดแล้วครับซาบิเซอร์ก็บอมเข้าไปด้านในเลยได้โคกเหมือนกันโอ้โหเอาอีกแล้วลูกอากาศเซฟันพอร์ตมันไม่ตรงเลยครับ
1: แต่ต้องเล่นต้องพยายามบอมเข้าไปให้มีโอกาสลุ้นในกรอบเขตโทษเนี่ยนะครับสเตฟานพอสครับแบ็คขวาหุบเข้ามาบงแล้วก็กูเรียเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนในเรื่องลูกกลางอากาศอยู่แล้วบงไม่ดีก็ไม่ตรงกรอบ
0: คือ2ช็อตแล้วครับที่กดแกโดนชิงแย่งโมงไปครับยามาดูโอ้ยาซาบาวพุ่งขึ้นหน้าไปแล้วตัวเติมมีให้มาจังหวะนี้พลิกได้ซ้ายมีแฟรานเข้าซ้ายแล้วพยายามจะดึงอุโถโดนฉกไว้ได้ดานโซ่บังออกหลังไปเลยครับจังหวะเตะอัดใส่แฟรานตอเรสครับ
1: มีโอกาสแล้วทำไม่ได้นะแฟรานตอเรสพยายามจะล็อกนะครับ
0: ตอนนี้นี่เปลี่ยนจากไลเมอร์มาเป็นดานโซ่แทน
1: หอบแล้วตอนนี
0: ้โอ้ดานโซ่ตอนนี้โอ้ใช้หูช่วยหายใจแล้วจมูกไม่

0: พอครับทั้งจมูกทั้งปากนี่หอบเลยครับแต่เวลามันเหลือน้อยออสเตรียนี่จะทำอะไรต้องรีบทำแล้วนะครับนี่ครับขึ้น
1: คือตอนนี้ถ้าอยากจะอยู่ต่อเนี่ยลูกแรกต้องมาก่อนนะครับ
0: โอ้ดูครับสถิติการผ่านบอลสำเร็จสเปน501นะครับออสเตรีย203ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคร
1: ับโอ้ใบเหลืองจนได้ครับโอ้เตฟานพอร์ตครับเอามาลิ้นห้อยคนโอ้สภาพชันเข่าแล
0: ้
1: ว
0: ไม่รู้ว่าเหงื่อหรือน้ำลาย
1: โอ
0: ้แบ็คขวาของออสเตรียก็ไปดึงกุกุระย่าเลยนะครับแบบไม่ได้เล่นบอลเลยนะครับลูกนี้ก็เป็นใบเหลืองแรกของเกมไป
1: ตะกี้ช็อตเนี่ยน่าจะเป็นน้ำลายนะจัน
0: น้ำลาย
1: เพราะถ้าเหงื่อไหลไปโชกขนาดนี้ต้องเรียกปอเต็กตึงเลยครับใบเหลืองครับโอ้โหไม่รู้ใบเหลืองไอ้น้ำลายไหลหรือเปล่าฟอสบอกมาฉันเข่าต่ออีกรอบครับ
0: โอ้กลางสนามออสเตรียเหมือนจะเปลี่ยนผู้เล่นคนสุดท้ายนะก็เห็นมีหมายเลข22นะครับกองหลังอเล็กซานเดอร์พาสจะลงมาเนี่ย
1: ก็ถือว่าเป็นน่าจะมาเล่นเป็นแบ็คเพราะว่าการเล่นเป็นเหมือนแบ็คจอมลุยได้ครับเลเซนเดอร์บาร์สเป็นแบ็คจอมลุยอยู่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนตัวริมเส้นนะครับไม่พอร์ตก็ไลเมอร์เลยครับเพราะว่าการเล่นได้2ฝั่งครับบาร์ส
0: แต่ดูแล้วน่าจะเป็นทางด้านพอร์ตมากกว่า
1: พอร์ตช็อตน้ำลายยืดนะครับโอ้จานล้าเปลี่ยนเลยครับโอ้แล้วมันก็น่าสงสารตรงมันเหมือนโดนเล่นลิงชิงบอลเนี่ยครับหาบอลไม่เจอเลยครับออสเตรีย
0: บอลอยู่กับเท้าสเปนนี่แย่งยากนะครับ
1: แล้วพอเสียปุ๊บสเปนก็ไปไล่เอาคืนได้อีกนะครับ
0: ดูครับออสเตรียเหนื่อยครับแบบนี้คือสเปนเนี่ยเล่นแบบลิงชิงบอลเลย
1: เนี่ยบอลไม่ได้ขึ้นหน้าแต่มันถ่ายไปถ่ายมาครับแล้วก็ไล่ไม่จนด้วยนะครับเฟรานทะลุมาได้มีพื้นที่แล้วครับเปดรีเลือกบรรจงให้มาแล้วจับลูกนี้กับตัวจริงตัวดานโซไม่คุมเส้นอยู่พอดีตามมาตันเนาะแล้วก็บีไปดึงครับโอยาซาบาลฟาวครับโอ้นี่จะลอกกันเองอีกแล้วครับกิลิสกับทางด้านของอาราบาครับเมื่อวานนี้ก็คู่หนึ่งไปแล้วนี่โอ้อาราบายั่วเลยครับ
0: กัปตันทีมด้วยรู้สึกคนที่จะไปเคลียร์บอลบนเส้นเนี่ยอาราบานะครับดูครับหลุดมานะครับโอยาซาบาลทางฝั่งซ้ายเปิดตัดเข้ามาตรงกลางกับตัวยิงนะครับแล้วก็อาราบาครับไปขวางไว้บนเส้นเลยครับ
1: คือถ้าไม่ยืนอยู่จบเลยครับเพราะชาร์เกอร์มาไม่ทันแน่ครับเปลี่ยนแล้วครับอย่าเมาครับ
0: ก็พักนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วิ่งทั้งเกมเหมือนกัน
1: ไม่รู้ว่าเป็น
0: ใครลงมาก
1: าบี้หรือเปล่าครับอาจจะเอากลางลงมาพวกนี้ครับเรายังไม่เห็นนะครับแต่อย่าเมาไปแล้วกาบี้ครับกาบี้ก็ในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหมือนกับเคาะสนิมหน่อยครับในช่วง5นาทีครับล้ำหน้าเอ้าเข่งกันอีกแล้วอนาโตวิชหันไม่มองซาวิเซอร
0: ์ทะเลาะกันเองแล้วตอนนี้ออสเตรียมาให้ดูอีกทีครับจังหวะลามินยามาลที่กลับตัวยิงนะครับแล้วไปติดทางด้านอาราบานะครับเคลียร์จากเส้น
1: เหมือนอาราบาแกจะบวยว่ากิลิสแกหลุดตำแหน่งไปครับเพราะว่าจากภาพเนี่ยแกโอ้ยิงไปแล้วอาราบาสกัดไปแล้วฟอร์เล่นกิริเพิ่งมาครับเอาบอลโยนหยอดมาไลเมอร์คืนหลังก่อนไลเมอร์มาเล่นขวาแล้วนะครับปราดน่าจะลงมาแล้วครับเรายังไม่เห็น
0: น่าจะเปลี่ยนสเตฟานพอสออกไปเพราะว่าไลเมอร์มาอยู่ขวาเนี่ยครับเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะออสเตรียเนี่ย
1: ปราดก็มาเล่นทางซ้ายครับมาเป็นแบ็คซ้ายครับเพราะแกเล่นเป็นวิงแบ็คเป็นปีกได้อยู่นะครับทางริมเส้นก็จากคอฟเฟนไฮครับ
0: ส่วนไลเมอร์ก็ขยับมายืนเป็นแบ็คขวานะครับ
1: อย่าเมาจะว่าไปดูหมดเหมือนกันนะครับหลุดมาได้เปิดคัตแบ็คมาแล้วลูก3มายิงเวือนซะอีกโอ้โหกะจะมาชาร์จลูกนี้ครับมีแนวรับออสเตรียมาตันพอดีครับแล้วลุยมาครับมาทางขวาชุกูเมก้าลุยมาแต่อ้อมมาให้ครับแล้วลุยมาคาราชิกจะเปิดอยู่คาราชิกยอดเข้าไปมันเลยไปหมดนะครับไม่ถึงซาบิเซอร์หวดทิ้งซะเลยครับปอโร่จะสวนได้ไหมเรามีอาราบาเก็บตกไปแล้วครับ
0: เวลาก็เหลือน้อยครับ3นาทียังไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับออสเตรียตอนนี้ก็คือต้องเปิดหน้าแรกแล้วครับบอลบุกขึ้นมาทางฝั่งซ้าย
1: คือถ้ายิงได้ก็ไปรอลุ้นเกิดทดสัก7นาทียังได้ลุ้นนะครับเตะอัดใส่ปอโร่ปาโร่ก็มาบังคืนแล้วเตะจะอาจใส่ลูกนี้พักบอลได้ก่อนครับเฟรานโดนดึงลูกนี้

0: ล้มลงไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับเอายาสบาวครึ่งไว้ก่อนโดนดึงเอาได้เปรียบเลยครับต้องไปแล้วครับลุยมาเพื่อนไม่พร้อมเล่นเนี่ยกาบี้ต้องกลับหลังไปก่อนครับเติมไม่ทันครับ
1: สเปนเตรียมที่จะเปลี่ยนอีก2คนนะครับ2คนสุดท้าย
0: กาบี้ก็เอากลับหลังไว้ก่อนครับเอาชัวร์ครับคือเพื่อนไม่พร้อมมันไม่มีใครพุ่งขึ้นมาครับโรดี้หยอดลึกมาโอ้โหน้ำหนักพอดีครับปอโร่เกี่ยวมาให้ครับปอยาซาบาวก็ถอนลงไปเหมือนไปเล่นเป็นกลางแล้วเหมือนกันครับปอยาซาบาวหน้านี่มายืนเป็นกาบี้ครับเมริโน่ปาดมาให้ครับเบดี้ซ้ายคูคูระยาขออยู่เพื่อนแทงมาให้ครับพื้นที่มีเพียบเลยครับคูคูระยาให้มาเดียวๆแล้วก็3-0ครับมิเกลปอยาซาบาวเรียบร้อยครับฝังเลยครับ
1: โอ้เบิร์น2ประตูเลยครับโอยาซาบาประตูที่4ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้แต่ต้องชมนะทุกประตูของสเปนเนี่ยมาจากซ้ายล้วนๆเลยนะครับ
0: วันนี้
1: กูกูเลย่านี่ก็2แอสซิสต์นะครับ
0: บาเอน่าหายไปก็มาเป็นกูกูเลย่าครับ
1: มากูเลย่า
0: อาราบายก็เซ็งเลยครับโอ้กำลังจะไล่ขอคืนสักลูกนึงพอโดนลูก3มันจบเลยครับเวลายังไงก็ไม่พอครับ
1: ดูครับซ้ายนี่โล่งเลยครับเพราะว่าเซฟานพอนี่ออกไปแล้วไลเมอร์นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับคือแค่โอ้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับ
0: โอ้แล้วคูคุระยะเปิดลูกนี้ต้องชมเขาเลยนะครับเขาเปิดอ้อมกองหลังอย่างไลเมอร์เพื่อให้ตัวชาร์จมาเนี่ยแย่ก็ไม่ได้แล้วพอมาถึงโอยาซาบาวแกโอ้โหเดียวเดียวเหมือนลูกแรกครับแต่สบายๆครับคือความที่เป็นกองหน้าแท้ๆเนี่ย
1: มีขนาดลื่นด้วยนะเนี่ย
0: มันจะรู้เหลี่ยมในการวิ่งเนาะมันพื้นที่มาถึงฤดูแกแปรเล่นทางด้วยครับ
1: บอลนั้นไซส์หนีขาผู้รักษาประตู
0: เดโลเป้คูดนะน่าจะใช่นะครับใช่ครับเดโลเป้ครับภูมิใจบอกครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเพนเดโลเป้ดีกว่าครับ
1: 3-0นะฮะก็เข้ารอบ16ทีมแน่นอนครับสเปนตัวเต็งนะครับ
0: มาตามนัดทั้งคู่เท่ากับว่าฝรั่งเศสมาแล้วตอนนี้สเปนตามไปแล้วนะครับโอ้โหใครเจอทั้งฝรั่งเศสในสายบนนะกับสเปนก็ทำใจเอาครับโอ้โหโหดจริงครับวันนี้ออสเตรียไม่ได้สู้เลยนะ
1: ใช่ครับวันนี้ไม่ได้งูหัวจริงๆโอกาสยิงตรงวันนี้อูไนซิมอนไม่ต้องเซฟเลย
0: ถุงมือนี่ไม่ใช่เซฟเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยิงตรงกรอบยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกยิงที่มี2ลูกคืออาราบาที่ยิงไกลครึ่งแรกแล้วก็คาราซิกที่โมหอกนะครับจะได้ลงไหมเนี่ยฮะสองคนที่ลงมาบีรอเปลี่ยนอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่า6นาทียังได้ลุ้นเลยครับเปดี้โอ้โหดึงจังหวะนี้โดนแถมเข้าไปนะครับพอลาไลเมอร์ผู้เสนบอกให้เล่นต่อครับเหมือนกับพอเห็นมันได้เปรียบแกก็เป่าให้เล่นไปเลยครับ
1: นี่ครับโอ้โหแล้วสเปนเวลาคอกันไปมานี่แย่งยากนะ
0: เริ่มเหมือนนักเตะรู้ใจกันนะครับคือขยับพื้นที่ให้แล้วมันก็มีเหลี่ยมในการเฉาะจะเคาะจะเฉาะให้เพื่อนนี่สบายเลยครับนะต้องลุยครับปลัดลงมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะเนี่ยแต่มันโดนลูก3ไปแล้วครับ
1: ก็ตอนนี้แค่อาจจะหวังแค่ตีไข่แตกนะครับเป็นทีมแรกที่ยิงสเปนได้แล้วกัน
0: นะครับขอสักหน่อยก็ยังดีครับก็ยังลุยอยู่ครับลุยและต้องลุยครับอุดไม่ได้เปิดมาโดนเตะทิ้งไปครับโรดี้คือตอนนี้มันไม่รู้จะทำยังไงก็ครอสเข้าไปก่อนครับสำหรับทางชาบิเซอร์ครับแต่ท่านเล่นแบบนี้จริงๆมีเกเกลิกกับคาราชิกเนี่ยน่าเลยลุ้นกว่าจากลูกวางลึกมาก็ไม่ถึงคาราชิกครับเขาคว้าไว้ได้ก่อนกับอูไนซิมอน
1: เพิ่งจะเห็นอูไนซิมอนกระโดดคว้าบอลเป็นครั้งแรกในเกม
0: ซิมอนบอกไงไอ้กูมันยายบอกไม่ได้ใช้มือใช้ซะหน่อยครับเออใช้ซะหน่อยครับเออเดี๋ยวไม่ได้ใช้เลยครับ
1: เตรียมจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับผู้เล่นสเปน
0: จะสอยกันอีกรอบเลยครับเปดี้โดนก่อนหน้านี้ที่มีปัญหากับเปดี้เลยโอยาซาบาวมาฟ้องหน่อยครับจานเริ่มจะแถมไปหลายรอบแต่ว่าอาจารย์ให้ได้ลูกได้เปรียบอะครับนี่รอลุ้นแฮตทริกอยู่นะครับโอยาซาบาว
1: ตัวนั้นไม่มีไป2แฮตทริกแล้วนะครับเดียโนเมสซี่แล้วก็โจนาธานของ
0: เดวิดโจนาธานเดวิด
1: ของแคนาดา
0: 2คน
1: อะ
0: ลาปอร์ตครับ
1: น่าจะเป็นฟาเบียนลุยส์หรือเปล่าคนหนึ่ง
0: ฟาเบียนลุยส์มาแล้วครับแล้วก็เปดรีครับโดนเปลี่ยนออกครับ2คน

0: ส่งกองหลังมาถอดเปดรี่กับลาป็อกออกคูบิลนี
1: ่ก็มีข่าวหลายทีมสนใจอยู่นะครับมาคูบิลกองหลังจากแอตครับเข้าสู่ช่วงทดเวลามา3นาทีแล้วนะครับจาก6นาทีนะครับไลเมอร์โดนบีบมาสเปนก็ชัดเจนครับตอนนี้เปลี่ยนตัวเล่นเวลาแล้วก็เอาสำรองมาเล่นบ้างแล้วครับมันนำอยู่3ครับต้องบอมอย่างเดียวครับอาราบาบอมเข้าไปเป้าหมายเป็นคลาสสิกนั่นแหละครับโรดี้เกี่ยวได้แล้วก็ดีดทะลุมาเอ้าบอลมันหลุดไปหน่อยไลเมอร์ไม่ทันโอ้โหชิงได้ก่อนครับคูคูเรย่าให้ทะลุมาโดนแต่เอ้าไม่ฟาวเอาปั๊มมั่วกันอยู่ตอนนี้บอลเล่นเป็นบอลวัดเลยครับมั่วกันอยู่นิดนึงชูอูเมก้ากลับหลังไม่ได้ครับบอลยาวอีกทีครับดานโซ่ยอดไปข้างหน้าบอลตกใส่หลังพอดีมาร์คูบิลจิ้มคืนกลับไปได้ครับคูคูเรย่าต้องเตะทิ้งแล้วครับอนาโตวิชไล่มาโอ้โหแกไม่เตะทิ้งด้วยครับแกจะไถไปลูกนี้ครับโอ้โหดึงเอาฟาวได้ครับคูคูเรย่า
0: ตัวสเปร์นี่เก็บบอลเหนียวแน่จริงๆนะครับแย่งบอลยากมาก
1: ขนาดพื้นที่แคบๆแกก็ยังไถไปได้ครับคูคูเรย่า
0: ทดเจ็บเหลือประมาณ2นาทีเศษนะครับไม่มีปัญหาครับสเปนได้ตั๋วเข้ารอบ16ทีมนะครับล้างอาถรรพ์ที่ไม่ผ่านรอบน็อกเอาท์มานาน
1: ว้าวบอลแทงมาเฟรานลุยไปเข้าขวายิงไปก็บดอีกครับเสาไกลมากาบี้แบบยิ้มอยู่ขออยู่ครับทางซ้ายโล่งๆอยู่แต่เลือกยิงเองครับที่สกอร์จะจบเท่าไหร่เท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้เข้ารอบแน่ๆไปแล้วครับ
0: ยิงบดนะครับเซรันโตเลส
1: แต่ปัญหาหลายๆเกมที่เราเห็นพวกสำรองเวลาเปลี่ยนลงมามันยังยกระดับกับตัวจริงของสเปนไม่ได้นะครับเนี่ยเกมก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ
0: ก็รอบ16ทีมก็รอเจอโปรตุเกสหรือโครเอเชียเนี่ยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นด่านทดสอบที่ยากกว่า
1: ครับจะแข็งขึ้นมาอีกครับค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปแต่ว่าจะเจอใครยังไม่รู้นะครับเพราะคู่นี้โอ้โหใกล้เคียงมากครับโปรตุเกสกับทางด้านของโครเอเชีย
0: โครเอเชียนี่ก็ไดโนเสาร์มาเลย
1: ก็จะเป็นคู่ที่ต่อจากเราเป็นคู่กลางนะครับโปรตุเกส5นาทีไปแล้วครับเหลืออีก1นาทีได้ทุ่มอเล็กซานเดอร์ปราสครับจะคว่างลึกเข้าไปครับปราส
0: โอ้โหทุ่มดี
1: เอาสะโด่งสุดท้ายไกลกว่าทุ่มใกล้โอ้โหปราสโธ่
0: หลุดมือ
1: โธ่ไม่น่าไปแซวเลยปราสโอ้โหออกให้อายด้วยโอ้โหจะคว่างไกลโอ้โหกลายเป็นว่าโยนบอลเบาๆใกล้กว่าอีกครับโอ้โหก็เสียโอกาสไปวันนี้ทำอะไรก็ไม่ดีนะครับขนาดได้ทุ่มบอลยังหลุดมือเลยครับ
0: ยิงตรงกรอบศูนย์ครั้งนะครับออสเตรีย
1: ก็สเปนก็ไม่เอาแล้วตอนนี้เคาะกันให้หมดเวลาแล้วครับจะหมดแล้วครับเหลืออีก30วิครับจากทด6นาทีนะครับปูเบลคืนหลังกลับมาครับนายซิมอนบอกโอ้คุ้มแล้วครับเกมนี้ใช้มือครั้งเดียว นาที80กว่าด้วยนะครับก็กลายเป็นตัวที่เปลี่ยนลงมาทั้งกิลิตที่หายเลยชุกเวเมก้าก็แวบๆแวบๆมาทีครับสุดท้ายก็เรียบร้อยครับผู้สินเป่านุบิดยาวครับสเปนก็ผ่านออสเตรียไปนะครับ3ประตูต่อ0นะครับ
0: ก็ออสเตรียนี่สเปนเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากมิเกลโอยาซาบาลนาทีที่36นะครับแล้วก็ลูกที่2มาได้จากลูกหม่งของเปโดปอโลนะครับแล้วก็มาปิดท้ายจากโอยาซาบาลอีกลูกในช่วงท้ายเกม
1: ครับไอ้ที่เราอยู่ถึงตีห้าป่ะแฟนบอล
0: ใช่ครับ
1: ยังอยู่กันต่อชั่วโมงหนึ่งนะครับวันนี้ก็สบายหน่อยครับบอลก็ถือว่าตามคาดไม่น่าจะได้ต่อเวลาเลยครับตอนนี้ก็แฟนๆสเปนก็สบายใจครับได้เซิร์งเลยครับก็ถือว่าสมเป็นทีมเต็งนะแฟนบอลนะชนะแบบว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรครับ
0: และคลีนชีททุกนัดนะครับ4นัดที่ผ่านมา
1: อาจจะดูเหนื่อยในการเจาะนะในช่วง20นาทีแรกดูจะเจาะฝืดๆโอยาซาบาลแทบหาโอกาสไม่ได้แต่พอสุดท้ายเนี่ยเลาะขวาเลาะซ้ายไปทีเป๋ทรงจนสุดท้ายก็เป็นโอยาซาบาลเบิกร่องหลังจากนั้นนี่ก็วันเวเลยครับก็น่าเห็นใจราฟรังนิกนะครับตัวผู้เล่นก็ห่างกันเยอะครับ
0: สู้ไม่ได้นะครับออสเตรียก็ต้องชมทางด้านหลุยส์เดลาฟอนเต้ด้วยนะครับ

0: ก็ค่อยๆบดไปเรื่อยๆนะครับ
1: ก็ตัวสำรองอย่างทางด้านของฟาเบนลุยเนาะเมื่อสักครู่เห็นปุ๊บเนี่ยยังไม่โดนบอล
0: ยังไม่โดน
1: ที่ลงมาทั้งไม่ต้องอาบน้ำแต่งตัวเลยกลับชุดนี้ได้เลยครับเหงื่อไม่ออกครับก็ถือว่าเก่งทั้งเรื่องการเป็นนักร้องแล้วก็เป็นโค้ชนะ
0: นึกนักร้องเลยเหรอ
1: เดลาฟูเอนเต้นี่นึกถึงไอ้เจ้านะพิทบูอ่ะนักร้องพิทบูทรงกับเหมือนเลยนะครับเห็นที่ไรนึกว่าพิทบูครับนาลาฟก็โอ้โหหน้าหงิกไปก็คงจะรู้ชะตาอยู่แล้วครับกับการเจอสเปนมันยากอยู่แล้วครับก็ยังคงไม่สามารถผ่านไปรอบต่อไปได้นะสำหรับออสเตรียนะครับ
0: ก็ครั้งสุดท้ายที่มาเล่นฟุตบอลโลกก็ที่ฟองนะ1998ก็ไม่ชนะใครตกรอบแบ่งกลุ่มไปนะ
1: ครับ
0: มาครั้งนี้ก็ยังดีผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์แต่ก็พอมาเจอของแข็งอย่างสเปนก็ลำบากนะครับวันนี้ก็สู้ไม่ได้อู้แต่สนามสวยนะโซฟาสเตเดียมที่ลอสแอนเจลิสนะคร
1: ับก็ปีนี้ต้องชมสนามที่อเมริกาหลายๆสนามใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับสจุโอ้โหผู้ชมมือที่7-8 หมื่นคนนะครับ
0: ทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยอดคนดูในสนามนี่ก็แซงหน้าทุกฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะคร
1: ับ ก็อาจจะด้วยความที่สนามใหญ่
0: สนามใหญ่
1: ทุกสนาม คือที่อื่นบางที่สนามใหญ่ประมาณ50,000
0: ที่นี่70,000
1: ล่อไป70,000กับทุกสนามนะครับเดี๋ยวเราคงพักกันก่อนสักครู่นะนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมายังอยู่กันต่อก็เดี๋ยวคงมาตามเก็บพวกข้อความอะไรที่เหลือนะครับแล้วก็หลังเกมกันยังมีเวลาอีกชั่วโมงนึงเราออกอีกที5นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
11: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
12: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
11: เขาจะกินปิ้งย่าง
12: แต่เขาจะกินชาบู
11: ปิ้งย่าง
12: ชาบู
11: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ ด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท

0: กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: นะครับกลับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับยังอยู่กับอาจารย์หนูกับอาจารย์บอล นะนะครับอยู่กันอีกสัก1ชั่วโมงนะครับก่อนที่คู่ที่2จะคิกออฟกันอีกทีนึงนะครับก็รออยู่มาตามนัดไปแล้ว1นะครับรอระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียซึ่งจะคิกออฟกันน่าจะ6โมง
7: ใช่6นาฬิกาน
6: ะ6โมงพอดีนะครับ
7: อีก2ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะเป็นยุโรปแน่ๆนะครับที่จะเข้าไปเจอกับสเปนนะครับ
6: ครับก็ได้คู่สายเรียบร้อยนะปารากวัยฝรั่งเศสแคนาดาโมร็อกโกสเปนยืนรออยู่นะครับอเมริกาเจอกับเบลเยียมบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็เม็กซิโกเจอกับอังกฤษนะครับที่ตอนนี้ตามสายนะครับ
7: โอ้ต้องบอกว่าครั้งนี้เจ้าภาพร่วม3ประเทศนี่มาหมดเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดา
6: ครับผมก็ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะเราก็คงมาตามเก็บตกให้นะครับ
7: เดี๋ยวไปดูข้อความให้นะครับทาง SMS ที่ส่งเข้ามานะครับก็แสดงความเสียใจกับน้องเธอลงทุนนะครับบอกชอบเชียร์ทีมรองนะตรงข้ามสเปน
6: ไม่ไหวจริง
7: เจอไป 3-0 ก็ไม่รอดนะครับ
6: ครับ
7: มีคุณเจหงแดงนะครับบอกว่านักบอลคนไหนเมาไม่เคยทันเพื่อนตอบจะเมาอยู่เซละ
6: โอ้โหจะมาโอ
7: ้แล้วก็บอกว่าถ้าสเปนผ่านเข้ารอบต่อไปไปเจอทีมอะไรนะคะคุณเธอลงทุนแฟนนอนอ่ะถ้าสเปนผ่านเข้ารอบจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือว่าโครเอเชีย
6: ก็คือเช้านี้แหละครับคู่ต่อไปเนี่ยครับใครผ่านไปก็เจอกับสเปนเลยครับ
7: ส่วนข้อความทางโซเชียลนะทาง Facebook กับทาง YouTube นะครับก็มีคุณนันทพงศ์นะครับส่งข้อความทักทายมาถึงอาจารย์หนูแล้วก็พี่บอล นะครับบอกว่าพนักงานหล่อเข้มมากครับพี่แฟงค์มาอีกแล้วนะครับมาบ่อยสุดแล้วนะที
6: ต้องมาตอนนี้วันนี้มาแทนพอดีอาจารย์เอกเขาพอบอลเช้าบางทีเขาไปส่งลูกไม่ทัน อย่างวันก่อนนี่ครับลูกต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วบางทีแกแบบมันลูกแกยังเล็กแกยังไม่อยากให้นั่งมอเตอร์ไซค์ไงก็เลยวันนี้ให้มาแทนก็เลยมาช่วงนี้มาครับร้อนครับ
7: แต่ช่วงนี้ก็คือสภาพอากาศฝนตกต่อเนื่องเลยนะ
6: เ
7: มื่อวานนี้ตั้งแต่เย็นจนมาถึงกลางคืนเลย
6: วันนี้เห็นตอนช่วงเย็นๆนะเจอน้องข้างล่างเขาบอกว่าวิ่งมาเส้นไอ้สารรัชดาตรงนั้นอะครึ่งล้อเจอไปครึ่งล้อ
7: ครับแต่ถนนรัชดามันจะเป็นแอ่งกระทะอาจารย์หนู
6: ใช่มันจะน้ำมันจะขังตลอดฝนตกหน่อย
7: มันจะแบบลงไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมา
6: ใช่อันนั้นต้องระวังเลยตรงยิ่งหน้าศาลอาญานะโอ้โหตัวเป็นแอ่งเลยอ่ะ
7: ในซอยสมทนี่ก็พอๆกัน
6: ในซอยสมทเขาบอกว่าช่วงตอนเย็นนี่ก็ครึ่งล้อรถเหมือนกันนะครับ
7: ก็ไม่แน่ใจว่าเช้านี้แต่ฝนหยุดแล้วล่ะเรียกแบบว่าก็ไม่รู้ว่าจะรถติดหรือเปล่านะครับ
6: โอ้ใช่ครับแต่เรายังดีหน่อยเราออกตีห้ายังด
7: ียังไม่ติด
6: รีบหนีก่อนนะครับ
7: ส่วนคุณมูก็ส่งสวัสดีทักทาย

0: เข้ามานะครับ
1: อือ
0: ันนี้ขอความเห็นจาก5นาทีแรกไปทางไหนดีก็อันนี้ส่งมาตั้งแต่ก่อนช่วงที่เราบรรยายเกมมาแหละ
1: ครับ
0: ก็ดูผ่านมา10นาทีก็รู้สเปนมันเหนือกว่า
1: พอดีช่วงที่เราบรรยายเนี่ยไม่ได้เก็บข้อความเพราะว่าเหมือนมันไอตัวโน้ตบุ๊กมันมีปัญหานะการบอลกันเลยไม่มีไอที่อ่านนะครับก็เลยขออภัยแล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเข้าไปน่าจะไปชาร์จบ่งชาร์จแบตเอานะครับ
0: ถ้าอาจารย์อูภาคสเปนแพ้วันไหนมาเพชรบุรีบอกด้วยนะครับชนะครับชนะสบายด้วย
1: ชนะชนะครับสบายสบายครับ
0: อันนี้ก็มีคนเชียร์สเปนมาเยอะนะบอกกระทิงขอให้ผ่านนะ
1: ครับ
0: ก็อย่างที่บอกพอมันล้างอาถรรพ์ไปแล้วเนี่ยตอนนี้เพราะว่าหลังจากได้แชมป์โลกปี2010เนี่ยสเปนเนี่ยเจออาถรรพ์เรื่องที่ว่าไม่ผ่านรอบน็อกเอาท์มาเลย
1: อย่างที่จานบอลบอกนะแต่ว่าคราวเนี้ยมันมาดีอยู
0: ่ใช่
1: นะครับ
0: มันฟอร์มมันดีต่อเนื่องมาจากยูโรแล้วไง2024นั่นก็ชนะ7แมตช์รวดเลยนะจนไม่ได้แชมป์แล้วก็เนี่ยไม่แพ้ใครมา34นัดรวมเมื่อคืนนี้ก็35นัดนะครับก็ถ้าไปแพ้ก็คือไปแพ้โปรตุเกสในช่วงดวลจุดโทษซึ่งเขาก็ไม่นับละนะคร
1: ับ ใช่ใช่นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าสตาร์ทเกมแรกโดนด่ายับเลย
0: ใช่
1: มั้ย
0: โอ้
1: ไม่ได้บอล30นาทีโอยาซาบาวแล้วก็ยิงยังไงก็เจาะไอ้วอซินย่าไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: แล้วว่
1: าน ัด2เริ่มดีขึ้นมาชนะอุรุกวัยแล้วก็ฟอร์มดีมาตลอดนะครับกลับมาเป็นสเปนทีมเดิมแล้วนะครับ
0: แล้วดูรูปเกมเขาเนี่ยถ้าสเปนเล่นลักษณะอย่างเงี้ยโอกาสเสียประตูก็ยากคือ1คู่แข่งไม่ค่อยได้ยิงนะครับก็คือเก็บบอลก็ไอ้กับตัวค่อยๆคลอนไปหาช่องอะไรอย่างเงี้ย
1: คือคู่ต่อสู้นะตอนเนี้ยพอเจอสเปนนะคือหาบอลให้เจอก่อนเพราะวันนี้โอ้โหออสเตรียก็พยายามวิ่งแล้วนะครับพยายามเพลสแล้วแต่ว่าพอเจอแบบแกะไม่หลุดไล่ไม่จนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วเราเห็นวันนี้เราหลังที่เราบรรยายเนี่ยเซฟานพอดไลเมอร์นะโอ้โหแต่ละคนมันเหนื่อยจนมันหมดอ่ะดานโซดยืนหอบซาบิเซอร์นี่ตั้งยืนกำแพงจังหวะฟรีคิกก็ยังหอบอยู่เลยนะครับ
0: แล้วนี่ขนาดสเปนยังไม่เต็มร้อยนะนิโกวิลเลียมก็ยังไม่ได้ลง
1: ใช่ครับนิโกวิลเลียมกลับมาเนี่ยปีกซ้ายมันสมบูรณ์แบบนะครับ
0: ก็ดูแล้วเนี่ยคู่รอบรองชนะเลิศในฝันที่หลายคนรอคอยฝรั่งเศสกับสเปนก็เป็นไปได้มาก
1: ใช่ก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ต้องรอลุ้นคู่หลังนี่ก่อนนะครับว่าจะเป็นใครถ้าโปรตุเกสเข้ามาได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะหลายคนเนี่ยก็ไปดูเส้นทางระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเพราะ2คนเนี้ยเขาแข่งกันอยู
1: ่
0: แล้วก็เนี่ยน่าจะอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าม ันโรนัลโดก็41แล้วเมสซี่ก็39แล้วแล้วโรนัลโดเนี่ยคือมันขาดอยู่อย่างเดียวคือแชมป์โลกแต่เขาดูแบบเส้นทางระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเมสซี่นี่เหมือนโรยด้วยกุหลาบอ่ะมันแบบมันใส
1: ไป
0: จนถึงรอบ
1: ร้อ
0: ย
1: มาตลอดนะแฮตทริกไปแล้วยิงอย่างต่อเนื่องส่วนโรนัลโดที่ผูกโดนในเกมแรกยับเลย
0: แล้วเนี่ยแล้วเส้นทางโปรตุเกสมันเจอแต่ของหินทั้งนั้นเลยเนี่ยต้องเจอโครเอเชียพอเข้ารอบ16ก็ต้องไปลุ้นเจอสเปนพอผ่านสเปนอาจจะไปเจอฝรั่งเศสคือเส้นทางของโรนัลโดเนี่ยดูแล้วมันลำบาก
1: ลำบากอยู่นะครับแต่ดูอาเจนหลายคนมองว่าถ้ายังฟอร์มแบบเนี้ยโอกาสไปรอนัดชิงก็สูงอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังมีกระดูกอย่างบราซิลอย่างอังกฤษอยู่นะครับซึ่งก็ประมาทไม่ได้ครับ
0: ซึ่งจะไปเจออีกทีมพวกนี้ก็คือรอบรองแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เจนจะไปเจอของแข็งจริงๆก็คือรอบรองเลย
1: ครับ
0: ส่วนอันนี้บอกสเปน 3-0 นะครับพับสนามซาลีบเชียวนะครับกระทิงเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: พี่อู๋ครับเปาคูบาซี่เป็นอะไรกับเปาบุญจินครับ
1: น่าจะเป็นหลานนะ
0: เป็นหลาน
1: เพราะเห็นหน้าแกมีดำๆนิดนึงนะไอ้คูบาซี่เจอหน้าจะเสียบให้ใครแตก
0: คูบาซี่นี่ถือว่าดังเร็วมากนะ
1: เล่นดีด้วยนะเกมนี้ไม่พลาดเลยเก็บได้หมดเลยนะครับ
0: คือบาร์เซโลน่ายุคเนี้ยมันเจเนเรชันนี้แบบมาครบอะทั้งทุกตำแหน่งอะ
1: ต้องชมนะฟลิกเนาะนะฟลิกแกกล้าให้โอกาสแล้วก็โอ้โหปั้นพวกนี้มาแล้วโอ้โหกลายมาเป็นของดีเฉยเลยครับเปาคูบาซี่
0: เสียงพี่บอลคล้ายป่ายาวเลยป่ายาวเขาจะแหกกว่านี้นะ
1: สไตล์การพูดผมว่าน้ำเสียงนะเพราะผมทำงานกับป่ายาวมาตั้งนานคล้ายๆกันเหมือนกันน้ำเสียงจะคล้ายๆกันแต่ว่าจานบอลหน้าตาดีกว่าป่ายาวป่ายาวกันหน้าตาไม่ค่อยดี
0: ตรงนี้ก็ต้องเลี้ยงลูกนะครับเพราะว่าต้องพาลูกไปตีกอล์ฟบอลก็เห็นส่งลูกมาไปฝึกกับโปรชาวอยู่นะครับอนาคตก็น่าจะมีโอกาสได้เทิร์นโปรแหละนะครับลงทุนไปแบบ
1: ลงไปเยอะเลยกันเต็มที่เลย
0: เต็มที่เลยนี่คือป่ายาวเขาไม่รู้เรื่องกอล์ฟเขาก็ต้องมาศึกษานะตีไม่คือถ้าตีเป็นคงไปตีกับลูกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็คือก็ทุกวันนี้กีฬากอล์ฟนี่ก็คือเป็นกีฬาที่ทำรายได้เยอะมาก
1: ใช่ใช่ใช่ทำรายได้เยอะมากแล้วดู บางที

0: ตีรายการเดียวอ่ะ
1: ใช่
0: เหมือนบางกีฬาเล่นทั้งปีอ่ะใช่ไหม
1: จีโน่ปีแล้วที่ป้องกันแชมป์รายการสุดท้ายเงินรางวัลก็4ล้านเหรียญ4ล้านเหรียญนี
0: ่
1: ก็ตีเป็นเงินไทยก็ร้อยกว่าล้านบาทรายการเดียวนะ
0: ใช่นักเตะบอกโอ้โหเตะบอลกันทั้งปีบางทีใช่ไหมกว่าจะได้นะครับโอ้เงินมันเยอะมากอันนี้มีทางเอสเอฟสลับมาบ้างนะผมบอกเด็กแค่นี้ขับรถได้แล้วเหรอไม่ได้ขับได้แต่ว่าเขานั่งวินมอเตอร์ไซค์เขายังไม่อยากให้ลูกนั่งวินมอเตอร์ไซค์เขาเสียวไง
1: นึกว่าพูดถึงหมายเด็ก11ขวบอันนั้นนะโหผมเห็น
0: อ๋อถ้าจะเป็นกรณีนั้นโหผมดูแล้วเศร้าใจนะจะด่าก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเด็กพิเศษอ่ะนะแล้วเห็นภาพอ่ะโห
1: พระเดินทุรงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: เสียมรณภาพไปถึง9องค์9ลูก
0: แล้วยังมีที่สาหัสอีกอยู่อีกนะอันตรายมากครับ
1: คืออันนี้ผู้ปกครองเนี่ยต้องมีส่วนด้วยแหละต้องรับผิดชอบ
0: คือถ้าพูดถึงกรณีเด็ก11อันก็ต้องยอมรับว่าคือมันเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมครับมันเด็กพิเศษนะครับมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเน
1: า
0: ะ
1: ก็สงสัยนะมันเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ยังเข้าใจได้แต่เป็นเกียร์กระปุก
0: เป็นเกียร์กระปุก
1: ถ้าคนขับทั่วไปเนี่ยมันเหยียบมันคัดมันต้องปล่อยคัดเลี้ยง
0: ใช่มันต้องขับเป็นนะมันต้องขับเป็นนะ
1: ผมก็ยังสงสัยเกียร์กระปุกกระบะมันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะเด็ก
0: ใช่ใช่อ๋อไม่สรุปไม่ใช่เกียร์ออโต้
1: เกียร์กระปุก
0: เกียร์กระปุกด้วย
1: มีอีกไหมครับข้อความ SMS
0: อันนี้บอกว่าวันนี้เจอคุณเอกรบดลที่ร้านลาบก่อนถึงบ้านแกช่วง6ทุ่มครับคุณพี่มนบางปูอ๋อร้านที่ผมไปกินเนี่ยแกประจำจะก่อนเข้าบ้านแกพอดีมันก็จะเป็นทางที่เหมือนมีร้านอาหารอีสานร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรตรงนั้นมันจะมีหลายอย่างแล้วแต่ก็สลับกันกินบางทีก็กินอาหารตามสั่งบ้างบางทีก็กินร้านลาบบ้างถ้าจันเอกกินร้านลาบคนเดียวถ้าเป็นผมลุกมันค่อยได้แต่ผมกินพวกสปาเกตตี้คาเวียร์อะไรพวกนี้สเต็กหนึ่ง
1: อันนี้บอกว่าเกิดใกล้พี่เลยนะน้องบ่าวยะลาหมายถึงใครอ๋อหมายถึงว่าลามินยามาลไหมตอนที่เราคุยกัน13กรกฎาคมเขาจะอายุครบ19ปี
0: ครับอีกไม่กี่วันนี่เอง
1: ใช่13เนี่ยมันอาจจะตรงเดี๋ยวผมไปดูก่อนมันตรงกันรอบไหนเพราะว่าจำได้ว่ายูโร2024เนี่ยนัดชิงเหมือนจะตรงกับวันเกิดเขาเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสเปนนัดต่อไปเจอกับผู้ชนะโปรตุเกสวันที่6ใช่ไหมวันที่10ถ้าเข้ารอบ8วันที่14ก็เลยวันเกิดเขาอีกนะครับรอบรองเพราะรอบชิงนี่มันจะไปวันที่19เลยนะ
0: ครับอันนี้ก็มาตามอ่านตามนี้เลยนะคุณนัทพงศ์บอกสวัสดีพี่เฟ้งอูใหญ่กับพี่บอลครับพนักงานหล่อเข้มมากครับอ้าวมีเล่นมุกไปด้วยคุณพิชชี่บอกพี่เฟ้งมาอีกแล้วมาบ่อยสุดแล้วนาทีนี้ฮ่าฮ่าเชื่อแล้วว่าร้อนจริงอีอูร้อนจัดเลยขนาดฝนตกนะไปหาหมอบอกเป็นโรคลำไส้เนี่ยไส้แห้ง ช่วงนี้บอลไม่มีนะครับแล้วคุณนัทพงศ์บอกพี่อูไปสะกิดพี่แมนหรือเปล่าครับอ้าวตะกี้คุณแมนมาสะกิดผมคุณแมนเดินมาพี่อูจังมีทำอะไรอยู่ไหมอะไรเงี้ยอ๋อนะครับ
1: ชวนไป
0: มีอยู
1: ่แจมด้วย
0: จะไปเก็บของเก่าแล้วครับมา ดูแล้ว PPTV ไม่น่าเหลืออะไรนะครับ
1: สรุปยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่า PPTV จะไม่ได้ถ่ายทอดสดบุนเดสฤดูกาล
0: ใช่ๆบุนเดสเพราะว่าตอนเนี้ยทางบุนเดสก็พยายามจะแบบต่อรอเรื่องราคาอยู่แต่ว่าเขายังแข็งอยู่เขาไม่ตอบไลน์เลยตอนนี้เขาไม่อ่านไลน์เลยขอราคาเก่าคือมาแบบมุกไม่อ่านไลน์ด้วยแล้วไม่ตอบกลับด้วยก็ดูแล้วได้จะยากก็น่าจะไปอยู่แพลตฟอร์ม AS นะก็น่าจะเมื่อกี้เห็นคุณแมนบอกก็จะเป็นพวกบอลไอ ACL อะไรเงี้ยน่าจะพอมีบ้างบอลไทยอะไรแบบเนี้ย
1: ซึ่งก็มีสโมสรไทยไปเตะกันหลายทีมเหมือนกัน
0: แล้วปีนี้โดนดูเนวินเจอมาด้วยไอ้ทีมที่ไปด้วยช่วยๆให้ความร่วมมือหน่อย
1: แต่ FC ส่วนหลักๆเนี่ยผมเห็นเขาจะอยู่ใน BG Sport เยอะนะ
0: ใช่ก็อาจจะรู้สึกน่าจะมีแบ่งมามั้งแต่ผมยังไม่แน่ใจว่า ACL หรือ ACL 2จะไม่ได้2หรือเปล่าไม่แน่นะเพราะว่าม
1: ี Elite กับ
0: ใช่ Elite กับ Champions League 2นะครับก็รอลุ้นกันนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ทันแล้วนะคุณบอกขอความเห็นนาทีแรกเพราะว่าเราไม่ได้อ่านนะเพราะความเขาบอกขาวสว่างกระจ่างใสเลยครับเจอดานี่โอโม่นะครับแล้วก็บอกถ้าอาจารย์อูภาคโอ้โหอ๋อนี่ไปแล้วนะอันนี้ผ่านแล้วนะสเปนผมสบายแล้วนะผมไม่เจ็บตัวละนะครับกระทิงขอให้ผ่านครับก็ผ่านเรียบร้อยเขาบอกเชียร์ใครดีปอโร่หรือดานโซ่โอ้จากวันนี้ปอโร่เล่นดีจริงครับดานโซ่ก็พยายามแล้วเนาะมันเอาไม่อยู่อ่ะ
1: ปอโร่ทำได้1ประตูแต่ผมไม่แน่ใจว่าปีหน้าเนี่ยเขาฤดูกาลน่าจะยังอยู่กับสเ

0: ปอร์หรือเปล่า
1: ใช่เพราะสเปอร์ซื้อตัวมาเยอะแล้วก็ดูแล้วน่าจะต้องปล่อยออกเพียบอ่ะนะเพราะอยู่ในลิสต์แกชื่อแกเดอะแชบี้แกอาจจะล้างทีมก็ได้เหมือนน้ำมูอ่ะเนาะตัวที่จะซื้อเพียบเลยนะครับแล้วก็มีบอกสเปน30คุณสายสมอนบอกตีไปแล้วนะครับ30ไปแล้วเรียบร้อยจบแล้วนะพับสนามซะเรียบเชียวกระทิงคุณนันทพงศ์นะพี่อูครับพี่อูร้อนจริงนะครับร้อนจริงครับพี่อูพี่บอลน่าจะได้

0: ที่สบายจบแล้วครับผมอยู่ถึงตีห้าครับ
1: แล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูฝันว่าสเปนตกรอบแต่ไม่เรียบร้อยแล้วนะสเปนเข้าไปแล้วนะบอกของจริงโอยาซาบาลนะครับก็ต้องชมครับโอยาซาบาลแกอาจจะไม่มีโอกาสโดนคุมจริงแต่พอแกหลุดมาแกก็น่ากลัวจริงแล้วก็วันนี้ก็2ประตูนะ
2: ก็รวมแล้ว4ประตูก็ยังมีลุ้นดาวซันโบนะตอนนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป้6เท่ากัน
1: ใช่มั
2: ้ยแฮร์รี่เคน5เท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์
2: ก็4ก็ขึ้นมาแล้วก็เข้ารอบแล้วด้วย
1: ครับก็ยังมีโอกาสลุ้นอยู่ถ้ายังแบบนี้เรื่อยๆนะโอยาซาบาล
2: สเปนเนี่ยก็หวังพึ่งเขาอยู่คนเดียว
1: ครับอันนี้บอกนิโคลัสไซวาลพิบไหวครับผมก็เลยเปลี่ยนชื่อนะเนี่ยพอชื่อไม่เป็นมงคลนะไซวาลเรียบร้อยโดนเปลี่ยนออกเลยวันนี้คุณไก่ทอดหาดใหญ่บอก 3-0 ครับคิดถึงจรวดพริบไหวจริงๆคุณนายหัวพีรวิทย์นะครับช่วงนี้เขาไปนี่นี่ไปเล่นพวกโซเชียล TikTok TikTok อะไรเขาอ่ะนะบอกทำไมยังฟังใน Google ไม่ได้ครับคุณชัยนรงค์
2: ฟังในอ๋อเขาเปลี่ยนแล้วนี่แอปต้องไปโหลดของ Mcon Connect ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับถ้าฟังทางแอปก็ต้องเป็น Mcon Connect ถึงจะฟังได้นะครับหลายท่านก็ส่งเข้ามาคุณอะไรอะบอสมเมียชันแนล30ครับผมสวัสดีอาจารย์อูใหญ่แล้วก็พี่บอลยอดนักสู้นะคุณณัฐพงศ์บอกเอเชียเก้ครับ
2: แต่ออสเตรเลีย
1: เอออันนั้นออสเตรเลียเก้ครับ
2: แต่ก็เป็นทีมเดียวที่เหลือรอดที่ตัวแทนจาก AFC แล้วแหละ
1: ก็ยังพอพูดได้สักครึ่งปากนะว่าเป็นเอเชียนะครับเขาบอกอาจารย์อูต่อคู่เช้าด้วยเลยได้ไหมคิดถึงอาจารย์อูพิบไหวไม่ได้ฟังภาคบอลมานานอันนี้ก็ภาคไปแล้วให้คนอื่นบ้างนะครับ
2: 6โมง
1: เดี๋ยวไม่รู้ใครคุณเอกวัตรแหละครับเอกทัศน์นะครับคุณมูฟนี่ส่งเป็นอีโมจิมานะคุณบอกคุณยิงเบิร์ดนี่เบิร์ดธงชัยหรือเบิร์ดกะฮาร์ดครับอ้าวคุณนันทพงศ์คุณอะไรคุณ03เหรอ03ซันนิ่งอะไรเอ่ยออสไม่ได้สวนออสเตรียโหไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยครับออสเตรียแล้วก็คุณแคนบอกพักไฮโดรเจนหรือยังครับโอ้ถ้าพักไฮโดรเจนน่าจะเข้าโรงพยาบาลกันหมดนะครับเอาไว้ได้เติมยางไม่ใช่เหรอไฮโดรเจน
2: ใช่ใช
1: ่
2: คุณนายซิมอนนี่ไม่ต้องทำงานเลยนะครับ
1: สบายมาก
2: คุณนายซิมอนเขาก็ไม่น่าจะสูงมากอะไรนะยืน
1: อันนี้มันเป็นข้อความมันย้อนหลังเนาะคุณลุงคีบอกไม่ได้ลูก2เดี๋ยวก็เจอเข้าบ้างหรอกสเปนแต่ไม่รอดแล้วครับเรียบร้อยเนาะคุณอะไรเอ่ยเซตคุณเซตนะบอกเลิกดูบอลไม่สามารถดูสดเองเป็นการตลาดไปหมดไม่สามารถดูสดอ๋ออาจจะเรื่องของ
2: ลิขสิทธิ์
1: อะไรอย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: ที่เขาซื้อมาถ้าเกิดใครอยากจะดูฟุตบอลโลกก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจของเขา
1: แต่เขาก็มีปล่อยฟรีบางคู่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่บางคู่ที่โมโนแม็กซ์เขาก็ไปช่องฟรีทีวีนะคร
1: ับ แต่ถ้าเกิดไม่สะดวกหรือว่าเข้าใจนะบางทีมันมีเรื่องของเงินที่ต้องซื้อไม่ไหวเงี้ยก็มาฟังวิทยุเรานะครับ FM99 เราก็บรรยายอยู่เนาะอ๋อได้เวลาเมาครับไฮเดเกนเบรกครับคุณณัฐพงศ์นะฮะคุณรีวิวนี่มายาวๆเลย55สวัสดีครับพี่วาวสวัสดีครับพี่จุ่นคุณบอลเป็นวาวแล้วกันผมไม่ได้จุ่นแล้วกันเฟรเดโดมอริเอนเตสลงไหมครับโอ้โหไม่ได้มาครับจะไปเซเว่นเอาอะไรไหมโอ้ไม่ๆแล้วครับผมเตรียมกลับไปนอนแล้วครับตีห้าผมก็รีบบึ่งกับอาจารย์บอลแล้วครับบอกนี่ฉันคุยกับใครไม่มีใครตอบเลยก็พอดีช่วงแรกมันไอ้โน้ตบุ๊กมันใช้ไม่ได้อาจารย์บอลก็เลยเอามาอ่านไม่ได้ก็เลยมาเก็บตกย้อนหลังให้นะคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีครับคุณอูคุณบอลดีใจได้ยินเสียงคุณบอลอีกนะครับคุณรีวิวบอกสเปนชนะเฉือน 4-0 ไม่น่าเฉือนแล้วครับคุณยศพลบอกพี่เขาคุยเรื่องหนังพระเอกที่ชื่นชอบคือใครกันบ้างเนี่ยได้ยินตอนกดเข้าดูสถานการณ์สกอร์พอดีระหว่างรอพี่โดตอนเช้าถ้าพระเอกหนังนี่จันบอลชอบใคร
2: พระเอกหนังเหร
1: อ
2: ผมชอบเควินคอสเนอร
1: ์เออตรงใจผมเลยเออ
2: ผมชอบตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นเรื่องบูฟอะ
1: ไอ้มันมีเรื่องนึงที่เขาเล่นเดี๋ยวก่อนที่แบบโหเก็ตหล่อแบบเท่แบบหล่อมากอะเควินคอสเนอร์ก่อนบริการอะนะมันเรื่องอะไรทุกเรื่องจำแกไม่ได้แล้วเก่งเต้นเกิดเท่มากผมชอบไอตอนที่เขาเล่นเป็นโจรอะแล้วโดนยิงตายอะแล
2: ้
1: ว
2: โรบินฮูดหรอ
1: ไอตอนโรบินฮูดก็เท่นะแต่คอสเนอร์ผมว่าเป็นตอนนั้นถ้าใครทันนะเป็นดาราที่หล่อมากนะว่ามันหล่อแบบอารมณ์เหมือนริชาร์ดเกียร
2: ์
1: มันมีความเท่ในตัวนะ
0: ผมเลยชอบรุ่นเก่าๆมาก

0: กว่าใหม่ๆไม่ค่อยมีเนาะอืมก็มีบอกว่าสเตฟานพอร์ตเนี่ยเป็นอะไรครับทำไมมีสายรัดคางคุณอนุรักษ์ก็อาจจะเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเนาะเพราะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเนาะสเตฟานพอร์ตเห็นพ่อพระจันทร์บอลเนี่ยก็เลยทักว่าเฮ้ยอาจจะเป็นไอ้นี้ป่ะตัวดัดฟันแบบใหม่อ่ะ
1: ไม่น่าใช่
0: นะ
1: ไม่น่าใช่อืมอาจจะมีปัญหาเรื่องกรามหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะ
0: ครับน่าจะอาการบาดเจ็บแล้วเนาะอืมคุณณัฐพงศ์บอกไปครับก็ทิ้งดูเรียบร้อยไปรอแล้วนะครับแล้วก็คุณสตีฟบอกเดมเบเล่ด้วยนะครับคุณจตุพลบอกเดมเบเล่อีกคนนึงก็เดมเบเล่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมว่าถ้าฝรั่งเศสไปได้ไกลเนี่ยบันลงดอไม่น่ารอดเน
1: า
0: ะ
1: คือด้วยความที่ว่าเขาอยู่ทีมเดียวกับเอ็มบัปเป้แล้วมันเหมือนโดนใช่แล้วมันแบบนั่นแหละผมยังรู้สึกว่าพอมันมีคนเก่ง2คนเนี่ยมันก็ต้องมีคนนึงที่มันดูเด่นกว่า
0: ใช่ใช่คนนึงมันจะต้องดูดรอปลงไปนะมันต้องมีโน1คนเดียวอ่ะ
1: คืออังกฤษเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนจบไปละ
0: ครับ อันนี้บอกพูดเรื่องถ่ายบุญเดชแล้วทำไมน้ำตาซึมจันอู๋ไม่ซึมนะไหลไหลทั้งล่างทั้งบนเลยบอกพี่บอลดูซีรีส์ล่าหยกหรือยังครับสนุกมากจากจ่าปากน้ำ
1: ผมดูจบไปทั้งนานแล้วผมดูตอนนั้น
0: ตอนนี้คุณแม่ผมติดอยู่มานั่งดูย้อนหลัง
1: อ
0: ๋อแต่เห็นบอกก็สนุกผมยังไม่ได้ดูเหมือนกัน
1: ผมดู2รอบผมดูตอน
0: ไอ้เรื่องนี้ป่ะจันบอลที่มันมีปัญหาเรื่องดราม่าอะไรพระเอกอะไรใช่ไหมล่าหยกอะไรป่ะ
1: ใช่ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่แฟนคลับเขาจะไปตามติดอะไรเงี้ยแล้วไปพังประตูกระจกของห้างสรรพสินค้าไง
0: แล้วที่เป็นดราม่าอยู
1: ่แล้วก็ไอ้ที่ดราม่าจริงๆอ่ะคือพระเอกเนี่ยประมาณว่ามาดูถูกคนเนี่ยอาเซียนนี่แหละก็คือ
0: ที่เกิดแกใครไปเป็นพิธีกรรายการสักรายการหนึ่งนะแก
1: มันเหมือนออกรายการใช่แล้วก็ไปพูดในลักษณะว่าแบบทำให้แบบเหมือนเหยียดคนอาเซียนอาเซียนนี่ก็คือรวมหมดอ่ะฟิลิปปินส์ไทย
0: ในกลุ่มแถวบ้านเรานะ
1: อะไรประมาณนั้น
0: แต่เห็นหลายคนบอกว่าสนุกอยู่นะ
1: เทียนซีเวยนางเอกคนนี้คือแบบกำลังแบบขึ้นมาแรงเลย
0: อ๋อพอดีช่วงนี้ผมก็ตามซีรีส์จีนอยู่แต่ว่าตามในพวกระบบอะไอเดลตั้งอะเบียดูทั้งวันเลยมีแต่ระบบ
1: เดลตั้งเนี่ยตอนนี้จีนเขากำลังแบนนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าเขาเหมือนว่ามันทำให้คือส่วนใหญ่อะถ้าดูซีรีส์แนวตั้งอะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง
0: มีแต่เรื่องเหยียดทั้งนั้นเลย
1: เอออะไรประมาณน่ะ
0: คือคนชั้นต่ำได้ยินทั้งวันเลยไอ้คนชั้นต่ำ
1: แล้วรัฐบาลจีมันทำให้เสียสมาธิมันทำให้สมาธิสั้นด้วยคือเรื่องของเรื่องอ่ะก็รัฐบาลจีนก็เลยตอนนี้เขาก็เลยแบนซีรีส์แนวตั้งละ
0: ก็อีกหน่อยมันก็คงไปทำแนวนอนแทนก็แบนไม่ได้เพราะมันเป็นซีรีส์แนวนอน
1: แต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มขยายไทยก็เริ่มผลิตใช่ไหมยุโรปเขาก็ผลิต
0: ทำเองเหมือนกันนะเห็นดาราไทยไปเล่นเป็นทำเป็นซีรีส์แนวตั้งเหมือนกัน
1: คือหนึ่งมันไม่ต้องใช้
0: ลงทุนไม่เยอะ
1: ได้ลงทุนไม่เยอะแล้วคนมันดูติดกันง่ายไง
0: มันดูง่าย
1: แล้วมันสั้นด้วย
0: ใช่ใช่บางทีก็โหลดเป็นตอนอะไรพวกนี้นะคุณบอกว่าสเปนอัดไป3คลีนชีทอีกต่างหากนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่สเปนก็ต้องยอมจริงเกมรับก็เหนียวแน่นเนี่ยโอ้โหกว่าจะโดนเจอไอ้เฉพาะแบ็คเขาแล้วก็เซนเตอร์อย่างคูบาซี่กับลาปอนเนอะเก็บหมดเลย
1: เนี่ยแบ็คซ้ายขวาของสเปนเนี่ยดีทั้งคู่กูเกเรียกับปอโลนะคร
0: ับ ยอเรนเต้จบเลยเจอปอโลเล่นอย่างนี้นะ
1: ไม่ได้ลง
0: ยอเรนเต้นี่หมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะขนาดมาร์คคูบิลอะยังต้องสำรองนะครับลาปอนก็พูดถึงก็ในเรื่องลูกกาอากาศเนาะสลับกันนะก็ให้คูบาซี่เข้าก่อนก็ถือเป็นคู่ที่ลงตัวนะครับมีบอกว่ารอดูพี่โด6โมงเช้าครับคุณดอนฟอร์เรสนะครับก็รอลุ้นกันนะครับคุณจตุพรบอกปีนี้ฝอยทองกับโคแอดชลาไม่ใช่คู่มือสเปน ก็หลายคนเขาก็มองอยู่เนาะว่า2ทีมนี้ถ้าเข้ามาก็ไม่น่ารอดสเปนอ่ะ
1: ใช่มันเหมือนมันมาแบบบ้านปลายของนักเตะหลายๆคนแล้วอ่ะทั้งโครเอเชียทั้งโปรตุเกสเลยอ่ะเดี๋ยวดูอายุรวมกันตัวจริงวันนี้แล้วกันผมว่าคืออายุ30อัพเป็นเยอะมากนะครับโครเอเชียนี่ก็เหมือนมาอำลากันแล้วนะครับแต่คุณซื้อเขาเก่งนะ
0: ผมว่ารอบนี้หมดละ
1: หมด
0: เพราะแต่ละคนเนี่ยกูเข้า36แล้วนะเปรีสิตโมดิตโควาสิตนะคามาลิตไอ้พวกนี้33อัพนะบูดีเมียก็30ต้นๆโอ้ชุดนี้เนี่ยก็ชุดนี้นี่ก็เล่นเสร็จผมว่าเขาน่าจะมาอยู่เมืองไทยนะบ้านคนชราบางแคเขาโอกาสได้เลยมารับไอ้เงิน600เขาบอกอ๋ออันนี้ไปแล้วคุณดอลล่าเหรอฮะกูได้ย่าฟอร์มดีมากนัดนี้โอ้โหขึ้นอย่างมัน
1: 2 แอสซิสต์เนี่ย
0: บอกตารางถ่ายบุนเดสมาแล้ว

0: มีทีมงานค่ายเขียวมาสะกิดพี่อู๋ยังครับอ้าวยังเงียบอยู่เลยครับ อ่านไลน์ทุกวันเลยไลน์ไม่มีเข้ามาเลยคุณก้าวนพรัตน์บอกพี่บอลรู้ไหมครับคนนั่งข้างๆเขาฉายาอู๋สามขา
1: อันนี้ไม่รู้ครับ
0: อ๋อพอดีผมเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งเดียร์คองโกคุณบอลแต่เป็นฮาร์ปล่างนะข้างบนเป็นไทยครับเมื่อวานหูร้องไห้ทั้งวันเลยอ่ะโอ้ทีมชาติไอ้คองโกตกรอบ
1: เด
0: ีย
1: ร์คองโกอู๋แต่อังกฤษเอาจริงๆอ่ะคนก็ยังด่ากันเยอะอยู่นะ
0: ผมว่าเมื่อวานน่ะถ้าไม่มีเคนน่ะจบไม่ได้ยังไปต่อเวลาน
1: ี่ขนาดเคนยิง2ประตูยังโดนด่า
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่ว่าอย่างว่ามันแต่เนี้ยคองโกเขาเล่นดีจริงๆนะ
0: ไม่แต่ว่าทรงบอลอังกฤษมันไม่ได้เนาะมันไม่มีทรง
1: เล
0: ยครับ
1: ที่สำคัญอ่ะทูเคิลมันเลือกตัวแบบแปลกๆอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: มาคาสฟอร์ดเล่นไม่ดีมันก็ตะบี้ตะบันอยู่นั่นแ
0: หละไอ้รอบแรกอ่ะพอกอร์ดอนไม่ดีคนให้เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนแต่พอนี้ไอ้ตัวไหนให้เปลี่ยนมันก็ยังไม่เปลี่ยนมันจะเพราะแบบแกติดอะนะ
1: เนี่ยแต่อันที่กอร์ดอนพอลงมาเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเกมไปเลย
0: แต่คราวนี้ลงมาแล้วมี2แอสซิสต์อะนะ
1: ส่วนทางฝั่งขวาผมก็ยังว่าถ้าบูกาโยซาก้ามันยังไงก็ต้องลงอะใช่ไหม
0: แล้วมาดูเก้คนด่ายับเลยเอาผมไปแฟนอาร์เซนอลนะผมยังมองว่ามาดูเก้มันไม่น่าติดมาเพราะมันไม่ได้เป็นตัวจริงอะใช่ไหม
1: แล้วมันพาแต่จังหวะเปิดหรืออะไรมันไม่ได้หมดเลยอ่ะ
0: จริงๆลงมาด่าแฟนอาร์เซนอลยังด่าเลยไอ้เก้เนี่ย
1: แล้วรอบหน้าเจอเม็กซิโกเจ้าภาพซึ่งเม็กซิโกก็ยังไม่เสียประตูด้วยแล้วความได้เปรียบของเจ้าภาพเราเห็นมาเยอะแล้ว
0: แล้วผมว่าประมาทไม่ได้นะเม็กซิโกเนี่ย
1: เนี่ยเขาคนก็เลยบอกว่าถ้าคู่นี้ไปเล่นที่อื่นอังกฤษยังมีโอกาสชนะแต่พอมันเล่นที่เม็กซิโกเนี่ย
0: ใช่โอ้โหเหมือนเล่นในบ้านเขาอะนะไอสนามไออาร์เซกาปะใช่สนามใหญ่นั้นป่ะ
1: รอบ16ทีมอ่ะโอ้โหอังกฤษนี่เจอของแข็งเลยนะ
0: ครับแล้วก็เขาบอกว่าป๋ายาวแต่ชื่อพี่อู๋ยาวใหญ่แล้วป๋ายาวไม่ถึงนะชื่อแกปลอมมากครับป๋าธรรมดาก็พอ เจอมาเดี๋ยวมันก็ด่าอีกนะครับแล้วก็มีบอกว่าอาจารย์อู๋บอลอาจารย์บอลครับสเปนเล่นแบบนี้ฝรั่งเศสเจอเนื้อคู่แล้วครับคุณธัญพรเจียงอ่อนก็ถ้าเจอกันก็เนาะเดาไม่ออกอ่ะ
1: ใช่เพราะดูแล้วควรจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศคู่เนี้ยดูแล้วสเปนน่าจะผ่านแล้วก็ฝรั่งเศสอ่ะพอมันไม่มีเยอรมันนี้ไม่มีเนเธอร์แลนด์มันก็เลยดูแบบ
0: โล่งเลย
1: ใช่โล่งเลย
0: ทางโล่งเลย
1: เพราะว่านัดต่อไปของฝรั่งเศสเจอปารากวัยแล้วรอพบผู้ชนะระหว่างแคนาดาหรือโมร็อกโกซึ่งโมร็อกโกเนี่ยก็ควรจะผ่านแหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าดูแล้วฝรั่งเศสนี่จะง่ายคล้ายๆอาร์เจนตินาสายล่างเลย
0: ครับอาร์เจนตินาเขาบอกโอ้โหตอนนี้วิวเลยไปรออย่างเดียว
1: แล
0: ้วแล้วก็บอกสเปนเล่นบอลทางแคบดีมากคุณสมหมายเล็กคำนะครับจริงครับโอ้โหขนาดโดนบีบเหลือพื้นที่แคบๆก็ยังไปได้ตลอดนะครับแล้วก็สเปนชนะด้วยทีมคุณเชิดชัยนะครับผมว่าความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะคือทีมก็ดีแผนก็ดีตัวผู้เล่นมันก็ดีด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เอาตัวรอดเก่งนะพื้นที่แคบๆตัวสเปนส่วนใหญ่จะตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่หรอก
0: ครับ
1: มีความคล่องอยู่แล้วนะ
0: ครับใช่คร
1: ับแล้วก็พลิกตัวด้วยแล้วเล่นกันคู่คือทั้งทีมอ่ะเล่นพอรู้ส่วนใหญ่ก็มาจากบาร์เซโลน่ากัน
0: ครับ
1: ครึ่งที
0: มันเลยรู้ใจกันเน
1: า
0: ะ
1: มันก็เล่นกลางหลังมันเล่นเป็นเหมือนรู้ใจกันมานานอ่ะนะครับ
0: ก็บอกอังกฤษชนะด้วยเคนออลลี่นะครับอันนี้ก็ต้องชม
1: ล
0: ู
1: กเกมมันไม่ได้จริง
0: ๆโอ้ลูกเกมแย่จริงเขาบอกคุณสมหมายบอกว่าส่วนอังกฤษมองไว้เป็นบอลพื้นๆเดิมๆใช้โยนเป็นหลักการเข้าทำไม่หลากหลายแต่บอลทูเคิลผมว่านะตอนนี้ผมว่าบอลของนาซาวเกตดีกว่านะนาทูอ่ะ
1: แต่จริงๆอ่ะตัวผู้เล่นอังกฤษชุดนี้ผมว่าแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยนะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่มันแข็งทุกตำแหน่งเลยนะ
1: โดยเฉพาะตัวลุกอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ที่ว่าจะจัดตัวยังไงให้มันดูแล้วแบบเล่นกันเป็นทีมลงตัวกันมากกว่านี
0: ้คุณวีโวบอกว่าสวยที่สุดครับลูก3นะครับสำหรับผมสวยทุกลูกนะมีประตูสวยทุกลูก
1: แต่ผมชอบปอโล่มาจากไหนแล้วลูก
0: โอ้โหลูก
1: แล้วมันคนเดียวเลยนะเกือบเส้น6หลาแบบมาอะไรเนี่ยมาบินมาโป่งหายเลย
0: เล่นเอานักเตะออสเตรียงงเหรอเฮ้ยไอตัวนี้มาไงวะเนี่ยคุณธัญพรเชียงบอกอาจารย์ครับอาจารย์บอลครับประตูเดียคองโกใช้ขาที่3รับบอลไม่เป็นไรถ้าเป็นจานอูผมว่าลูกบอลแตกแน่ครับก็ถือว่าใช้ได้ประตูคองโกอ่ะไอจังหวะที่เขาลูกนั้นอ่ะถ้าเป็นผมเป็นผมนี่เรียบร้อยบอลแตกครับคุณมีโบบอกปีนี้อาเจนชิงฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสแชมป์ครับ
1: ก็อาจจะรีแมตช์กันนะครับเพียงแต่ว่า ตอนนี้มันมีความเป็นไปได้คือเขามองว่าคู่ชิงอาจจะเป็นสเปนกับอาร์เจนหรือว่าฝรั่งเศสกับ

0: เจนเขาทุกคนหลายสำนักเขาก็จะให้อาเจนเพราะว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เขามองไปถึงรอบรองแล้วส่วนว่าจะเจอบราซิลอังกฤษหรือเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเขาก็ยังมองว่าด้วยความที่อาเจนิน่าผ่านเขารอบมาแบบสบายมันก็น่าจะได้เปรียบกว่าชาวบ้าน
1: ครับแล้วมันเป็นร่างทองของเมสซี่ด้วยเนาะคนหลายคนเลยมองว่าตอนนี้แทบจะ 80-90% เนี่ยมองว่าอาเจนเนี่ยรอแล
0: ้
1: วแต่ข้างบนเนี่ยยังเสียงแตกเนาะสเปนกับฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคุณวรยุทธ์ออสเตรียญี่ปุ่นตกแล้วเหลือเอเชียเหลือความหวังเดียวแล้วสินะครับเกอโครเอเชียอันนี้ไม่น่าใช่ครับชื่อเขาโครเอเชียแต่ไม่ใช่เอเชียครับมีเอเชียปลอมอยู่อันหนึ่งออสเตรเลียนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่น่าไปได้ไกลนะ
0: ออสเตรเลียเจอกับอียิปต
1: ์แล้วก็ดูแล้วน่าเหนื่อย
0: เขาชนะก็จะไปเจอกับอาร์เจนในรอบ16ทีมอีกซ
1: ึ่
0: งอาร์เจนเนี่ยผมมองว่าผ่านแคปเวิร์ดไปแล้วนะแต่ว่าแคปเวิร์ดเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะ
1: ผมมองว่าวันนี้นะแคปเวิร์ดก็น่าจะสภาพเดียวกับออสเตรียนะเพราะว่าบอลไม่มีประสบการณ์แล้วเข้ารอบลึกๆแล้วเจอกับทีมที่ประสบการณ์สูงๆนะอดีตแชมป์โลกแบบเนี้ยมันไม่น่าจะไหวแล้วเนาะก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปไล่ดวงดูว่าคุณรีวิวบอกอาจารย์หนูเคยพากบอลกับผู้อำนวยการสมทเบ่งทรงแทรกไหมครับไม่เคยคือเบ่งเนี่ยเฮ้ยเบ่งเขาพากบอลครั้งแรกกับผมนะเขาไม่เคยพากบอลผมให้เขาพากไอ้นั้นจำได้เป็นคู่แอนมาริดอ่ะเฮ้ยเจ๋งไม่ลองพากบ้างเหรออะไรเงี้ยเออตอนนั้นยังบอกโอ้ยังแบบเป็นโนเกียอยู่ยังไม่ยังไม่ได้ยศให้พากบอล
0: เจ๋งเดี๋ยววันนี้คู่หกโมงเช้านี่แหละโปรตุเกสกับโครเอเชีย
1: เจ๋งกับใครอ่ะคุณบอล
0: กับคุณโอ๊ตเขียงหมู
1: อ่าเจ๋งกับโอ๊ตนะ
0: ซึ่งปกติมันเป็นรายการของเขาอยู่แล้วใช่ไหมที่ก็ต้องมาจัดไ
1: อ
0: ้รอบโลกกีฬาก
1: ับรอบโลกวิญญาณนะ
0: รอบโลก
1: คุณบิ๊กกระบือใจบอกผมติดคำว่าอ่าวจนเอาไปพูดเล่นกับแฟนหลายๆปีเวลาเจอเรื่องตลกล่าสุดเลิกกับแฟนไปได้ยินคำว่าอ่าวคิดถึงเขาทุกครั้งเลยครับแต่ก็ต้องระวังนะบางทีมันติดนะเดี๋ยวผมสลับมาทางเอสเบสบ้างเนาะเขาบอกเขามีกระแสปีศาจแล้วขึ้น99มีดีเจปีศาจไหครับคือใครอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะกระแสปีศาจคืออะไรอ่ะไอ้ทนายปีศาจเลยป่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: มั้ยยังไม่ได้ดูเลยเห็นเขาบอกว่าสนุกกันผมมันจบไปยังอาจารย์บอล
0: จบแล้วเขาปล่อยมา8ตอน
1: อ๋อเหรอเพราะส่วนใหญ่พวกนี้น่ะ
0: แต่เขาจะทำภาค2
1: ส่วนใหญ่พวกนี้นะถ้ามีข่าวว่าอะไรสรุปแล้วผมจะรอผมไม่ชอบดูแล้วติดอ่ะผมชอบดูทีเดียวแล้วจบเลยอ่ะ
0: เขาปล่อยมันผ่านทาง Netflix แล้วมันปล่อยทีเดียวเพียงแต่ว่ามันยังจบไม่สุดหมายถึงว่าเขาจะรอซีซั่น2
1: เพราะว่าแพลตฟอร์ม Netflix อ่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยไม่8ก็10เขาจะเหมือนทำเอาไว้ทำภาคต่อ
0: แต่จริงๆเรื่องนี้มันมีกระแสแต่เพราะว่าคนที่มาทำเนี่ยก็ผู้กำกับเดียวกับที่ทำเรื่องสงครามสมดวนที่ก็ได้รางวัล
1: ที่ได้รางวัลที่ดังๆไปรอบนึงเรื่องนั้นก็ยังไม่ได้ดูเลยหมักไว้ก่อนรอดูทีเดียวนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมมาก่อนมากันเพียบเลยนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวต่อรีเฟซไปอยู่ปอกสเปนแชมป์โลกครับเพราะมีนักเตะจากบาร์ซ่าหลายคนเหมือนปี2010ครับก็มีโอกาสครับตอนนี
0: ้ก็ปีนี้ไม่มีนักเตะแล้วมาติดมาแม้แต่คนเดียวไม่มี
1: มีแล้วคูคูเลย่าคูคูเลย่า
0: เพิ่งย้ายไป
1: มีแล้ว
0: ของลิเวอร์พูลก็ไม่ติดทีมอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ28ปี
1: ครับ
0: ก็แต่ผมก็ยังเชียร์อังกฤษอยู่นะผมยังรู้สึกว่ามันอยู่ในสายเลือดยังไงไม่รู้อ๋อ
1: จะมาเชียร์อังกฤษด้วยใช่ไหมเป็นหลักใช่ไหม
0: ใช่ผมก็เชียร์อังกฤษมาตลอดแหละถึงแม้ก็จะโอหังมาตลอดแต่ว่าปีนี้ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังหวังว่าอย่างน้อยควรจะเข้าถึงรอบรองนะ
1: เพราะผมก็เชียร์เยอรมันเพราะตอนนั้นเนี่ยเราไปไอ้ตะวันแดงมาไงแล้วก็เชียร์เยอรมันตลอดครับคือไปครั้งแรกก็ที่ดูมันนะครับติดใจครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไล่เรียงก่อนโอ้โหแบบปรีเฟสทีเดียวไปไหนไม่รู้ยาวเลย
0: เดี๋ยวผมไปดูทาง Facebook ให้ก่อนละ
1: ครับ
0: ฟัง Facebook นี่ก็ส่งกันมาพอสมควรนะบอกชอบคุณหนูแบบหนุ่มรอเลยนะครับสองคนนี้ภาคสนุกดียิ่งดูฟังเพลินดีครับขอบคุณนะครับ
1: ไม่เพราะปกติเวลาผมเข้าบรรยายอย่างกับอาจารย์เอกอาจารย์เอกแกขี้เละไม่ได้อะอย่างจันบอลแกก็จะเป็นเหมือนหนุ่มลุกแบบหนุ่มไฮโซอะไรเงี้ยมันค่อยเข้ากันหน่อยไงผมปวดหัวมากนะเพราะจับคู่ใครส่วนใหญ่จะขี้เละผ้าใครคนนั้นก็จะส่วนใหญ่ขี้เละเลยบอกมีอาจารย์บอลเนี่ยค่อยแบบสูสีหน่อยอะไรเงี้ยบางทีจัดไกลสนบางทีว่าเฮ้ยสนพี่ไม่ได้ว่ะฟิลพี่ไม่ได้ว่ะสนขี้เละไง
0: อันนี้บอกว่าฝรั่งเศสเหรอยังไม่เจออังกฤษถ้าเจออังกฤษจะร้องว่าอย่าทำค่อยนะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้ถ้าจะเจอกันต้องเป็นรอบชิงเลย

0: ชิงอย่างเดียวนะเพราะมันอยู่คนละสายเลย
1: คนละฝั่งกันอาจารย์อู๋ลุ้นยิงจุดโทษใช่ไหมครับ
0: โอ้ไม่นะครับโอ้ภาคมา2นัดในรอบตัดเชือกต่อเวลากับจุดโทษมาแล้วต่อเวลาไอ้จุดโทษกับเยอรมันเมื่อวานเซเนกัลเนี่ยเกือบแล้วขาที่สั่นอยู่ข้างล่างเฮ้ยเข้าเลยนะแต่เมื่อวานก็ดราม่าซ้อนดราม่าเนาะ
1: ก็จุดโทษเหมือนกันแต่ว่ามันจุดโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษ
0: สงสารเซเนกัลเหมือนกันนะ
1: ถามว่าจังหวะนั้นคนมันก็ยังแบ่งเป็น2ฝั่งนะแต่ว่าม
0: ันไม่ได้แบบว่าจุดโทษแบบจ๋าๆเนาะผมว่าในมุมผมนะผมว่าคือจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้อะไรประมาณนี้
1: ไม่แล้วกรรมการเนี่ยไม่ให้ไปแล้วแต่ VAR เรียกให้มาเช็คแล้วตอนที่กรรมการไปดู VAR มันดูนานมาก
0: โอ้ใช่มันดูนานมาก
1: ดูนานมาก
0: ดูทุกมุมเลยโอ้โห
1: คือถ้ามันจะขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมแต่หลายคนก็บอกว่าเออมันก็ควรจะถ้ามันฟาวจริงมันก็ควรจะโทษมันก็แล้วแต่คนจะมอง
0: เพราะผมมองว่าผู้ตัดสินนะเหมือนใจแกก็มองว่าแกไม่ได้ให้ฟาวไปแล้วแล้วแกก็พอมามองแล้วแกก็ไม่ชัด
1: มันไม่ชัดเหมือนกัน
0: เนอะพอไม่ชัดแล้วดูเราเห็นแล้ววันโอ้นานมากนะประมาณเกือบ4นาทีอะ
1: แต่ห้อง VR มันคง
0: เสียดายตรงมันไม่มีกล้องใต้พื้นนะไม่มีกล้องมาดูกล้องใต้ดินอีกแล้วดูมุมบนมุมล่างมุมซ้ายมุมขวาแล้วแกก็วนมาดูใหม่คือแกไม่มั่นใจจริงๆนะแล้วผมเชื่อว่ากรรมการทุกคนก็เสียวคือถ้ามันตัดสินผิดพลาดไปนะกรณีแบบนี้โดนอีกอะโดนด่ายับอะใช่ไหมเพราะว่ามันได้จุดโทษมันมีผลในการเข้ารอบเลยอ่ะมันหมดเวลาพอดีนะครับ
1: เซเนกัลต้องโทษตัวเองแหละนะเพราะนำ 2-0 เหลือ5ทีไปปล่อยเขาตี
0: พลาดเองไปเปลี่ยนตัวเล่นตัวหลักออกนะแล้วก็ไปเล่นอุดแล้วก็โดนนะครับ
1: มีคุณประพิษนะครับบอกว่าสวัสดีครับจากพัทยา
0: ครับผม
1: คุณประสิทธิ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋สวัสดีครับพี่บอล
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐสวัสดีครับนะครับคุณส่งเดชนะฮะบอกเสียใจกับพระอ๋ออันนี้ที่
0: ใช่ๆก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงนะครับ
1: อาจารย์อู๋พักผ่อนบ้างนะครับพริบไหวบอกมาพริบไหว
0: พริบไหวก็วาวดิ
1: อ๋อเอาพริบไหว
0: พักผ่อนไม่ได้นะครับไม่งั้นโดนยึดครับ หลายงวดแล้วด้วยนี่คุณณัฐพงศ์บอกว่าพี่บอลเสียงนุ่มเกินแต่ว่าอาจารย์บอลเขาเป็นแนวนี้อยู่แล้วเขาจะไปกระโชก5เขาจะเป็นแนวนุ่มๆเหมือนปลายาวอ่ะเสียงแกจะคล้ายๆกันแล้วก็มีบอกว่าอย่างน้อยได้ภาพจำครับผู้รักษาประตูเดียร์คองโกใช้กระบองเหล็กกาเซฟไม่รู้กลับไปบ้านจะเป็นยังไงนะคุณมีตังแมวบอกสเปนนิ่มครับนิ่มกว่าที่คิดก็ถือว่ามันสู้ไม่ได้จริงบอกว่าสเปนสู้ฝรั่งเศสไหวไหมครับคุณ ABC
1: ถ้าเทียบผมมองสเปนเหนือกว่าฝรั่งเศสนะในความรู้สึกผมนะถ้าความรู้สึกผม
0: ถ้าระบบทีมหรืออะไรเนาะดูเหนือกว่าแต่ว่าไอ้ฝรั่งเศสอะผมว่ามันได้ความคมนะ
1: ใช่
0: มันได้ความคมของไอ้พวกโอริเซ่ไอ้ตระกูลเอเขาอะเดมเบเล่ไอ้โอริเซ่ดูเอพวกเนี้ยเนาะเอ็มบัปเป้พวกเนี้ยมันพร้อมยิงอ่ะ
1: คือสเปนเนี่ยได้แต่แบบเคาะไปเคาะมาตัวจบสกอร์เนี่ยยังดูแล้วเป็นรองของฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสเนี่ยคุณไปปล่อยให้เขาโต้แบบเนี้ยคุณอาจจะโดนได
0: ้ฝรั่งเศสอารมณ์มาเหมือนไม้ไทฟันเนอะทุบเอาทุบเอาไอ้ทางสเปนมาเหมือนจุกเล่เรียวนาดอะค่อยๆค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับมันคนละแบบกันนะแต่ผมว่าเจอแล้วดูยาก
1: เนี่ยผมไปดูไอ้สถิติที่เจอมาในยูโร2024สเปนก็ชนะ 2-1 ใช่ไห
0: มแต่ฝรั่งเศสผมอาจจะให้เหนือกว่าตรงที่มันมีตัวสำรองเยอะกว่าด้วยเพราะเป็นสำรองสเปนมันไม่เท่าไหร่เนาะเวลาเปลี่ยนเห็นเฟรานลงมาเมริโน่อะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าสเปนโอ้ยฝรั่งเศสมันยังมีไอ้แชกี้ใช่ไหมที่เป็นสำรองแล้วบาโคล่ากับดูเอมันก็จะสลับกันมันโอ้ตัวสำรองมันมีเยอะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฟุตบอล
1: ใช่คือคู่เนี้ยมันก็สูสีแหละมันถ้าแต่หลายคนอยากให้เจอกันในรอบรองสเปนกับฝรั่งเศสเพราะมันดีทั้งสองทีมเลย
0: ครับสรุปเป็นปารากวัย เรียบร้อย ปารากวัยเข้าชิง งานฮาเลยก็ได
1: ้ก่อยเลย
0: ก่อยเลย
1: โอ้ถ้าฝรั่งเศสไม่ผ่านปารากวัยนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลย
0: ครับเขาบอกว่าคู่นี้หล่อสูสีแต่ให้พี่เฟรงค์เฉือนหน่อยเพราะหน้าคล้ายๆหลิวเต๋อหัวเมืองไทยนะครับก็จันบอลเขาจะเหมือนลีหมิงผมจะเหมือนเหลียวเต๋อหัวนะครับนิดนึงน
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: ง
1: ก็เอาเทพเลยนะ
0: ครับเราตัวท็อปเลยนะครับน่าจะครบทั่วหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูอัพละน่าจะครบนะผ พราะว่าพออัพปุ๊บมันฟับหายไปเลยนะครับมันเปลี่ยน

0: หน้าไปเยอะมากนะครับอืมอ่ะน่าจะครบถ้วนในส่วนนี้เนาะอืม
1: ส่วนทาง
0: เดี๋ยวผมตัวผู้เล่น
1: ตัวผู้เล่น
0: น่าจะ
1: มาอีกประมาณ
0: น่าจะต้องลุ้นเนาะอืมเพราะส่วนใหญ่มันจะมาก่อนสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้อัพให้เลยเพราะว่าน่าจะมีผล
1: ผมว่ายังไงโรนัลโดก็ต้องลงแหละ
0: ใช่โรนัลโดนี่มันยังไงก็ไม่พลาดอะเนาะอืมมาแล้ว
1: ไลน์อัพคู่ต่อไปนะ
0: ครับคอสตาเป็นประตูนะกันเซโลเมนเดสซ้ายขวาดีอาร์ตกับทางด้านของเบก้าเนเวสกับบีตินญาเนโต้บูโน่เลอาแล้วก็หน้าเป้าเป็นโรนัลโดก็สลับเอาเลอาลงมาเนาะนอกนั้นก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยเนาะก็ชุดนี้มาตลอดนะ
1: โน่เฟร์นันเดสก็ยืนหน้าต่ำนะครับ
0: แต่คู่นี้ผมว่าน่าจะเดาไลน์อัพไม่ยากเพราะว่าส่วนใหญ่ไลน์อัพมันจะมีอยู่ประมาณนี้ชุดเดียวแล้วก็เปลี่ยนบางตำแหน่งส่วนโครเอเชียก็บูดิเมียยืนหน้ามีบาตูริน่าซูซิชแล้วก็บราซิชคู่กลางก็เป็นโควาซิชกับโมดิชนะครับแล้วก็โอ้โหเปริซิชไปเล่นแบ็คซ้ายตานิซิชเล่นขวาปองกาซิชกับซูตาโร่แล้วก็ประตูก็เป็นลิวาโควิชนะครับ
1: โอ้โหแบบมานี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยยังหาผู้เล่นขึ้นมาทดแทนไม่ได้เลยลูก้าโมดิชนี่ก็40เข้าไปละ
0: เปริซิชเนี่ยหลังๆที่ตำแหน่งแกมั่วมากเลยนะเป็นวิงแบ็คมั่งกูนี่ล่าสุดเป็นแบ็คแล้วอะโอ้นี่ไม่ได้ใช้กวาร์ดิโอล่ะนะครับ
1: แต่ว่าโค้ชของ
0: ปีกก็เล่นมาแล้ว
1: ถ้าดูฝีมือโค้ชเนี่ยของโครเอเชียจะดีกว่าของทางฝั่งโปรตุเกสนะสลัตโกดาริชนี่ก็สองสมัยใน
0: เหมือนประสบการณ์ดีกว่าเยอะมาร์ติเนสผมว่าเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของชุดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ขนาดเบลเยียมยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
0: ยุคนั้นน่ะเขามองว่าศักยภาพเบลเยียมมันต้องแชมป์โลกได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็มาดีก็แค่รอบรองครั้งที่แล้วใช่ไหมที่กาตา
0: แต่ก็ดีที่สุดใช่ไหมแล้วมายุคนี้โอ้โหดูโปรตุเกสเล่นเดี๋ยวกลางโปรตุเกสอย่างเงี้ยแกทำให้ดูแบบโปรตุเกสด้อยลงมาเยอะมากเนาะโรเบโรต้มาร์ติเนสก็โดนเยอะนะครับ
1: ปี2018พาทีมเข้าชิงได้รองแชมป์2022อันดับ3เนี่ยคือเข้าถึงรอบรองทั้ง2ครั้งเลยนะที
0: ่
1: คุมโครเอเชียเนี่ยก็ไม่ธรรมดาน
0: ะบอลเคี้ยวซาลโกดาริจะบอลเคี้ยวนะครับคือเขาอาศัยถือเกมรับชัดเจนเลยเหนียวแน่นแล้วก็ไปต่อเวลาชนะบ้างต่อเวลาจุดโทษบ้างอะไรแบบนี้นะครับเป็นทีมเคี่ยวครับ
1: เพราะฉะนั้นโปรตุเกสประมาทไม่ได้เลยนะเจอโครเอเชียซึ่งโหนักเตะประสบการณ์สูงๆทั้งนั้นเลย
0: แล้วพวกนี้มันเป็นพวกเรียกว่าอดีตคนเคยดังอ่ะใช่ไหมครับเคยเป็นพวกท็อปสตาร์ทั้งนั้นน่ะแต่ว่ามันอายุเยอะเท่านั้นเอง
1: โปรตุเกสมันก็มีความกดดันความคาดหวังค่อนข้างสูงแหละยิ่งเล่นไปคุณทำประตูไม่ได
0: ้ก็ดูเกมดิเกมแรกโดนยับ
1: เ
0: กม2มาชนะไอ้อุซเบย์ใช่ไหมโอ้โหว้าดีขึ้นถ้าเกม3กลับมาโดนอีกรอบนึงไอ้เสมอโคลอมเบียแบบเสือกแสโอ้โหบอลสวิงมากนะครับ
1: จริงๆอะถ้าชนะไปอยู่สายล่างผมว่าเส้นทางมันง่ายกว่านะ
0: ใช่ใช่
1: ไปอยู่ฝ่ายโคลอมเบียมันไปเจอกาน่าชนะก็ไปเจอผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับอัลจีเรียมันดูแล้วง่ายกว่า
0: แล้ววันนั้นก็ชัดเจนว่าโคลอมเบียก็อยากเข้าที่หนึ่งเพราะโคลอมเบียเอานะครับวันนั้นเนี่ยใส่ยับเลย
1: สายดูเนี่ยพอเป็นที่หนึ่งมามันอยู่สายล่างมันดูง่ายกว่า
0: เพราะว่าที่หนึ่งของแต่ละสายอ่ะมันจะทำให้โอกาสเข้ารอบมันง่ายกว่านะมันจะจับเจอเส้นทางไม่ยากครับพอไปหลุดเป็นที่สองเนี่ยก็งานเข้าจ่อสเปนอยู่เนี่ยครับเขาบอกอ้าวจันอูจันบอลเหมือนเจมิงเนี่ยชมหรือด่าครับจันบอลเขาบอกเอ้ยจันบอลเหมือนเจมิงนี่ยังไงฮะดูจากการหัวเราะแบบนี้ถ้าชมแบบเนี้ยจันบอลน่าจะสอยหน้าพี่บีบ่นทุกวันอะว่าแบกอะอย่างวันนี้เจอโจอี้ยังบ่นเลยอะ
1: แบกแบกแบกอาจารย์หนึ่ง
0: โจอี้บอกแบกเหนื่อยมากเลยจากคนเดียวดีกว่า
1: พี่หลี่หมิงเขาก็ข้อมูลเขาก็จะแน่น
0: ครับเจ๊ก็จะเป็นแนวเนี้ยก็ยังเป็นคนละสไตล์นะแต่ว่าคนจัดด้วยจะเหนื่อยแค่นั้นเองให้ไปคิดเอาเองเขาบอกคุณซัมบอดี้บอกฝรั่งเศสมีแต่จรวดครับสงสารกองหลังโอ้แต่ตัวเร็วมันเยอะจริงเมื่อวานสงสารไอกองหลังสวีเดนนะเนาะเจอไอบาโคล่าเจอเอ็มบาเป้เจอโอริเซ่มันจับใครไม่อยู่สักคน
1: อ
0: ่ะ
1: โอริเซ่นี่กลายเป็นของดีไปเลยนะตอนที่ซื้อไปผมยังคิดว่าไอบาเยิร์นจ่ายแพงไปหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้แบบโอ้โหแบบ
0: คือมันอัพเลเวลเยอะมากนะเพราะก่อนที่อยู่คริสตัลพาเลซมันดีในระดับนึงเนาะแต่มันไม่ใช่แบบระดับโลกแบบนี้นี่คือมันเป็นระดับโลกไปแล้วอ่ะ
1: เนี่ยพอไปอยู่ไบเยิร์นรู้เลยว่าโอ้โหบาเยอร์นี่ก็ตาถึงจริง
0: ๆอ๋อแฮร์รี่เคนบอกอยากกลับไปเล่นให้กับบาเยอร์ดีกว่าไหมโอ้ทีม

0: ชาติแบกเหลือเกินไปอยู่นู่นมีดีอาร์ตมีโอลิเซ่จ่ายบอลให้นะมาอยู่นี่โอ้โหความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆน่ะ
1: ไอ้ลูกสองในลูกนั้นนะผมชอบจังหวะที่เขาแตะบอลคือแต่ก็ต้องชมนะถ้าไม่ได้เอาแอนโทนีกอร์ดอนลง
0: ถ้ากอร์ดอนไม่จ่ายให้2แอสซิสต์นะ
1: ถ้าตรงนั้นมันเป็นแรชฟอร์ดผมว่าแรชฟอร์ดมันยิงแน่เลยแอนโทนีกอร์ดอนมัน
0: แตะเข้าซ้าย
1: แล้วตอนนี้มันจับบอลเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันหาโอกาสยิงยากมันแตะบอลไปพื้นที่ว่างแล้ววิ่งเข้าไปยิงลูกนั้นโอ้โห
0: เนียนตามากเนาะเนียนตามากนะช็อตนั้นสวยมากนะครับความสามารถเฉพาะตัวแล้วใครเป็นแฟนบุนเดสก็จะคุ้นอะก็แฮร์รี่เคนแกอยู่ในระยะยิงแกเนี่ยโอ้โหต้องยอมแล้วแกมาทุกท่าโมงก็ได้จุดโทษแกก็มีนะจังหวะเข้าฮอตจ่ายบอลก็ดีเคนนี่ก็มาแบบเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆนะอาจตอนแรกอาจจะดูไม่ได้เกาะกลุ่มพวกนำดาวซันโบนะ
1: 5ประตูแล้ว
0: แต่แก5แล้วนะจ่อรองดาวซันโบนะครับลุ้นมันปีนี้พวกดาวซันโบเพราะมันเกาะกลุ่มแล้วมันมีแต่พวกสัตว์ประหลาดทั้งนั้นเลย
1: เนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์ก็มีโอกาสนะแต่ตอนนี้ทุกคนก็มองว่ามันจะเหมือนครั้งที่แล้วไอ้ที่กาตาร์ที่เมสซี่8เอ็มบัปเป้7หรือเอ็มบัปเป้7เมสซี่8ผมจำไม่ได้แล้วคู่เนี้ยมันจะเนี่ยปีนี้ก็จะมาแข่งกันอีกนะคู
0: ่ใช่เพราะว่าท่านทางฮาลันมันอาจจะเหนื่อยละเพราะว่าจะแข็งละมีสิทธิ์อยู่อาจจะยิงได้สักลูกนึงแต่ว่าพวกอาเจนนี่โอ้โหเมสซี่ต้องรอลุ้นเจอแคปเวิร์ดเนี่ยอาจจะแฮตทริกอีกก็ได้
1: เป็นไปได้
0: ต้นวีเพราะว่าไม่ต้องตามแล้วอ่ะ
1: เพราะว่าเมสซี่ก็คงคิดว่าถ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็อยากจะทำสถิติไว้ให้มันเยอะที่สุดเผื่อเพราะเอ็มบัปเป้มันก็มาจ่ออยู่ตลอดอ่ะแล้วมัน
0: เพราะผมว่าถ้า39แบบเนี้ยอีกรอบหนึ่งไม่น่าไหว
1: ไม่ไหวแล้วนะ
0: เต็มที่ก็โคปาเนาะโคปายังอีก2ปียังพอได้อยู่แต่บอกว่า4ปีข้างหน้าโหตอนนี้39
1: ไม่แต่โรนัลโดก็ยังไม่ปฏิเสธนะเขาบอกว่าครั้งหน้าถ้าเกิดร่างกายเขาไหวเพราะตอนนี้ก็41ก็อาจจะทำเหมือนคิงคาซูไงคิงคาซูนี่เท่าไหร่60ยังไม่ได
0: ้โอ้41อีก4ปี45โอ้โหโรนัลโด
1: แต่ว่าตอนนี้
0: อาจต้องนั่งวีลแชร์แล้วมั้งตอนนั้นหรือไม่ต้องมีวอล์กเกอร์เดินไม่ไหวแล้ว
1: ผมเชื่อว่าสถิตินึงที่เขาตั้งใจแล้วคงจะทำได้เลย
0: ที่พันไหม
1: ใช่ตอนนี้มัน975นะ976เนี่ยมันก็ใกล้ละอีก20กว่าลูกอ่ะ
0: ผมว่าเขาย้ายมาไทยลีกดีกว่าเนาะมาเก็บประตูที่พันถึงแน
1: ่ตอนนี้อยู่ซาอุผมว่าก็ยังมีโอกาสทำถึงอยู
0: ่แต่ทีมระดับแชมป์เขาเนาะผมว่าได้อยู
1: ่ได้จุดโทษ
0: แล้วมันไม่เยอะเนาะนี่เขาบอกว่าคุณอาร์มซ่าเองสวัสดีครับอาร์มซ่ารายงานตัวทาง SMS แล้วครับสวัสดีครับบอกเจ๊หมิงบอกได้ยินแต่เสียงพี่เฟ้งภาคพี่เอกไม่ได้ยินเลยนะครับเอาไม่เหมือนเจ๊ง่ายเจ๊คนอื่นแบกอะเจ๊ไม่ทำงานเลยอะและเจ๊ง่ายด้วยนะเบอร์15เบอร์16 เจ๊ไม่มีชื่อเลยอะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมลองดูแป๊บนึงนะผมอัปเดตอยู่แฟบหนึ่งนะน่าจะครบนะครับผม
1: ส่วน Facebook ก็นั่นแหละครับสวัสดีทักทายเข้ามาเยอะนะครับมอร์นิ่งครับคุณหูใหญ
0: ่ครับผม
1: นะ
0: ครับไหนๆจะคู่นี้รายชื่อออกมาแล้วจัดบอลว่าไงคู่นี้โปรตุเกสกับถูกใจไหมรายชื่อก่อน
1: จริงๆก็ตามที่คาดการณ์กันไว้แหละนะคือถ้ามองหน้าเสือโปรตุเกสมันดีกว่าแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าโคเอเชียอย่างที่บอกไปว่าฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้กุนซือคนนี้เนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศทั้ง2ครั้งเลยนะฮะครั้งนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไปไกลไม่ถึงแหละแต่ว่าโปรตุเกสเหนื่อยแหละไม่ชนะง่ายๆแน่
0: ใช่
1: ไม่ชนะง่ายๆแน
0: ่คือวันนี้เลือกเอาเลเอาแล้วดอกเจ้าเฟลิกใช่ไหมเพราะนัดที่แล้วเลือกเจ้าเฟลิก
1: เลเอาจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นยังไม่ค่อยดีนะ
0: เลเอาผมว่ามันต้องปรับทัศนคติเนอะมันยังเล่นเหมือนแบบเล่นเพื่อตัวเองอ่ะแต่จริงๆมันเป็นนักเตะที่มีความสามารถนะส่วนไอ้ตัวอื่นเนี่ยก็ต้องเล่นให้เป็นทีมหน่อยเพราะผมว่าในยุคโรเบโต้มาร์ติเนสเนาะนักเตะกองกลางอย่างโปรตุเกสแบบเนี้ยมันควรเนียนตากว่านี้เนาะดูยังดูติดขัดเล่นไม่ลงล็อกเหมือนแบบบางทีเหมือนอารมณ์บางทีเราดูเหมือนโปรตุเกสไม่ได้ซ้อมกันมาเลยอ่ะมันเหมือนไม่เข้าขากันยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ผมว่ามันควรเนียนกว่านี้นักเตะโหดูดิไอเดเวสวิตินยาคุณยังมีบูโน่
1: ใช่
0: ไ
1: หมคือดูตัวกลางก็ดีหลังก็แน่นนะแต่ว่าทำไมผลลัพธ์มันออกมาแล้วมันเล่นกันเหมือนคนละทีมกันเลย
0: ใช่ผมมองว่าตรงไอ้โรเบโต้มาร์ติเนสมันทำอะไรกับทีมโปรตุเกสวะเนี่ยก็คิดเหมือนกันนะผมว่าคู่นี้น่าจะถึงฎีกาเนาะมีสิทธิ์จุดโทษนะ
1: 90นาทีก็ดูแล้วเหนื่อยอ่ะทั้งคู่เลย
0: แล้วเป็นบอลมีประสบการณ์สูงๆด้วยนะดาลิกแกชอบเรื่องการต่อเวลาอยู่แล้วนะครับพอไปจุดโทษปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วไง
1: อะไรก็เกิดขึ้น
0: ใช่ไหมทีมใหญ่ก็ล่วงมา2ทีมแล้วดอยกับดับ
1: เนี่ยเยอรมันดีเนเธอร์แลนด์แต่เนเธอร์แลนด์ผมก็สงสารนะโ
0: อ
1: ้เพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ที่เขาแพ้โปรตุเกสใช่ไหมไม่เคยแพ้ใครในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใน90นาทีหรือ120นาทีไม่เคยแพ้ใครมาแบบยาวนานมาก
0: ใช่ใช่ยาวนานเลยครับ
1: ที่ส่วนใหญ่แพ้เนี่ยแพ้จุดโทษนั่นแหละ
0: ครับแล้วแพ้จุดเทศเหมือนเดิมแล้วแกก็ยังไม่แพ้ในเวลาอยู่ดีนะ
1: ครั้งนี้ก็
0: มาต่อเวลาก็มาจุดโทษอีกแล้วทั้งที่ดูเหนือกว่าด้วยนะ
1: แล้วมันควรจะ90นาทีมันก็จะชนะอยู่แล้วไม่โดนลูกหม
0: ดแต่อยากรู้เหมือนกันว่าซ้อมจุดโทษมาจริงไหมเพราะผมเห็นนักเตะแต่ละคนที่ลงมายิงมันดูไม่มั่นใจเลยนะ
1: ผมมองอย่างนี้นะผู้รักษาประตูโมร็อกโกคนนี
0: ้โบโนอ
1: ่ะมันมีการเซฟจุดโทษที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือปกติผู้รักษาประตูยืนอยู่ตรงกลางมันจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาใช่ไหมแต่คนนี้มันจะเลือกแบบมันจะกระโดดไปทางฝั่งซ้ายหรือมันจะกระโดดไปฝั่งขวาแต่มันจะไม่ล้มลงไปเหมือนว่ามันจะเลือกเอาละถ้ามันสมมุติว่าคนยิงมันรู้ว่าจะยิงมาทางฝั่งซ้ายมันจะกระโดดไปยืนระหว่างทางฝั่งซ้ายเพื่อว่ามันจะคัฟเวอร์ทางฝั่งซ้ายอย่างเดียวแล้วจะไม่ล้มด้วยนะ
0: มันมีแบบแผนมาเลยนะ
1: มันจะเลือกไปอย่างแบบนี้เลยดูแล้วเฮ้ยมันเป็นวิธีนึงที่ฉลาดเหมือนกันนะ
0: มันก็จิตวิทยาเหมือนกันนะคนจะยิงบางทีมันหลอนนะ
1: เพราะอย่างลูกที่มันไปเซฟทางฝั่งขวามันไม่ได้ล้มลงไปถ้ามันล้มลงไปมันยิงเสยใต้ไปได้อยู่แล้วแต่มันกระโดดไปทางฝั่งขวาก่อนไงอาจารย์หนูแล้วพอไอ้นั้นมันยิงเสยมามันก็ยกมือปัดขึ้นไป
0: แต่จุดโทษผมสังเกตหลายทีแล้วนะไอ้ประเภทวิ่งแล้วมายิงโอเคประเภทซอยก่อนแล้วดึงจังหวะนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้านะ
1: เสียจังหวะ
0: มันเสียจังหวะเองผมเป็นพวกซอยกับพวกไอ้จอจิงโจ้อะกระโดดดึ๊กดึ๊กดึ๊กดึ๊กอะ
1: คือบางคนไม่ค่อยเข้าหรอวิ่งมาอย่างเมื่อวานเนี่ยตีละมองอะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ทางไม่กล้ายิงหรือเปล่าหรือว่าตีละมองมันอยากยิงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่าหลอกจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราโฟกัสไปที่ลูกกากู
1: ใช่ลูกกากูถือบอลแต่สุดท้ายแล้วแต่ยิงดีนะลูกนั้นผม
0: โอ้โหจิตมันยิงดีมาก
1: แบบไม่ต้องรับ
0: หายเลยคือบอกมุมมันก็รับไม่ได้เพราะยิงมุมบอลสวยเนาะแต่ถ้าผมเป็นจิตวิทยาผมแล้วเมื่อก่อนผมเล่นประตูมาก่อนผมขึ้นไปนั่งบนคานนะนั่งบนคานแล้วมันทำให้เฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรวะเนี่ยสรุปยิงเข้าทุกลูกเลยลงมาไม่ทันเพื่อนเลยคานเขาก็ยิงลงมาไม่ทันเข้าทุกลูกเลยแต่ก็เลยเล่นประตู
1: อันนี้นึกถึงอะไรนักเตะกังฟูของฮ่องกงอ
0: ่
1: ะ
0: ที่เจ้าหลินจ็อกเกอร์นะหลบแบบดิจิตอลนะครับก็ว่ากันไปคู่นี้นี่ก็เจ๋งกับโอ๊ตจะมาตอน
1: ตีห้า
0: ตีห้าแล้วเดี๋ยวบอลจะเตะคิกออฟกันตอน6โมงนะครับรายชื่อก็จัดไปละไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายคู่นี้เนี่ยเพราะผมเชื่อว่าหลายคนมองว่าน่าจะมีต่อเวลา
1: ใช่ผมก็
0: เพราะมันดูมันกินกันยากมากคู่นี้
1: แล้วก็คู่เช้าสุดก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
0: ครับอันนี้ถามมาบอกว่าคุณซัมบอดี้นะบอกเมสซี่เนี่ยลุ้นบัลลงดอร์ได้ไหม
1: ยากเพราะว่ามันเล่นในเมเจอร์ลีกมันก็ไม่ได้ละ
0: เพราะว่าสมมติว่าจบด้วยแชมป์โลกเนี่ยมันก็จะได้แค่โควต้าแชมป์โลกเนาะมันยังไม่เหมือนทีมอื่นอย่างไอ้พวกเดมเบเล่อะไรเงี้ยมันได้ครึ่งหนึ่งจากไอการเป็นแชมป์ลีกมาแล้วเนาะ
1: ยาก
0: ผมว่ายากผมว่ายาก
1: นักเตะเปเชก็ยังได้เปรียบกว่า
0: ใช่นักเตะเปเชก็ยังรอลุ้นแล้วมันฝรั่งเศสไปได้ลึกด้วยไงเนาะมันมีโอกาสได้บาลองดอร์เยอะกว่าครับ
1: แต่จริงๆปีนี้มันมาหลายคนมากแฮร์รี่เคนก็ยังมีนะทางติดไปถึงไกลๆแล้วก็เพราะก็ยิงกับบาเยนก็เยอะ
0: ใช่
1: แชมป์กับบุนคือ
0: โอลิเซ่เดมเบเล่พวกนี้เอ็มบัปเป้ผมว่าได้ไม่ได้เนาะ
1: ต้องมาตัดสิน
0: มันไม่ได้อะไรเลยนะ
1: มาตัดสินที่ฟุตบอลโลกเนี่ยว่าใครจะไปถึงแชมป์โลกแล้วมาดูไอ้นักเตะคนนั้นมันมีใครบ้าง
0: ผมว่าสำคัญนะเพราะว่าเราจะไปนึกถึงไอ้เวลิชไนเดอร์นะที่ได้ตอนนั้นได้3แชมป์อ่ะ
1: แชมป์กับอินเตอร์
0: มาเจออีดีเอสตาเข้าไปดอกเดียว
1: ได้แชมป์โลกเดียวชนะหมดเลย
0: โอ้เวลิชไนเดอร์โอ้โหเล่นมาแทบตาย3แชมป์จบเลยมาลงดอเพราะมันได้เปรียบอ่ะเรื่องของไอ้แชมเปี้ยนลีกอ่ะเนาะพอมันได้มาแล้วก็เรื่องการเป็นแชมป์ในสโมสรด้วยอันนี้มันมาแค่บอลโลกเดียวผมว่ายากอ่ะเนาะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้เค้านับเปลี่ยน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ท้องมองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT

0: เน็กแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

ดีค่ะ5:12 นะคะกับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันนี้ศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะเป็นเช้าวันศุกร์ที่หลายท่านก็ต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมเนาะฟังวิทยุฟังเพลงฟังข่าวฟังทุกอย่างบางท่านบอกฟังตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็เปิดลูกทุ่งมานครทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะ5-7 โมงเช้าเป็นช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะทุกสถานีก็ติดตามรับฟังได้นะคะทั่วไทยและทั่วโลกด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะส่วนน้องด้งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงเหลือสายก็จะออกไปทำงานโอ้ช่วงนี้ข่าวเยอะมากนะคะนักข่าวผู้สื่อข่าวคนที่ทำข่าวนะคะต้องเหนื่อยนะคะข่าวมันเยอะแล้วเยอะจริงๆนะสำหรับในช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็อย่างที่หลายท่านทราบแล้วนะคะกรณีวันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วก็ทำให้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะเด็กชายวัย11ขับรถกระบะของคุณตาเหรอขับขี่มาบนถนนเส้นทางระหว่างมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลนะคะพุ่งชนคณะพระภิกษุที่กำลังเดินธุดงค์จากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารจะมุ่งหน้าไปอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพไปหลายรูปแล้วก็มีอีกหลายรูปบาดเจ็บนะคะรวมถึงคฤหัสถ์ที่ติดตามคณะธุดงค์ด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้นักข่าวต้องบอกว่าทุกสำนักแล้วกันเนาะลงพื้นที่ไปเจอครอบครัวของเด็กคนนี้อายุ11ก็ตัวไม่ใหญ่นะตัวน้อยหนึ่งคุณตาก็บอกว่าตอนที่หลานเอารถออกไปเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่บ้านหลานอยู่กับยายยายก็กำลังจะเตรียมของไปขาย

ายที่ตลาดซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลานวันนี้เอากุญแจรถไปได้ยังไงหลังจากขึ้นรถเสร็จหลานก็ขับรถออกไปเลยยายบอกพยายามจะเปิดประตูแต่หลานเนี่ยล็อกจากข้างในแล้วก็ขับไปเลยพยายามติดตามอยู่แต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนยืนยันว่าไม่เคยสอนหลานขับรถยังงงว่าหลานขับไปได้ยังไงเด็กคนนี้พูดไม่ค่อยได้นะคะเป็นเด็กพิเศษโอ้โหแล้วขับมาเป็น10กิโลนะคือยังงงตรงที่ว่ารถกระบะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขับง่ายๆนะคะยิ่งเป็นเด็กด้วยแล้วเด็กพิเศษด้วยเนี่ยการขับรถกระบะมันต้องเหยียบคลัตช์ใช่ไหมสตาร์ทยังไงสตาร์ทโอเคอะติดแต่เคยเห็นตาขับผู้ใหญ่ขับแต่มันต้องสารพัดเลยนะขนาดเราขับครั้งแรกรถกระบะเนี่ยยังยากเลยนะคะเด็กคนนี้อายุ11โอ้โหต้องสุดยอดมากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงแบบไหนเมื่อวานนี้ทั้งแม่ทั้งยายก็ก้มหน้าก้มตาฝ่าวงล้อมผู้สื่อข่าวนะคะไม่พูดนี่ค่ะเมื่อตำรวจได้เชิญมาที่โรงพักนะเด็กด้วยแหละนะคะก็ทราบว่าเมื่อวานนี้พาเยาวชนผู้ก่อเหตุ11ขวบอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะแม่กับยายอย่างที่บอกนักข่าวก็พยายามถามเนาะน้องป่วยเป็นอะไรพูดได้ไหมเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าเอารถไปขับหรือเปล่าทั้งแม่และยายไม่ตอบคำถามใดๆก่อนที่ตำรวจจะนำนะคะตัวส่งไปอยู่ในความดูแลของพม.ก่อนนะคะมีแต่ตำรวจพูดอยู่หน่อยนึงว่าอาการทางจิตของเด็กผู้ก่อเหตุขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ซึ่งขณะนี้ทางตำรวจยังคงรอผลการประเมินนะคะสภาพของก็สภาพจิตเนาะของเด็กอายุ11คนนี้โอ้มีคาใจมากนะว่าเป็นไปได้ยังไงเนาะถึงโอ้โหได้ขับรถแล้วขับเร็วมากนะในกล้องหลายๆมุมเลยนะคะมาอย่างเร็วเลยค่ะมาเร็วจริงๆเนี่ยค่ะก็โอ้ล่าสุดนั้นเดี๋ยวนะยอดของพระที่มรณภาพนะคะ10เหรอ10รูปนะคะสาหัส3แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก9โยม1คนในจำนวนพระที่เดินทาง34รูปนะคะพระสำรวยระวังนี่รายชื่อที่มรณภาพนะคะพระศักดาศีลาพระชัยสอนนันทสิงห์พระชตะทองบูราณพระธรรมสิงห์ชัยเลิศพระโยธินวรรณศรีพระยุทธพงศ์วิเศษพระนิคมอังกาบพระสุรศักดิ์ปิ่นละออแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนมีเพิ่มอีก1รูปรวมเป็นมรณภาพจากเหตุการณ์นี้10รูปนะคะนี่ก็สุดช็อกเลยนะคะช็อกจริงๆสำหรับเคสนี้เด็กชายวัย11นะคะที่ขโมยรถแล้วก็ซิ่งมาสะเทือนใจมากนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลต่อความรู้สึกของนะคะของคนที่ติดตามข่าวนี้นะคะก็เดี๋ยวรอตำรวจนะคะกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อที่จริงแล้วก็ที่สำคัญคือตอนที่เกิดเหตุนี่นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงตอนแรกก็นึกว่าเป็นชาวบ้านนะฮะขับรถผ่านมาปรากฏว่าพี่ก็เป็นพยาบาลนะคะผู้หญิงท่านนั้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแบบเต็มที่มากนะคะก็เป็นพยาบาลนะมีการเฉลยแล้วนะคะก็เร่งปฐมพยาบาลแล้วก็ลำเลียงส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะจน

ดงอ่ะนึกภาพออกนะเดินเป็นแถวนะคะข้างถนนก็พุ่งชนทั้งขบวนนั่นเลยแล้วก็ถือว่าเกิดความสูญเสียนะคะมีรายงานว่าขณะที่ชนแล้วรถหยุดแล้วเด็กชายผู้ขับขี่ไม่บาดเจ็บเลยตัวเขาเองไม่บาดเจ็บเลยแต่ว่าดูจากสภาพรถยนต์เนี่ยก็พังยับเยินนะคะนะคะแต่ว่าถึงเขาจะไม่บาดเจ็บก็ไม่สามารถให้ปากคำได้เพราะว่าเป็นเด็กพิเศษนั่นแหละก็ต้องเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาให้ปากคำแทนนะคะก็ต้องขั้นตอนตามกฎหมายก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะแม่ใจหายแม่อย่างที่บอกนะคะแล้วเด็กเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเด็กคนนี้ตัวเล็กนิดเดียวนะคะเหมือนเด็กประมาณว่าเหมือนเด็กทั่วไปเลยนะดูก็ไม่ใช่อายุ11เนี่ยดูเหมือนอายุจะน้อยกว่า11ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่ก็บอกว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะนี่เป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนใจสำหรับคนไทยแล้วก็ชาวพุทธแม่นะคะสำหรับเหตุเกิดเมื่อวานนี้นี่ค่ะพระกำลังเดินธุดงค์นะจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ความคืบหน้าทางคดีก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในสังคมแล้วค่ะเมื่อรู้ว่าเด็กคนขับอายุ11แล้วเป็นเด็กพิเศษแอบขโมยรถของครอบครัวมาซิ่งก่อนจะเสียหลักพุ่งชนคณะพระธุดงค์จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะคะซึ่งในเมื่อวานนี้นะคะสังคมที่ตั้งคำถามทันทีว่าแล้วเด็กอายุแค่นี้เนี่ยขับรถชนพระมรณะไป10รูปเนี่ยจะต้องรับโทษทางอาญาแบบไหนอย่างไรนะคะก็ไปดูข้อกฎหมายไล่เรียงความรับผิดชอบออกเป็น3ส่วนสำคัญเนาะก็ชี้ชัดว่าแม้ว่าเด็กคนนี้จะรอดคุกแต่ผู้ปกครองต้องรับผิด1อาญาไม่เอาความกฎหมายอุ้มเด็กไม่ต้องรับโทษแต่ว่าพอไปดูมาตรา73มันอยากชัดเจนนะว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีจะทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษก็หมายความว่าในทางอาญาแม้ว่าการกระทำของเด็กชายวัย11รายนี้จะเข้าข่ายความผิดร้ายแรงฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสแต่กฎหมายมองว่าเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอจึงไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ต้องติดคุกแต่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยตัวไปเฉยๆนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยจะมีอำนาจสั่งใช้มาตรการพิเศษสำหรับเด็กเพื่อดัดนิสัยแล้วก็ปรับพฤติกรรมอย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนการส่งตัวเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนหรือว่าการมอบตัวให้ผู้ปกครองดูแลโดยลักษณะเรียกว่าทำบนเอาไว้นะคะส่วนผู้ปกครองที่บอกว่าหนีไม่รอดไม่พ้นเนี่ยนะคะต้องเตรียมใน2ช่องทางกฎหมายนะคะ1ความรับผิดทางแพ่งค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา429ระบุชัดเลยว่าผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ลูกผู้เยาว์เนี่ยนะคะได้กระทำลงนั่นหมายความว่าคณะญาติของพระที่มรณภาพทั้ง10รูปนะคะหรือและพระที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจะเป็นค่าทำศพค่ารักษาพยาบาลค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ปกครองได้โดยตรงเว้นแต่ผู้ปกครองจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลลูกอย่างดีที่สุดแล้วซึ่งในกรณีนี้ยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบนี้นะคะก็แสดงว่ายังไม่ได้ดูแลดีที่สุดนะปล่อยให้เด็กเอากุญแจรถมาขับรถอันนี้อันนี้คือความรับผิดในส่วนของทางแพ่งนะคะส่วนตามกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบกตัวเด็กเนี่ยมีความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่อย่างแน่นอนผู้ปกครองที่ปล่อยปละเลยหรือยินยอมไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ให้เด็กนะใช้รถ

บนถนนจนก่อวินาศกรรมถือว่ามีความผิดตามกฎหมายจราจรอันนี้ก็มีโทษนะทั้งจำและปรับเหมือนกันแล้วก็ที่เมื่อวานนี้หลายคนก็แชร์กันบอกว่าก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะรถคันนี้เนี่ยมีพรบนะมีประกันภัยภาคสมัครใจด้วยพรบนี้ก็คือภาคบังคับเนาะก็บอกว่าเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่20 ล้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือกปภ.บอกว่าข้อมูลการเยียวยาเบื้องต้นนั้นเนี่ยพระที่มรณภาพจะได้รับความคุ้มครองรูปละ500,000ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกิน80,000ซึ่งเมื่อวานก็มีการแชร์กันแต่ก็บอกว่าก็เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ากปภ.เนี่ยจะว่ายังไงจะได้ตามนี้หรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องของการเยียวยาเพราะว่าเป็นอันนี้ก็น่าจะต้องจ่ายเลยเนาะเพราะมีพรบ.ชัดเจนเนาะคุ้มครองแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขทางกฎหมายอะไรบางอย่างนี่ก็เดี๋ยวต้องรอนะคะต้องตรวจสอบกันให้ชัดเจนตรงนี้นะคะเรื่องของพรบ.เรื่องของประกันสำหรับรถคันนี้นะคะเมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะพร้อมกับตำรวจก็อย่างที่บอกนะคะว่าเครียดเลยนะคะสำหรับใครที่เห็นภาพเมื่อวานนะคะนี่คือข้อกฎหมายว่าต้องเจออะไรบ้างสำหรับเหตุการณ์นะคะล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าแม่ของเด็กเปิดเรียกว่าพูดแล้วนะคะเดี๋ยวพูดมากน้อยแค่ไหนก็พูดนิดนึงว่าลูกขโมยรถยี่ห้ออีซูซุออกมาจากบ้านแล้วเป็นครั้งแรกที่ลูกก่อเหตุลักษณะนี้เมื่อทราบว่าลูกชายขโมยรถออกไปก็รีบโทรแจ้งตำรวจทันทีโทร191เพื่อช่วยสกัดแต่ไม่ทันอันนี้แม่บอกนะรถมาพุ่งชนขบวนพระจนมรณภาพได้บาดเจ็บซะก่อนแม่ก็ว่าอย่างนั้นว่าโทรแจ้ง191ทันทีนะคะส่วนตำรวจเองเมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะคะพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาบอกว่าเด็กให้การไม่ได้เพราะนั้นในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กแบบนี้เนี่ยต้องมีกระบวนการทางสหวิชาชีพในการสอบสวนที่มาที่ไปในการนำรถออกมาใช้แล้วก็เอารถไปพิสูจน์หลักฐานว่ามันเกิดเหตุได้อย่างไรนะคะนี่ค่ะโอ้โหโอ้ยขออภัยล่าสุดนั้น12 รูปนะคะมรณภาพโอ้ยช็อกเลยค่ะก็พระมรณภาพ12นะคะเมื่อสักครู่อ่านได้ชื่อไป10เนาะสรุปเป็น12 รูปนะคะแล้วก็ทราบว่าหนึ่งในพระที่มรณภาพนะคะเดี๋ยวนะหนึ่งใน12ที่มรณภาพปรากฏว่าล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าเป็นพ่อของนักร้องออยแสงสินนะคะออยก็โพสต์ว่าหนึ่งในพระที่เป็นข่าวคือคุณพ่อผมเองครับท่านเสียชีวิตแล้วนี่ไงออยแสงสินนะคะเป็นคนโพสต์นะคะบอกว่าคุณพ่อของผมเองท่านเสียชีวิตแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี่ค่ะก็เป็นมุมที่แบบไม่คาดคิดเนาะนี่ค่ะของเขาเป็นพ่อของนักร้องแล้วก็ที่สรุปคือหลายคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะขับรถได้ขนาดนั้นเนาะคนที่ไม่เคยขับรถไม่เคยจับรถไม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงแต่ก็เป็นไปแล้วจริงๆนะคะมันน่าช็อกมากนะคะตอนนี้ในส่วนของ

คณะเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารนะคะก็ได้มีการประชุมแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเดินธุดงค์ถูกต้องด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าเดินแบบสะเปะสะปะหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าเดินจาริกอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่ระบุให้พระธุดงค์เดินสวนทางกับการจราจรเพื่อให้สามารถมองเห็นแล้วก็ระมัดระวังรถยนต์ได้นะเพราะว่าพระภิกษุที่เป็นเจ้าของโครงการธุดงค์เนี่ยนะท่านก็บอกว่าคณะของพระธุดงค์เดินจาริกอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยซึ่งระบุว่าให้เดินสวนทางกับการจราจรขณะเกิดเหตุนะคะพระสี่รูปแรกเนี่ยได้เห็นรถกระบะจึงส่งเสียงเตือนพระภิกษุที่อยู่ด้านหลังทำให้พระภิกษุห้ารูปแรกเนี่ยสามารถหลบหลีกได้ทันเมื่อถึงรูปที่6รถก็พุ่งชนเนื่องจากคณะพระธุดงค์เดินเรียงหนึ่งซึ่งเป็นปกติของการจาริกการเดินห่างจากเส้นทึบของช่องทางจราจรทางรถจักรยานยนต์เนี่ยประมาณ2เมตรริมถนนด้านในสุดแต่รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักจึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะซึ่งเมื่อวานคุณหมอนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดมุกดาหารก็บอกว่าขณะนี้ยังมีพระที่อาการรุนแรงอยู่4รูปนะคะบาดเจ็บปานกลาง10แล้วก็มี2รูปที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดม้ามแตกบางรูปมีกระดูกหักนะคะในเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารนะคะรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะยอดรวมก็คือ12นะแล้วก็ทางจังหวัดนั้นมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานพื้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อทั้งผู้มรณภาพผู้บาดเจ็บพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ค่ะกับเหตุการณ์นี้นะคะโอ้โหแล้วก็เมื่อวานเนี่ย ทางอ๋อสายมาแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ที่เดินธุดงค์ด้วยเนี่ยนะคะก็เล่าว่าหูวินาทีนั้นนะมันคือมันเหมือนกับรู้เลยว่าต้องสะเทือนขวัญอย่างที่หลายคนเห็นนี่นะคะพระอาจารย์พัชวัตรเจิงสูงเนินนะคะรูปพระรูปนี้บวช23พรรษานะคะจริงๆท่านเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดคลองตะแบกอำเภอสีคิ้วนครราชสีมารอดมาได้ก็บอกว่าจริงๆนี่นะคะเห็นเลยว่ารถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูงมากเหมือนกับคนขับแบบหลับในเนี่ยแล้วพุ่งตรงมาที่ขบวนของพระเลยด้วยสติที่ฝึกฝนมาพระอาจารย์พัชวัตรบอกว่าตัดสินใจเข้าช่วยพยุงพระอีกรูปให้พ้นจากเส้นทางอันตรายได้ทันท่วงทีแต่แรงปะทะจากการชนที่รุนแรงส่งผลให้พระหลายรูปกระเด็นลอยไปตามแรงซึ่งเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พระสองรูปติดค้างอยู่ในซากรถกระบะพอรถจอดแล้วเนี่ยนะคะถามความรู้สึกพระอาจารย์พัชวัตรบอกว่าโอ้ตกใจแต่ด้วยการฝึกสมาธิจึงทำให้มีสติโดยท่านยังเล่าย้อนถึงความฝันก่อนออกธุดงค์นะที่หลวงปู่ศิลามาหาในความฝันแล้วก็ลูบศีรษะให้พรขอให้ปลอดภัยซึ่งท่านก็เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้รอดชีวิตมาได้เนี่ยค่ะก็นี่เป็นวันแรกของการออกธุดงค์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนขวัญอย่างที่บอกว่าเป็นวันแรกนะไม่ใช่ว่าเดินหลายวันนะออกวันแรกก็เดินมาถึงจุดเกิดเหตุนั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีข่าวไหนที่แบบสะเทือนใจไปมากกว่านี้เนาะสำหรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะช็อกแล้วช็อกอีกนะคะแล้วก็เห็นมุมอีกหลายมุมที่เป็นภาพ

นะได้เห็นว่าโอ้ก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเด็กเนาะวัย11เท่านั้นเองนะคะอ่ะมีสายใช่ไหมคะรับกันเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอน้องด้งด้วยนะคะน่าจะเป็นชั่วโมงที่สองนะคะมาดูเหตุการณ์ระทึก อีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วกันนะคะก็ช่วงนี้มีระทึกเยอะเนาะคนไทยก็คือช่วงหลังๆเนี่ยคนไทยบอกว่าโอ้โหเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปเนี่ยนะคะก็ทำให้ค่อนข้างจะทำให้รู้สึกโอ้ยต้องระมัดระวังตัวต้องอะไรอย่างนี้นะคะระทึกก็คือเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ถูกจับนะคะที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นปปส.ตำรวจนะคะหลายพื้นที่เลยค่ะเมื่อวานปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเลยมีชุดสืบของสภ.เชียงคานสภ.เอราวัณแล้วก็มีตำรวจสืบสวนภูธรภาค4นะคะเปิดปฏิบัติการตามติดผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับคดีนี้นะคะก็คือนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับพร้อมกับเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางนะคะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะหลังจากสืบสวนพบความเชื่อมโยงถึงนายทิพย์อายุ43ปีและนางทัศน์อายุ42ปีภรรยาชาวลาวโดยทราบว่านายทิพย์เนี่ยกำลังทำงานก่อสร้างอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็เข้าควบคุมตัวมาสอบสวนจากการสอบปากคำเบื้องต้นนายทิพย์ให้การว่าเคยรับจ้างนำพัสดุไปส่งที่ร้านรับส่งพัสดุปลายทางกรุงเทพมาแล้ว6ครั้งแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเชียงคาน5ครั้งอำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทโดยมีชาวลาวเป็นผู้ว่าจ้างอีกทอดหนึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนางทัศน์ภรรยาชาวลาวของนายทิพย์ซึ่งอยู่ระหว่างการขับรถกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลถึงผู้ว่าจ้างกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าทั้ง2ผัวเมียเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าลายช้างซึ่งถูกส่งไปที่นางทะสาวมีนาก่อนจะนำติดตัวเดินทางไปประเทศออสเตรเลียหรือไม่พร้อมเร่งขยายผลการติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนี่คือสองผัวเมียที่เขาบอกว่าเป็นผู้ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนานะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะสำหรับสองคนนี้เขารู้หรือเปล่าว่าข้างในที่เขารับจ้างองค์นี้นะคะเป็นยาเสพติดอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไปรวบตัวไว้ได้แล้วค่าจ้างตั้ง 8,000 เนี่ยนี่ค่าจ้างของผัวเมียไทยลาวที่ว่านี่นะฝ่ายชายเนี่ยเป็นไทยนะเมียเนี่ยเป็นลาวเมื่อวานนี้ก็จับได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อว่าจะสาวไปถึงไหนอย่างไรเขาบอกว่าในส่วนของนางสาวมีนาเองเนี่ยตอนที่ถึงสนามบินที่ออสเตรเลียนี่นะคะเขาบอกว่านางสาวมีนาเป็นคนที่บอกให้ทางศุลกากรของออสเตรเลียเป็นผู้ตรวจสอบกระเป๋าของเธอเองเพราะฉะนั้นไอ้ความบริสุทธิ์ตรงนี้ความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ก็บอกว่าก็น่าจะช่วยในเรื่องของคดีได้พอสมควรเหมือนกันนะคะขณะนี้ทางสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือตามหน้าที่แล้วนะคะขณะเดียวกันผู้ต้องหาก็มีทนายความเข้าไปดูแลคดีแล้วก็ทาง

0: การไทยก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายฝ่ายไทยก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียเพื่อให้การดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนสถานะของนางสาวมีนาขณะนี้ก็อย่างที่ทราบนะคะว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการประกันตัวนะคะยังไม่ได้ออกนอกประเทศนะแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นสายการบินของไทยก็จำเป็นต้องกำชับมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกนะคะส่วนประเด็นที่สายการบินไทยซึ่งทำการบินไปยังออสเตรเลียอาจจะถูกบอยคอตนั้นเนี่ยทางคุณเสียศักดิ์บอกว่าทางการออสเตรเลียน่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้นแต่ก็มองว่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการตรวจค้นเท่านั้นเพราะว่าเชื่อว่าทางการออสเตรเลียก็มีข้อมูลแล้วก็แหล่งข่าวอยู่ก่อนแล้วรวมถึงอาจจะพบพิรุธบางประการก็ต้องดำเนินการตรวจค้นจากนี้ไปก็ต้องปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะน้องโด้งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีรู้ฟังค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็กำลังเล่าถึงกรณีของคุณมีนาเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปจับสองผัวเมียที่อยู่ที่จังหวัดเลยได้เนาะ
1: ครับเขาบอกว่าเป็นคนเป็นต้นทางของเฮโรอีนนะคนนี้สองคนนี้นะครับ
0: เขาบอกว่าเนี่ยมาส่งพัสดุลักษณะแบบนี้เนี่ย6ครั้งแล้วนะในกรุงเทพอ่ะ
2: ครับผม
0: ตัวไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดเลย
2: พอแล้วแต่ว่าช่วงไหนใครจะตกเป็นเหยื่อนะ
0: ได้ค่าจ้างดีด้วยไหมมารอบนึงได้ 8,000 น่ะน้องลุง
1: ครับ
0: รอบหนึ่ง 8,000 บาทเขาก็ยอมรับแต่ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าข้างในเป็นอะไรนะหัวไทยเมียลาวเนี่ยนายคิดกับนางคัดเนี่ย
1: นั่นเพราะว่าเขาบอกว่ายานมันจะถูกส่งมาจากฝั่งลาวนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้นทางเนี่ยอยู่ฝั่งลาวแล้วก็ส่งผ่านสามเหลี่ยมทองคำมาพักไว้ส่งข้ามมาก่อนนะครับส่งข้ามมาให้คนไทยที่นี่แหละก็คือสองผัวเมียหรือว่าแล้วแต่ว่าเครือข่ายเขาเป็นคนอื่นหรือยังไงส่งมาพักไว้นะครับเพื่อรอวันรอเวลารอคนรับหิ้วนะถ้ามีใครที่ตกหลุมพรางไปรับหิ้วของเนี่ยเขาก็จะส่งต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งส่งยาต่อเข้ามาอีกที
0: โอ้โห
1: ก็เป็นขบวนการนะมันทำให้เราเห็นภาพ
0: เป็นข
1: บวนการนะครับ
0: ใช่
1: เขาบอกว่าคนโครงการเป็นชาวลาวนะเจ้าของยาเสพติดกลุ่มนี้เป็นชาวลาวต้องมีการว่าจ้างนะครับ
0: เขาบอกว่าเขารู้นะวิธีการว่าจะต้องส่งไปขายทางไหนยังไงก็รู้ว่าเนี่ยในกลุ่มบรรดาลูกเรือทั้งหลายก็จะมีกลุ่มลายรับยิ้วของอะไรพวกนี้เขาก็รู้หมดเลยเนาะ
1: เขารู้ครับเขาบอกว่าจะมีอยู่สามกลุ่มอาชีพที่รับพวกนี้นะหนึ่งแอร์โฮสเตสนะครับสองก็เป็นพวกนักเรียนนักศึกษาแล้วก็สามก็พวกทำเกี่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวพี
0: ่
1: สามกลุ่มนี้จะมีการประกาศเหมือนกับรับแชร์น้ำหนักกระเป๋าอ่ะขายน้ำหนักกระเป๋าแบ่งน้ำหนักกระเป๋าให
0: ้
1: หรือว่ารับหิ้วเดี๋ยวแหละนะครับ
0: ค่ะโอ้โหอ่ะก็ในส่วนของเจ้าตัวเองมีนาก็เขาบอกว่าเขาก็บริสุทธิ์ใจนะเมื่อถึงสนามบินเห็นบอกว่าอันนี้แหล่งข่าวนะมาไม่รู้จริงมากน้อยแค่ไหนก็บอกว่าเธอเป็นผู้ยินยอมให้ทางศุลกากรของออสเตรเลียเป็นผู้ตรวจกระเป๋าเองเพราะเหมือนกับว่าเธอบริสุทธิ์ใจประมาณนี้หรือว่าเธอรับเอาของมาก็คือเป็นกระเป๋าอะไรที่เป็นข่าว
1: ใช่เห็นบอกเธอเข้าไปในช่องต้องสำแดงสิ่งของนะพี
0: ่ใช่ใช่แต่ว่าเธอก็คือบริสุทธิ์ใจว่าสำแดงกระเป๋าผ้าลายช้างคงไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยว่าสำแดงไปเงี้ย
1: โอ้หรือไม่รู้นะพอรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเธอรับหิ้วไปหลายอย่างการที่เธอเข้าช่องสำแดงเนี่ยหรือว่าเธอมีของอย่างอื่นด้วยที่ต้องสำแดง
0: นั่นน่ะสิ
1: คือถ้าเป็นกระเป๋ารูปช้าง12ใบเนี่ย เราจะสำแดงเหรอพี่เราจะแสดง

0: แปลงตัวว่าเราหิ้วกระเป๋าอย่างนี้มาเนาะ
1: เออใช่ไหมเหมือนเอาสมมติว่าเหมือนเราซื้อนาฬิกามาจากต่างประเทศเนาะเออเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเราก็กลัวกลัวเขาจะจับได้แล้วก็สำแดงซะก่อนเลยแล้วก็ไปเข้าช่องสำแดงใช่ไหม
0: อย่างนั้นอ่ะอย่างนั้น
1: เรารู้ตัวใช่ไหมว่าเราซื้อนาฬิกามาเราซื้อของมาแต่ว่าในส่วนของเธอเนี่ยอยู่ๆก็บอกว่าไปสำแดงไปสำแดงเองเลยก็คือบริสุทธิ์ใจเข้าช่องนั้นก็แสดงว่าอือก็คิดว่าให้ตรวจสอบก็เลยคิดว่าเป็นแค่กระเป๋าธรรมดาหรือมีสิ่งของอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะ
0: ใช่เจอแสดงตัว
1: ใช่ค่ะก็แต่ละข่าวนี่คือแบบโอ้โหเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่ก็เล่าไปเยอะเลยนะคะเรื่องของเด็ก10ขวบ11ขวบชนพระมรณภาพ
0: โอ้อันนี้ก็ ใครสอนให้เขาขับรถนะอันนี้ยังเป็นประเด็นอยู่นะพี
1: ่นะเนี่ยคือเราขับรถครั้งแรกที่เป็นกระบะนะมันไม่ได้ง่ายนะครั้งลุงแล้วเด็ก11ขวบคนนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่นะเด็กตัวเล็กนิดเดียว
0: ครับผมโทรไปถามพี่นักข่าวประจำจังหวัดนะฮะมุกดาหารมานะพี่นะเขาบอกว่าจุดเกิดเหตุกับบ้านของเด็กเนี่ยที่เอาขับรถออกมาเนี่ย15กิโลพี
1: ่โอ้โหไม่รู้สิ
0: เขาขับมา15กิโลมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามาสตาร์ทแล้วค่อยๆขับฝึกขับแล้วมันต้องขับเป็นแบบขับมานานแล้วด้วยอ
1: ่ะเป็นมันต้องเปลี่ยนเกียร์ถ้าพุ่งมาขนาดนั้นถ้าพุ่งอย่างนั้นไม่ใช่เกียร์หนึ่งแน่นอน
0: ต้องไต่มาถึงเกียร์ห้าแล้วผมว่าเบอร
1: ์ใช่เกียร์ดักสามสี่ห้านั่นแหละเออไม่ใช่เกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วพุ่งมาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เนี่ยโอ้ถ้าไม่เคยจับรถเลยเนี่ยนะอัจฉริยะมาก
0: โอ้
1: แล้วตัวเล็กอ่ะดูภาพของเด็กนะตอนที่เขาให้นั่งอยู่คนเดียวที่โรงพักกับน้องโดกตัวเล็กนิดเดียวขาเขินเล็กแล้วเหยียดคัดยังไงกุมพวงมาลัยมาแบบไหนแล้วเปลี่ยนเกียร์ยังไงโอ้งงมาก
0: ใคร
1: งง
0: จริงใครฝึกให้เขาขับเนี่ยแหละเนี่ยเมื่อวานคุณตาบอกไม่รู้เลยว่าหลานขับรถเป็นอ้าวจริงหรือเปล่าของเรียบุกเดี๋ยวต้องไปเขียนสอบน้องว่า
1: ก็จะดูว่าเด็กยังคุยไม่ยังพูดไม่ได้อ่ะ
0: ครับ
1: เด็กพูดไม่ได้คือปกติเขาบอกว่าเด็กคนนี้พูดไม่ค่อยได้อยู่แล้วอันนี้คุณตาบอกนะเป็นเด็กพิเศษน้องลุงไม่ใช่ว่าเด็กปกติทั่วไปทีนี้พอไปเจอเหตุการณ์นี้อีกก็ไม่พูดเลยครั้งนี
0: ้
1: ค่ะก็ดูเหมือนจะช็อกๆอยู่นั่นแหละเขาก็ไม่พูด
0: ครับ
1: โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเนาะนี่ค่ะเรื่องใหญ่มาก
0: สงสารพระโอ้โหท่านเดินทุดงเดินอยู่ริมถนนของท่านดีๆนะครับ
1: ค่ะก็นี่ไงเขาก็บอกว่าในกฎของการเดินทุดงนะก็มีหมดพระธรรมวินัยว่าต้องเดินให้คนสวนทางกับการจราจรช่องทางจราจรก็มีกฎอะไรของเขาก็คือตามนั้นเป๊ะเลยค่ะน้องดุ๊ก
0: โ
1: อ้ใช่ค่ะคือการเดินทุดงลักษณะการเดินก็คือเดินให้ห่างจากช่องจราจรเท่าไหร่กี่เมตรกี่เซนติเมตรแล้วก็ต้องเดินเพื่อเห็นรถก็คือต้องเดินฝั่งตรงข้ามกันแต่นี่คือแบบว่าสวนมาเลยค่ะ
0: โอ
1: ้เด็กคนนี้มันแล้วมาเร็วมากนะในกล้องในหลายมุมนะมาเร็วปิดเลย
0: ใช่พี
1: ่ค่ะ
0: หนึ่งในนั้นก็มีคุณพ่อของคุณออยแสงสินเนาะนะครับ
1: ใช่ใช่ออ
0: ยแสงสินศิลปินหมอลำนะครับ
1: โอ้
0: เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับไปเยี่ยมก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยบวชมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คุยเรื่องอุปกรณ์เครื่องเสียงเพราะว่าพ่อบอกว่าอยากจะเรียนรู้เพราะอยากจะเป็นพระนักเทศนะครับไม่กี่วันนะก่อนเกิดเหตุนะฮะพ่อเนี่ยเพิ่งบอกเลยว่าไอ้พวกไมค์ที่มันเป็นไวเลสติดตัวอย่างเงี้ยมันทำยังไงมันต้องต่อยังไงยี่ห้ออะไรดีก็เนี่ยก็ยังคุยกัน

0: พ่อเนี่ยกำลังจะศึกษาเรื่องของการเป็นนักเทศนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้ฝันหรือไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานหนักนะฮะก็ได้แต่คุยโทรศัพท์กับพ่อนะฮะงั้นก็เสียใจละเดี๋ยวต้องดูว่าจะนำศพกลับไปประกอบพิธีที่ไหนอย่างไรนะครับขณะที่กล้องวงจรปิดนี่ตำรวจเขาไปไล่ดูนะครับงานของน้องวัย11ขวบคนขับรถเนี่ยนะฮะแล้วก่อนเกิดเหตุนะตอน10โมงกว่าเนี่ยนะครับเด็กเริ่มขับออกจากบ้านครับตอน10นาฬิกา41นาทีครับพี่หลีขับมาด้วยตัวเองใช่ขับมาตามถนนนะฮะตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเขาขับรถย้อนสอนด้วยนะมีบางช่วงขับรถย้อนสอนไม่ได้เหมือนเลนปกติทั่วไป
1: ใช่
0: ครับก็ขับมาทั้งหมดเนี่ยตำรวจบอกตัวเลขละ13กิโลเมตรครับพี
1: ่13กิโลจากบ้าน
0: เออขับมา13กิโล
1: ค่ะโอ้ได้ยังไง
0: แล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ามีพระมรณภาพเพิ่มอีกหนึ่งเหรอพี่จีเป็น10รูปแล้วนะครับอัปเดต
1: ข่าวล่าสุดบอกว่า12ใช่ไหมเมื่อกี้
0: 12แล้วใช่ไหมฮะโอ้โห
1: ใช่ค่ะเออแรกสุดอยู่นะนี่เดี๋ยวมาจากสำนักไหน
0: เมื่อ
1: ส
0: ักครู่นะคะ
1: ค่ะโอ้นี่เป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดนะ
0: โอ้โหเขาภาพดูรุนแรงมากนะพี
1: ่ค่ะ
0: คือขับมาเนี่ยไม่รู้ไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่เห็นในภาพแล้วแบบ
0: ผมว่าไม่ต่ำกว่า80หรอก
1: ค่ะโอ้โหแล้วสองรูปอ่ะสองรูปที่พอโดนเสยก็คือขึ้นไปติดอยู่บนกระบะเลยค่ะน้องรุ่ง
0: โอ้โห
1: แบบพระอาจารย์ที่รอดชีวิตอ่ะพระที่รอดชีวิตจะเล่าแกบอกว่าโอ้โหมาไวมากแล้วก็สิ่งที่บอกก็คือว่าไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบพระเนาะตั้งสติได้เร็วกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วท่านบอกว่ามาอย่างเร็วเลยมาอย่างเร็วเลยใช่เนี่ยพี่โกที่แกโพสแกบอกว่าล่าสุดนั้น12รูปนะคะเ
0: ออ12แล้ว
1: เดี๋ยวต้องตรวจสอบข่าวอีกนิดนึงนะคะว่าใช่หรือเปล่า
0: ก็มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังสาหัสอยู่หลายรูป
1: ใช่ใช่ค่ะมีม้ามแตกที่สาหัสม้ามแตกแล้วก็กระดูกนะคะโอ้ยสงสารที่สุด
0: มันจองคือไม่รู้จะโทษใครเลยอ่ะนี่แล้วบางทีก็เด็กเขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยเนาะ
1: ก็เขาบอกว่าต้องอันเนี้ยผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงแบบไหนแต่ว่าเด็กไม่ติดคุกคือถ้าไปดูกฎหมายเนี่ยไม่รับโทษนะเด็กไม่ต้องรับโทษนะ
0: ครับผม
1: ก็อายุไม่ถึง12
0: โอ้กฎหมายไทยนะเขาบอกเด็กอายุไม่ถึง12ตามมาตรา73นะครับเด็กเนี่ยมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พ่อแม่ต้องชดใช้พ่อแม่ต้องชดใช้
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: ตามกฎหมายแพ่ง
1: ค่ะ
0: ก็เป็นทางของ
1: ใช่ค่ะปิดท้ายด้วยพระเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะทั้งโลกมีการอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีปากกลางการทุจริต2เป็นโจทก์ฟ้องอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรจำได้ไหมที่เป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วเนาะกับ
0: อดีต
1: ใช่เจ้าอาวาสวัดท่าหลวงเป็นจำเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สินของวัดไปอะนะคะก็คือท่านเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นผู้อำนวยการดูแลมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยนะคะก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสงฆ์พิจิตรมีผู้ใจบุญมามอบเงินบริจาค3ล้านเพื่อนำไปใช้พัฒนามจร.โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวแต่ว่าณกับทุจริตไม่นำเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและพบข้อมูลว่ามีการร่วมมือกันกับศรีกาก๊อฟเบียดบังเงินดังกล่าวไว้เป็นของตัวเองนะคะศาลพิพากษา

0: าว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องจริงลงโทษจำคุก12ปีแล้วก็ให้คืนเงินนะใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน3ล้านแก่ผู้เสียหายโดยไม่มีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวานนี้ในชั้นอุทธรณ์นะคะเมื่อวานนี้ก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็คุมตัวไปคุมขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ12ปีนี่คือยักยอกเงินบริจาค
1: โอ้โหประเด็นแรกๆของพระที่ข้องเกี่ยวกับสีกากรอบไปแล้วเน
0: าะใช่ถูก
1: เขาที่
0: เจ้าคณะอดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธีนะคะโหจำคุก12ปีเลยนะ
1: ครับผม
0: นี่คือยักยอกนะคะอืมแล้วก็เงินก็ต้องชดใช้นะ3ล้านนะคะ
1: โอ้ครับผม
0: อืมค่ะเราพักกันก่อนสักครู่เนาะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆ

0: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: ริกา12นาทีกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะทางโด่ง
1: สวัสดีครับมาแล้วคร
0: ับตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยอ่ะประกาศได้ไหมเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วเราไม่ได้รับสายเนาะมาบอกข่าวแลกความด้วยตัวเองได้ไหมเพราะว่า
1: เกิดอะไรขึ้นฮะ
0: ที่บ้านไฟดับตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานจนถึงตอนนี้ยังไม่มีไฟนะคะ
1: โอ
0: ้โห
1: ฟ้าฟ้าฝนฟ้าผ่า
0: ไม่เลยมันดับเป็นบางบ้านอ่ะน้องร่งสดับบ้านหลังเว้นหลังคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน
1: เอ้าหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่าไฟใน
0: โรงเรียนเมื่อวานจนถึงตอนนี้6โมงเช้าฮะ
1: ค่าไฟในเราเรียบร้อยหมดนะ
0: เรียบร้อยเอ๊ะหรือว่ายังไม่ได้จ่ายค่าไฟงงอยู
1: ่
0: เนี่ย
1: หลังหลังเว้นหลัง
0: รู้ไหมคือกับข้าวในตู้เย็นเนี่ยดูท่าจะเน่าแล้วเนี่ย
1: โอ้ต้องอย่าเปิดมันนะพี่
0: อย่าเปิดใช่ไหมยังอย่าเปิดมันนะให้มันคงความเย็นไว้หรอก็ไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วนะคะเอาขอพี่กัดนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสงนะคะหมู่ที่2ตำบลนาหลวงเสนนะคะกรุณานิดนึงไม่รู้คืออะไรเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่รับแจ้งไฟฟ้าดับอ่ะน้องรุ่งเขาก็ไม่บอกว่าคืออะไรแจ้งไปเมื่อคืนนะคะพี่เขาแจ้งมาว่าเนี่ยนะพี่เขาแจ้งมาว่าอย่างนี้ณขณะนี้มีไฟดับหลายรายการกำลังเร่งแก้ไขครับมีตอบมาสั้นๆแบบนี
1: ้อ๋อแล้วเป็นหลายจุด
0: เป็นหลายจุดนะตอนนี้ยังมีไฟดับหลายรายการคำว่าหลายรายการคืออะไรกำลังเร่งแก้ไขครับแล้วก็อันนี้คือเขาตอบตอน3ทุ่ม21นาฬิกานะคะแต่ว่าตอนนี้6โมงเช้าแล้วยังไม่มีคืบหน้าเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไง
1: ว่าเนี่ยนี่เจอ
0: ตอนนี้เลย
1: 2ชั่วโมงแล้วเนาะ12ชั่วโมงแล้วไม่มีไฟ
0: พอดีแล้วไม่มีไฟใช้12ชั่วโมงแล้วครับแล้วโชคดีตรงที่ว่ามันไม่ร้อนอากาศมันแบบว่ามีฝนตกเมื่อวานก็ขอโทษในน้ำเนอะไม่ได้อาบสักคนหนึ่งเนี่ย
1: โอ้เข้าใจได้พี่ไม่มีไฟอ่ะใช่ไหม
0: เพราะมันต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำไม่มีน้ำอาบ
1: โอ้
0: พอปั๊มไม่ทำงานก็น้ำก็ไม่ไหลก็เดี๋ยวแต่ในการเสร็จก็ว่าจะไปลงคลองหลังบ้านนะคะใช้ชีวิตยังไงดีวันนี้ก็เลยไม่ได้เปิดดูในส่วนของเฟซนะคะเพราะว่ามือถือต้องใช้ไฟอย่างจำกัดคอมก็เปิดไม่ได้นะคะคอมก็เปิดไม่ได้ไม่มีไฟนี่นะไม่น่าเชื่อแล้ว12ชั่วโมงแล้วไฟยังไม่มา
1: เดี๋ยวผมเข้าเฟซแทนให
0: ้แชร์ให้หน่อยการไฟฟ้าทุ่งสงนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปอยู่กรุงเทพละเจออย่างนี้บ่อยๆแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพละโอ้โหเนี่ย12ชั่วโมงไม่ได้รับการแก้ไขไม่น่าเชื่อ
1: โอ้ขอให้ไฟมาก่อนพระอาทิตย์มาแล้วนะจะได้ไม่ร้อน
0: นะใช่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวบ้านตรงข้ามเนี่ยเขามีเดี๋ยวก็จะไปขอเขาทำอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวหิ้วหม้อข้าวไปหุงบ้านนั้นมันแปลกตรงนี้ว่ามันสลับหลังกันอะ
1: ดับไม่ทั่วหมู่บ้านเลยนะแสดงว่า
0: ไม่ทั่วใช่ค่ะ
1: เสาคนละเส้นคนละต้นกันเนาะสายมา
0: เนี่ยนะคนละสายคิดว่าอย่างนั้นนะคะ
1: คนละสาย
0: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เขาก็ไม่แจ้งด้วยนะในกลุ่มไลน์ที่ว่านี้นะไม่มีการประกาศแจ้งอะไรทั้งสิ้นก็เลยอยู่แบบไม่รู้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
1: คือถ้ากำหนดเวลาให้เราตรงนี้เนาะเราจะได้เตรียมตัวถูกเนาะ
0: ใช่ถึ
1: งสิบโมงถึงเที่ยงถึงบ่ายยังไงฮะ
0: บอกก็หน่อยบอกหน่อยก็ได้เนาะวันนี้ไม่บอกอะไรเลยนะคะเมื่อกี้เปิดเพลงของน้องออยแสงสินนะคะก็ล่าสุดถึงที่เรารายงานไปนะว่าเขาก็บินด่วนกลับบ้านเลยนะคะน่าจะอยู่กรุงเทพเนาะตอนที่ เหตุการณ์เด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์ที่เดินริมถนนจังหวัดมุกดาหารนะคะมีส่งผลให้พระมรณภาพไปหลายรูปหนึ่งในนั้นก็คือเป็นพ่อแท้ๆของกอยแสงสินเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่เจ้าตัวทราบก็จองตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไปที่นครพนมเพื่อติดตามอาการเด็กอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลังจากนั้นก็โพสต์ว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนจริงกอยแสงสินเอ้ยหลังจากซุ่มทำเพลงมาหลายเดือนก็ได้เริ่มที่จะปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงแชทกับป้ายแล้วจะปล่อยพรุ่งนี้ด้วยนะวันที่4แล้วก็บอกว่ามีกระแสตอบรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามหลายคนอยากฟังเพลงเต็มเร็วๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดก็ต้องเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดมาพลาดพ่อเป็นที่รับรักจากไปยังไม่วันกลับพ่ออยู่ในสมณเพศพระธุดงค์รอนแรมเพื่อแสวงบุญตามรอยพระสัมมาแต่กลับได้รับอุบัติเหตุอันไม่น่าเกิดขึ้นจนได้นะคะการปล่อยเพลงใหม่พรุ่งนี้แซดกับอ้ายคาสายนำเขาอ๋อชื่อเพลงยาวนะวันพรุ่งนี้ตามกำหนดเดิมก็บอกว่าเดี๋ยวขอให้อยู่ในการตัดสินใจนะเหล่าผู้บริหารค่ายเพลงซาวมีแฮงยอมรับกับการตัดสินใจของออยอย่างเต็มใจนะคะอ๋อนี่ค่ะค่ายอ๋อค่ายเป็นผู้โพสต์นะคะซาวมีแฮงเรคคอร์ดค่ะน้องดวงส่วนฟังออยก็อย่างที่บอกก็ขอบคุณทีมงานของค่ายที่ประสานงานให้ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ตั้งคำถามถึงเหตุสลดที่เกิดขึ้นว่าทำไมกล้าปล่อยให้เด็กขับรถออกมาแบบนี้ผมเห็นและผมรับไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ว่าผมก็แสดงความเสียใจกับหลายครอบครัวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะปอยก็โพสต์ว่าหนึ่งในท่าที่เป็นข่าวคือคุณพ่อของผมเองท่านเสียชีวิตแล้วนะครับเศร้าเลยค่ะโน
1: ่ครับผมนะนี่คือคนเป็นลูกเลยนะ
0: เป็นลูกแท้เลย
1: อยู่มีพ่ออยู่ในเหตุการณ์นี้พอดีนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็หลายคนเมื่อวานนี้ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลกันนะไปเฝ้ารอดูอาการนะครับดูอาการของญาติกันนะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอให้ตัวเลขผู้สูญเสียหยุดเท่านี้นะพี่สี่เนาะ
0: ใช่แล้วก็ที่เหลืออาการบาดเจ็บก็ไม่ใช่น้อยนะสาหัสอยู่หลายรูปนะคะพระทั้งหมด34รูปนะที่เดินทุดงเมื่อวานนี้
1: โอ้โห
0: ก็หัวใจสลายก็บาดเจ็บเล็กน้อย15รูปนะคะเมื่อวานสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะสมเด็จพระสังฆราชทรงตรงธรรมสังเวชเหตุสลดที่จังหวัดมุกดาหารโปรดรับศพพระทั้งหมดไว้ในพระอนุเคราะห์ประทานปัจจัยเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทุกรูปด้วยค่ะทั้งตรงนี่คือประกาศเผยแพร่แถลงการของสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะคะก็มีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัชกรได้จัดปัจจัยประทานเป็น

็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปด้วยแล้วก็ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะแล้วก็โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับ

0: ป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ดันมาเป็นคนบันเทิงอยู่ในนั้นด้วยนะครับ
1: อืมค่ะ
0: มาดูเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของการฟ้องร้องกันนะคู่นี้เขาก็เป็นข่าวนะครับแล้วก็โอ้โหเปิดหน้าสู้กันมาในโซเชียลอยู่พักหนึ่งเลยนะพี่นะครับ
1: ค
0: ุณอาร์ตพระสุดอ่ะคุณอาร์ตอาร์ตหมุนกรอบอ่ะนะครับ
1: ฟ้องหมิ่นประมาทกันใช่ไหม
0: ฟ้องหมิ่นประมาทหมออ้ํานะครับหมออ้ําอิราวัตรนะฮะใน
1: ตอนนี้
0: คดีครับ
1: จุดเริ่มต้นมีเรื่องการเมืองเลยแล้วเนี่ย
0: ใช่ไหมจุดเริ่มต้น
1: เชียร์กันคนละเชียร์กันคนละข้างคนละฝั่งคนละพรรคคนละสี
0: ค่ะหมออ้ําเนี่ยเขาจะอันนี้ในเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะ
1: ใช่หมออ้ําเนี่ยสีแดงหมออาร์ตเอ้ยอาร์ตไม่ได้เป็นหมอคุณอาร์ตเนี่ยสีเหลือง
0: อ
1: ันนี้ชัดเจนค่ะ
0: ครับผมนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยไปที่ศาลนะไปที่ศาลนะครับก็ยื่นฟ้องหมออ้ำนะครับในคดีหมิ่นประมาทพร้อมกับเรียกค่าเสียหาย10 ล้านบาทนะครับ10 ล้านบาทคุณอาร์ตเนี่ยบอกชัดเลยบอกว่ามีเงินประกันตัวทางฝั่งนู้นถ้าจะฟ้องกลับฟ้องมาเลยนี่นะครับก็มีการท้าทายกันด้วยนะท้าทายกันเลยเขาบอกว่านาทีที่เผชิญหน้ากันในก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยแต่มีแต่ว่าโพสต์กันไปโพสต์กันมานะครับแล้วก
1: ็
0: ถ้าจำได้เนี่ยเหมือนกับรายการโหนกระแสเนี่ยเขาเคยโฟนอินกันแต่มันก็ไม่เคยเจอหน้ากันนะไม่เคยเจอแบบบรรณาสบตาพูดคุยกันนะครับจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยคุณอาร์ตประสุทธิ์เล่านาทีที่เจอกันหน้าบัลลังก์ในศาลนะครับเขาบอกอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็คือฝ่ายของหมออ้ำอ่ะไม่สบตาเลย
1: ไม่
0: สบตาเขาเลยไม่สบตาเลยนะครับมีแต่บอกว่าเจอกันแล้วเหมือนทักกันทางฝั่งหมออ้ำเนี่ยถามคุณอาร์ตว่าเอ้าแม่ไม่มาคุณแม่ไม่มาด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณอาร์ตก็บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรเลยก็
1: ก็ไม่คุย
0: แล้วนั่นก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่ได้คุยนะครับก็หลังจากนั้นก็เนี่ยก็ปล่อยเขาบอกว่าก็เดี๋ยวปล่อยไปตามกระบวนการศาลประทับรับฟ้องแล้วนะครับเป็นคดีหมิ่นประมาทนะครับ
1: โอ้
0: สุว่าฝั่งหมออ้ําเขาก็มีเขาก็ท้าให้ฟ้องนะเขาก็ท้าให้ฟ้องกลับอ่ะนะครับก็มีกันไปมีกันมาทั้งคู่นะครับก็ไปจบลงที่ศาลนะครับศาลวันนี้คุณอาร์ตเนี่ยเขามีฝั่งทนายเจมส์นะเขาใช้บริการของทนายเจมส์นะครับ
1: ใช้ทนายดังด้วยนะ
0: ใช้ทนายดังเมื่อวานก็ไปที่ศาลด้วยนะครับก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยหมออ้ําเนี่ยนะครับโพสต์ทํานองว่าพระเอกก้ามโตท่านหนึ่งเคยพึ่งบารมีของผู้ใหญ่ในการเข้าวงการรับงานละครหลังโควิดผู้ใหญ่ท่านนั้นเจอวิกฤตทางการเงินนะฮะเลยตัดสินใจลองใจพระเอกก้ามโตในการขอหยิบยืมเงินแต่พระเอกก้ามโตกลับบอกว่าไม่มีเงินกลับบอกว่าไม่มีให้ผมไม่มีเงินนะครับพร้อมกับโทรไปหาผู้จัดรายอื่นแล้วก็นินทาว่าร้ายนะครับกลับกันพระเอกท่านนี้กับโพสต์ลงโซเชียลอวดรวยอวยตัวเองว่าเป็นคนดีแจกเงินเป็นปึกปึกให้กับลูกน้องเป็นฟ่อนๆ นะครับก็นี่แหละเรื่องนี้แหละที่ทำให้นะทั้งคู่เนี่ยผิดใจกันเพราะเขาบอกว่าพระเอกกล้ามโตแจกเงินลูกน้องเป็นปึกปึกก็หมายถึงเขานี่แหละก็หมายถึงเขานี่แหละนะครับ
1: ถ้ากล้ามโตก็ต้องฮาร์ดอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ต้องอาร์ตนี่แหละแล้วก็แจกเงินลูกน้องเป็นปึกๆเป็นฟ่อนๆเนี่ยเวลาเขาทำคลิปแจกเงินเนี่ย
1: เวลาเขาขายหมูเสร็จในแต่ละรอบแต่ละที่อ่ะก็จะแจก
0: แล้วทีนี้การไปโพสต์ว่าเหมือนกับเขาเนรคุณอ่ะว่ามีคนที่มีพระคุณชักชวนเข้าวงการมายืมเงินคุณอาร์ตแล้วคุณอาร์ตไม่ให้คุณอาร์ตเขารู้สึกว่าอันนี้มันไม่

0: ไม่ใช่ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับก็เลยมีการฟ้องหมิ่นประมาทกันไปนะครับก
1: ็
0: เมื่อวานนี้เข้าสู่กระบวนการศาลประทับฟ้องเดี๋ยวจะมีการนัดสืบพยานกันนะครับก่อนที่จะ
1: ถ้าเป็นพระเอกกล้ามโตอาจจะไม่ใช่อาร์ตก็ได้ไหม
0: ก็คุณอาร์ตเคยบอกก็ไม่คนอื่นเขาไม่ได้แจกเงินอ่ะเขาบอกว่าถ้าอ่านที่เขาโพสต์ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็นึกถึงใครไม่ออก
1: ก็ต้องคนนี้คนเดียว
0: ไม่ออกใช่แล้วเราไม่รู้ว่าเจ้าตัวนะเขาคงรู้หรือเปล่ามีใครมายืมเงินเขาอะไรเงี้ยพอดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมก็เดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันที่ศาลเลยเนาะอันนี้ยังเป็นศาลชั้นต้นหรอ
0: ชั้นต้นครับเพิ่งเริ่มต้นครับพี
1: ่เพิ่งเริ่มต้นโอ้นี่แต่โอ้นี่เป็นเรื่องนี้ประเด็นนี้มานานมากแล้วนะ
0: เนาะเราตามข่าวกันพักหนึ่งแต่เนี่ยเพิ่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ค่ะ
0: คุณอาร์ตบอกว่าถ้าเขามาขอโทษนะก็จะค่อยว่ากันทีหลังแต่คิดว่าอย่างบอกอ้ามันแค่ขอโทษไปนานแล้วแหละใช่ไหมเขาไม่ขอโทษกันหรอกฮะพูดเนี้ยเขาใช้กฎหมายในการดำเนินการ
1: ดูก็คือแท็กกันไปแท็กกันมาอยู
0: ่ใช่ใช่
1: เนาะ
0: คือทนายเจมส์บอกว่าติดหมออ้ําเนี่ยติดเรื่องเนี่ยก็คือไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงคือถ้าคนที่เขามายืมเงินแล้วคุณอาร์ตไม่ให้แล้วไปโพสต์เนี่ยอันเนี้ยยังพอฟังขึ้นนะครับยังพอฟังขึ้นว่ามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างนั้นถ้าคนที่มายืมเงินแล้วเขาบอกว่าคุณอาร์ตไม่ให้เนี่ยแล้วไปโพสต์ว่าโอ้อกตัญญูคนลืมบุญคุณเมื่อก่อนพาเข้าวงการเดี๋ยวนี้เป็นคนลืมบัวลืมตีนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทนายเจมบอกถ้าเป็นคู่กรณีโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยศาลรับฟังนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วเอามาโพสต์อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ครับทนายบอกแบบนี้นะเราจะได้ศึกษาข้อกฎหมายไว้อะพี่ว่าอ๋อถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราต้องเป็นผู้กรณีหรือที่เขาบอกสื่อมวลชนเนี่ยต้องวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตใช่ไหมเหมือนการจับตาการทำหน้าที่อะไรอย่างเนี้ยนะครับต้องไม่ไปใส่ร้ายป้ายสีผู้คน
1: อ
0: ะเราเล่นโซเชียลเราก็ต้องระวังกันด้วยนะแฟนทั้งหลายครับพี
1: ่ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ค่ะอย่างนี้เขาบอกว่ามีเยอะบางคนก็แบบเหมือนจะรู้เท่าไม่ถึงการแบบว่าปากพาไปหรือว่าแบบมือพาไปเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไปเดียวดายหน้าบัลลังก
0: ์โอ้ใช่
1: นะคะจะไปหาทำมาดูคู่หูดาวร้ายสักหน่อยนึงนะคะสองคนนี้ก็เขาบอกว่ามีแฟนคลับแพรเอ็นดูสู้กันมา40ปีในจอยังไม่พอตอนนี้แก่แล้วไม่มีใครจ้างทุกปลาตกงานทั้งคู
0: ่
1: คุณกรุงศรีวิไลและคุณฤทธิ์ลือชาค่ะน้องดง
0: โอ้โห
1: คุณฤทธิ์ลือชาจะโพสต์ใช
0: ่
1: ก็เป็นพระเอกบ้างเป็นผู้ร้ายบ้างก็สลับกันไปนะงานแต่ช่วงหลังเนี่ยคุณกรุงศรีวิไลเกก็มาเล่นการเมืองเนาะ
0: ใช่
1: ก็มาเล่นการเมืองแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้แกสอบตกคุณฤทธิ์ลือชาแกโพสต์นี่แหละว่าสู้กันมา40ปีในจอไม่พอทำความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศมาแล้วเป็นอย่างดีตอนนี้แกไม่มีใครจ้างซุปตาตกงานทั้งคู่แล้วยังไม่สำนึกอีกโทรมาหาท้าเราให้ไปสู้กันอีกทุกคืนแฮชแท็กเหนื่อยคุณฤทธิ์ลือชาแกโพสต์อย่างนี้นะคะ
0: สู้ทุกคืนสู้เลย
1: แกเหนื่อยคือแกประมาณว่าคุณกรุงศรีวิไลอ่ะโทรมาให้แกไปเจอที่โต๊ะสนุกเกอร์เห็นชัดเจนเลยว่าแกโพสต์อยู่จะถือไม้อยู่เลยอ่ะแกบอกว่าเหนื่อยแล้วมีคนก็ไปคอมเมนต์ว่าถือว่าเป็นการออกกำลังและกระตุ้นสมองครับได้ไปวิ่งเตะบอลเหมือนคนหนุ่มก็คงไม่ไหวสู้ต่อไปคุณเป็นดาราพระเอกและผู้ร้ายใกล้วันเกิดแล้วยังไงก็อย่านอนสว่างให้ดูแลตัวเองทั้งพระเอกและผู้ร้ายนะครับ มีคนเข้ามาคอมเมนต์แห่เอ็นดูเพราะว่าแกสู้กันมา40ปีแล้วเนี่ยยังมาเจอกันที่โต๊ะสนุกเกอร์อีกอ่ะเออแกบอกเหนื่อยขำตรงนี้แหละโพสแบบไม่ทิ้งลายนะของความรู้สึกก็ยังหล่อนะคุณฤทธิ์บูชาดิเนาะดูยังสุขภาพแข็งแรงนะแบบมากด้วยนะเออ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วขำตรงนี้เลยมาเตียบอกว่าพอให้เราท้าให้เราไปสู้กันอีกทุกคืนอ๋อแล้วแกก็ออกมาด้วยนะแกไม่ฝืนด้วยนะคุณกรุงโทรมายังไงแกก็ออกไปทุกคืน
0: แล้วแกก็ออกไปสู
1: ้ไป
0: ออกไปดวลกันเหรอไปดวลกัน
1: ใช่เอาไปดวลกันแล้วคนก็แซวบอกว่าก้มเป็นลงใช่ไหมครับเออแล้วคุณลิลิซาก็ตอบว่าใช่ก้มเป็นลงเออขำขำก็แสดงว่าสุขภาพจิตสุขภาพตายังแข็งแรงทั้งคู่เนาะ
2: ครับ
1: เออทั้งคุณกรุงศรีวิไลแล้วก็คุณฤทธิ์ลือชา
0: โอ้เยี่ยมเลย
1: เยี่ยมเลยนี่คือยังสามารถออกมาพบปะกันเนี่ยเล่นสนุกเกอร์อะไรกันได้นะคะดูแข็งแรงทั้งคู่จริงนี่ค่ะโอ้มีคนติดตามเยอะมากนะฤทธิ์ลือชาเนี่ย
0: แสดงว่าทำโซเชียลนะ
1: ใช่ๆทำโซเชียลค่ะ
2: โอ้
1: แกจะโพสอะไรตลอดเลยอ๋อทำโซเชียลนี้นี่พาเที่ยวพาชิมด็อกเตอร์ฤทธิ์บูชาพาเที่ยวพาชิมอันนี้เป็นเพจของแกนะคะ
0: โอ้ไม่ธรรมดา
1: ค่ะไม่ธรรมดาก็แสดงว่าสุขภาพกายสุขภาพใจยังดีทั้งคู่ทั้งคุณกรุงศรีวิไลด้วยนะคะอ๋อนี่ไงต้นเหตุแล้วแกก็คุยกันเล่นเป็นด้วยนะแกแฮชแท็กตลอดนะพาเที่ยวพาชิมฤทธิ์ลือชาพาเที่ยวพาชิมค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะและรุ่นเก่าจริงๆนะสองคนนี้ค่ะดาวร้ายกับพระเอก
0: เออตัวแฟนๆคือ95เรารู้จักกันรุ่นนี้นะครับเหมือนอีกคนเมื่อวานผมเห็นเดี๋ยวนี้เขาไปทำโซเชียลนะพี่แหม่มจินตลาพี่นะครับพี่แหม่มจินตลาตอนนี้เขาไปทำ
1: ไงเอออ
0: ่าใช่แล้ว
1: จะอยู่กับพี่ปูโลกเบี้ยว
0: นี่แหละนี่แหละนะล่าสุดนี่แกไปโซเชียลเยอะแล้วนะเมื่อวานแกลงคลิปแกไปเดินตลาดสัมมากรพี่เออโอ้โหแทบจะแบบคือเดินตลาดก็จะรุ่นนี่แหละรุ่นที่เป็นเอฟซีของพี่แหม่มดูพี่แหม่มสมัยเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือกลางวันก็กลุ่มนี้ก็เดินเที่ยวตลาดกันแม่ค้าก็รุ่นเจอรุ่นใหญ่หน่อยก็เลยจะรู้จักกันดีคือเดินไปไหนเนี่ยมีแต่แบบขอถ่ายรูปได้ไหมคะคือพี่แหม่มพูดอยู่คำเดียวได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะแล้วแกตัดเป็นคลิปออกมาแกพูดได้ค่ะเนี่ยประมาณ20-30รอบอ่ะ
1: แล้วก็ให้ถ่ายรูปทุกคนเหรอ
0: ใช่ก็คือเดินตลาดแล้วมีแต่คนเดินเข้ามาขอเซลฟี่ได้ไหมคะขอถ่ายรูปได้ไหมคะเอ้ยแกก็ไม่ต้องพูดคำไหนแล้วแกก็เดินซื้อของไปถ่ายคอนเทนต์ไปแล้วก็พูดประโยคไป
1: ได
0: ้ค่ะแล้วก็หันมายิ้มถ่ายเสร็จ
1: แล้วก็แวะถ่ายไปเรื่อยๆอย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ก็มีแต่คนเข้ามาไงมีแต่คนเข้ามาหาแกนะคือเนี่ยเชื่อว่าศิลปินรุ่นเนี่ยพี่ยุคนั้นอะตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยก็เนาะก็จะเป็นขวัญใจอ่ะเป็นขวัญใจของผู้คนก็อยากจะถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: นะคร
0: ับก็เห็นเขาทำคอนเทนต์แล้วก็เออเดี๋ยวนี้ดารารุ่นแบบคุณพ่อคุณแม่เราดูมาจนตอนนี้ก็ต้องมาเข้ามาอยู่ยุคโซเชียลแล้วนะ
1: ใช
0: ่ก็ต้องมาทำโซเชียลละทำช่องของตัวเอง
1: มีกันทุกคนนะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อันนี้กีฬาสักนิดนึงนะครับพี
1: ่ได้ค่ะ
0: เมื่อวานทีมชาติอังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีไปแล้วใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ารัฐบาลของอังกฤษนะครับเขามีการประกาศเลยนะว่าจะมีการขยายเวลาเปิดสถานบริการนะครับในวันที่อังกฤษเตะรอบ16ทีสุดท้ายกับเม็กซิโกอ่ะเห็นบอกว่าจากเดิมเนี่ยผับบาร์ที่อังกฤษเนี่ยนะครับ จะต้องปิดนะครับตอนกี่โมงเดี๋ยวก่อนนะเวลาเราจะต้องปิดตอนตีหนึ่ง
1: ก็จะขยายไปถึงเช้าเหรอ
0: เดี๋ยววันที่เตะเนี่ยจะให้ถึงตีห้าเลย
1: โอ้
0: จะให้ถึงตีห้าเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะท่านผู้นำนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับเคียร์สตาร์เมอร์นะฮะเซ็นแล้วครับไฟเขียวให้ผับในอังกฤษในเวลส์ยืดเวลาเปิดไปเป็นตีห้านะครับตามเวลาท้องถิ่นนะเพื่อให้บรรดาคนอังกฤษนะแฟนบอลนะครับได้เลิกงานแล้วก็ไปเหมือนไปเชียร์นะครับไปเชียร์ครับก็อังกฤษเขาจะเตะใช่เตะเนี่ยถึงบอกว่าคือถ้ายึดตามยึดตามเวลาที่อังกฤษเนี่ยน่าจะจบประมาณจะเริ่มได้ประมาณตีสองก็จะไปจบก็ตีสี่ของอังกฤษเนาะ
1: โ
0: อ้แล้วก็เขาให้ปิดถึงตีห้าก็โอเคนะก็โอเคนะครับ
1: เนาะตอนนี้คือรอบ16 ทีมสุดท้ายได้ครบหมดแล้วใช่ไหม
0: ยังครับที่ตอนนี้เหลือเช้านี้กับวันพรุ่งนี้อีก2วันอีกเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้เรียกสเปนเข้าไป1สเปนก็เอาชนะออสเตรียไป 3-0 นะครับสบายเลยนะฮะก็จะเข้าไปเจอเนี่ยรอเจอระหว่างเนี่ยคู่ที่เตะอยู่ตอนนี้นะครับโปรตุเกสกับโครเอเชีย
1: ใครมีแนวโน้มโปรตุเกสหรอ
0: ก็โปรตุเกสก็ซุปเปอร์สตาร์เยอะกว่านะ
1: ใช่ไหม
0: โครเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าทีมจอมเก่าอ่ะอาจจะเล่นช้าลงหน่อยแต่ว่าก็จะมีนักเตะมากประสบการณ์เยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าโปรตุเกสนี่ก็ตัวดังๆทั้งนั้นนะครับนำทัพโดยโรนัลโดนะครับโรนัลโด
1: ค่ะ
0: นะครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะได้ทีมครบละ16 ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเริ่มเตะถ้าจำไม่ผิดนะวันเขาจะเตะวันที่4 หรือ 5หรือก็วันไหนวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเตะเลยนะฮะวันที่5วันอาทิตย์เริ่มรอบ16 ทีมสุดท้ายครับพี่
1: ค่ะจะได้ครบ16 ทีม
0: ครับผมกับฟุตบอลโลก
1: ปิดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: มาดูเรื่องของการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นกันซิดนึงนะคะเมื่อวานนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสันติธรยิ้มละไมในฐานะประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้นะคะบอกว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นตอนนี้นะคะจากการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า15 รายซึ่งบางส่วนเนี่ยเดินทางมาให้ข้อมูลเองด้วยนะแล้วก็บางส่วนนั้นชี้แจงเป็นเอกสารมาแล้วก็รวบรวมมาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาให้ข้อแนะนำเบื้องต้นตรวจสอบจากทั้ง10 ศูนย์การสอบพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้ส่งภาพถ่ายและกระดาษคำตอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยทันทีที่ตรวจคำตอบแล้วเสร็จค่ะน้องดงโดยได้มีการสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์ที่บันทึกภาพถ่ายและกระดาษคำตอบของทุกคนกับการประกาศผลคะแนนปรากฏว่ามีการสุ่มตรวจ79 รายพบว่าใบคะแนนกับสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลถึง48 รายก็แน่นอนพบว่ามีการแก้ไขคะแนนกันทั้งการสอบภาคกอภาคขอเพิ่มขึ้นอย่างมีระยะสำคัญทำให้ผลคะแนนในภาคกอของบางคนนะฮะเกินกว่า60%และภาคขอมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึง90%อันนี้ส่วนแรกเนาะส่วนที่2คือการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคขอพบว่าผู้รับจ้างส่งผลสอบ ให้กับกรมเป็นแฟคไรส์แต่ว่าไม่ปรากฏว่าได้มีการนำข้อมูลผลคะแนนของภาคกกับภาคขมาสอบทานกับวิชาเฉพาะที่ผู้รับจ้างส่งให้หลังจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคขพบว่ายังมีการแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยังประกาศในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการอันนี้พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นผู้รับจ้างและบริษัทเอกชนภายนอกและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนในส่วนของการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย5 รายเองเหรอแล้วก็ขณะนี้ทุกคนทราบดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อร้องเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มีการทำ MOU กับหน่วยงานเพื่อตรวจสอบซึ่งเป็นที่มาของการจับกลุ่มโดยปปช.ที่จันทบุรีที่นนทบุรีจะเห็นได้ว่านายกเนี่ยย้ำว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนขายชาติคือถ้าบรรจุคนไม่ดีเข้าสู่ระบบราชการนะทุกอย่างวุ่นวายเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชะลอการบรรจุเอาไว้ก่อนแต่พอมีการประชุมกรรมการของกรมก็คือกสทนี่นะก็มีมติให้บรรจุไปตามปกติก่อนซึ่งเป็นที่มาของความวุ่นวายที่เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะขณะนี้เห็นเมื่อวานท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าทางกระทรวงได้ดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับปปช.ก็ยึดอายัดแผ่นข้อมูลดิบกระดาษคำตอบไปทั้งหมด800,000 แผ่นน้องรุ่งแล้วปปช.ที่แจ้งว่าจะตรวจสอบขอเวลา 3-6 เดือนแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน7 วันคือถ้าไปดูคำสั่งในวันทำการจะพบว่าครบกำหนดในวันนี้ล่ะค่ะวันที่3แต่นี่คือทำเสร็จก่อนแล้วนะเพราะว่านายกเนี่ยห่วงใยแล้วก็คิดว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนก็เลยได้แถลงให้สื่อได้รับทราบถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับเมื่อวานนะคะก็ชัดเจนว่ามีการแก้ไขคะแนนให้กัน
3: โอ้โกงด้วยวิธีนี้
1: โดยวิธีนี้ก็คือว่า
3: สอบเสร็จแล้วปุ๊บ
1: ตรวจคำตอบแล้วปุ๊บไม่ส่งทันทีแต่เอามาแก้ก่อนไงเอามาแก้ก่อน
3: ก็ง่ายดีไม่ต้องไปหาข้อสอบมาก่อนไม่ต้องจ้างคนไปทำแล้วมาส่งเฉลยกันในห้องไม่ต้อง
1: แก้ให้เลย
3: ใช้วิธี
1: ได้
3: เข้าไปสอบ
1: ได้น้อยแก้เป็นมาก
3: อ
1: ย่างนั้นเลยอ่ะคิดดูโอ้โห
3: ไม่ต้องไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วข้อสอบมีกี่ชุดแล้วจะส่งเฉลยกันยังไงวิธีดูยังไง
1: ก็
3: เบ็ดเสร็จดีจัง
1: คือตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนที่สะเทือนวงการเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีนักการเมืองกับข้าราชการเนี่ยทุจริตร่วมกันก็เรียกว่าเชื้อชั่วผสมพันธุ์น้องดงอันนี้คนที่พูดคำนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นอดีตรองผู้ว่ากระบี่ท่านแฉเลยว่ามันมีพฤติกรรมเชื้อชั่วผสมพันธุ์จริงระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการที่ทุจริตตั้งแต่ต้นทางอย่างเนี้ยไอ้โกงการสอบบรรจุเนี่ยนะคะจนไปถึงปลายทางในการส่งสวยรายปีเพื่อรักษาเก้าอี้กันท่านก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าตรวจสอบไม่ดีนะกระทรวงมหาดไทยก็เหมือนกันนี่คือต้นสังกัดของท่านเลยท่านเป็นอดีตผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วแต่ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวเผลอๆอาจจะจบลงด้วยการฆ่าตัดตอนเพียงแค่เจ้าหน้าที่ระดับล่างไม่สามารถสาวถึงตัวการใหญ่ได้แล้วกระบวนการนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่วิธีการเข้าสู่ตำแหน่งโดยมีกลุ่มข้าราชการที่สร้างโปรไฟล์อุปโลกตัวเองว่าเป็นผู้รู้และสอบได้ที่หนึ่งเพื่อไปเปิดสถาบันติวเตอร์บังหน้าก่อนเลยสำหรับคนที่ต้องการจะสอบเข้าบรรจุหน้าฉากคือเก็บค่าติวหัวละ 3,000 ถึง 5,000 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่หลังฉากคืออะไรคัดเลือกเฉพาะเครือข่ายหรือบุคคลที่พร้อมจ่ายในราคา 300,000 ถึง 800,000 เพื่อซื้อตำแหน่งแล้วก็ส่งสวยต่อกันเป็นทอดๆแล้วท่านเชื่อว่ามีข้าราชการระดับสูงในแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเนี่ยมีแน่นอนอย่าออกมาปฏิเสธเลยว่าไม่รู้ไม่เห็นเวลาลูกน้องไปเยี่ยมคารวะท่านเนี่ยมือไม่ว่างเลยครับยกมือไหว้ท่านไม่ได้บางคนมันหิ้วกระเป๋าถือเงินเพื่อส่งสวยให้ท่านนี่คือรองผู้ว่ากระบี่อดีตแล้วนะเป็นคนแฉเองค่ะน้องดงเพราะฉะนั้นพอคนกลุ่มนี้สามารถใช้เงินเข้ามาในระบบราชการได้สำเร็จผลกระทบก็อยู่กับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเกิดเป็นวงจรทุจริตที่ต้องหาเงินมาถอนทุนคืนบางกรมขณะนี้มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ทั่วประเทศ800 กว่าหน่วยทุกหน่วยมีงานไฟบังคับว่าต้องส่งเงินเพื่อรักษาเก้าอี้ค่ารักษาก็นี่แหละ800,000 ถึง 3,600,000 ต่อปีแล้วมีเงินเปอร์เซ็นต์จากการอนุมัติโครงการเรื่องงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างอีกและที่น่ากังวลที่สุดคือการชี้เป้าไปที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งอดีตรองผู้ว่ากระบี่คนนี้ท่านบอกว่าพื้นที่นี้สร้างเชื้อชั่วในระบบมหาดไทยอยู่มากที่สุดค่ะ
2: โอ้โหครับผม
1: นี่แฉแบบนี้เลยอ่ะดูดิ
3: ก็เมื่อวานท่านนายกกลับมาจากต่างประเทศเนาะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นิดหนึ่งเลยนะผมว่าคือนักข่าวถามว่าสรุปแล้วมีคนในกรมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม
1: ่
3: ท่านนายกบอกว่าโอ้ไม่ต้องมาถามแล้วว่าเกี่ยวไหมตอนนี้สอบไปถึงเส้นเงินแล้วนะครับท่านประหลัดเขาย้ายกันหมดแล้วนะครับทุกอย่างมีขั้นตอนแล้วท่านยกพูดประโยคนะท่านเหมือนท่านรู้อะไรนะท่านบอกว่าเนี่ยฝ่ายที่ตรงข้ามกับตนก็ใส่ความกันใหญ่เลยนะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนเนี่ยรู้ดีทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการเรื่องสถานที่ที่ไม่ทำให้ข้อสอบเนี่ยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดปัญหาที่ไม่ต้องห่วงเราเก็บก๊อปปี้ไว้หมดแล้วนะครับ
1: เราดูเหมือนไม่กลัวกันนะเนาะคนเนาะแปลกแน่เนาะมันฝังรากลึกมานานนะปัญหาเรื่องนี้เนาะลุงดุ้งเนาะน
2: ี่ค่
1: ะมีพฤติกรรมแพร่กระจายไปทุกจังหวัดนะคะเพื่อซื้อตำแหน่งขยับระดับกันนะจาก6ไป7ไป8ไป9ไปเต้าไปสู่นู่นนี่นั่นแล้วมันมีเรื่องเล่าในอดีตก็บอกกรณีกระเช้าลำไยจากภาคเหนือเนาะคือข้าราชการคนนึงอ่ะไปรีดไถมาเพื่ออะไรเพื่อจะเอาลำไยสวยๆเลยมามอบให้กับผู้ใหญ่แต่ปรากฏว่าคนที่ถูกรีดลำไยมาเนี่ยนะเขาให้ลำไยมาจริงเป็นตะกร้าจริงนะทำมาสวยจ้ะแต่ว่าแอบสอดจดหมายน้อยไว้ใต้ลำไยแล้วระบุว่าอะไรเขียนมาด้วยลายมือว่าหัดซื้อแดกเองบ้างสิอย่ารีดอย่าไถเขานี่คือคนที่เป็นเจ้าของลำไยเขียนจดหมายน้อยอยู่ใต้ตะกร้าลำไยค่ะน้องรุ่ง
2: โอ้
1: นี่ค่ะแล้วเวรกรรมมันมีจริงไอ้กระเช้านี้ถูกส่งต่อตามลำดับชั้นไปถึงบ้านพลเอกเปรมความแตกตอนนั้นกลายเป็นเรื่องสาวโฉในยุคนั้นว่าเนี่ยขนาดลำไยข้าราชการยังไม่เว้นที่จะไปรีดไถชาวบ้านชาวสวนลำไยมาไม่ซื้อเองแม้แต่บาทเดียวแล้วกระเช้าใบนั้นน่ะลำไยกระเช้านั้นไปถึงบ้านพลเอกเปรมค่ะน้องรุ่งนี
3: ่ใส่ไปถูกกระเช้าถูกใบซะด้วยนะ
1: ใช่ถูกใบด้วยแล้วบอกอุ้ยเรื่องไม่รู้จดหมายน้อยนี่คือเขียนกี่ใบแต่แล้วบอกว่าถ้าเขียนใบเดียวใบนั้นนะโอ้โหเวรกรรมมีจริงไปถึงบ้านพลเอกเปรมในสมัยนั้นเลยค่ะ
3: โอ้โหครับผมแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยใช่ไหมท่านก็คงจะต้อง
1: ใช่เป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนั้นความแตกเลยไงความแตกเลยท่านพลเอกเปรมก็เลยทราบไงว่าอ๋อที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้เอง
3: อ๋อ
1: เนี่ยค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะเพลงสดสักเพลงเนาะ
3: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
4: งานขอเสียงต้อนรับนันอนันต์

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favich ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favich ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึง

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
1: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
4: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
5: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องแดงเชิญค่ะ
3: ตอนนี้หลายจังหวัดเขามีจัดคาราวานตลาดสินค้ากันนะพี่นะก็นะครับท่านก็ตรวจสอบกับพาณิชย์จังหวัดท่านดูนะว่าจังหวัดของท่านเนี่ยสุดสัปดาห์นี้จะมีคาราวานสินค้าราคาถูกอะไรไปจัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ร้อยเอ็ดนะครับพี่เขาจัดตลาดสินค้ากุ้งครับพี่กุ้งราคาถูกแล้วก็จัดเป็นงานของดีเมืองร้อยเอ็ดนะครับเห็นเขาบอกว่ารองรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คึกคักเลยครับนะครับแล้วก็คนในจังหวัดก็ได้ของดีราคาถูกไปด้วยนะครับกุ้งแชร์บ๊วยโดย199พี่
2: ก็ดีนะคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าภาคอีสานอาจจะแบบราคากุ้งแพงมากอย่างเงี้ยมันไกลพื้นที่ที่เลี้ยงกุ้งเนาะ
3: ใช่ใช่นะครับก
2: ็
3: เห็นบอกหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดที่ตอนนี้เขาจัดงานในช่วงในต้นเดือนนี้พอดีเลยนะครับเพื่อรองรับไทยพลัสด้วยนะครับ
2: ก็คนละไม่ใช่คนละครึ่งนะ60-40ได้เยอะอยู่นะ
3: ใช่นะครับก็วันที่2ของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับโอ้แม่ค้าพ่อค้าเขาบอกว่ายอดขายกลับมาดีหน่อย
2: เมื่อวานนี้เนาะคึกคักเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ก็เก็บไว้กลางเดือนไปปลายเดือนก็บ้างนะพี่ มันกดเต็มแม็กเลย333บาทซื้อของวันเดียวหมดนะ
2: คึกคักมากเลย5วันสุดท้ายอ้าวตายละวันที่6ที่7มันไม่มีแล้วไล่หลอละเหลือหลัก10บาทนะไม่สนุกเลยนะคะค่ะแม่ค้าก็จะได้คึกคักด้วย
3: ครับผม
2: นะนิดเราไม่เจอกันนะคะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์เลย5-7 โมง
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์แรกของเดือนกรกฎาคมครับอยู่กับผมเจษดาสาราทองครับ
6: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะหัวข้อวันนี้คือ
5: SME ไทยรับมือ4โจทย์ใหญ่จากแผน 15G นะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนายหัวอัดกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่ SME ไทยเนี่ยจะต้องรับมือนะโดยเฉพาะ4โจทย์ใหญ่ที่อาจารย์บอกเนี่ยอยากรู้ว่าคือโจทย์อะไรบ้างครับตอนนี้อาจารย์อัดพร้อมแล้วครับ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
5: สวัสดีครับอารุณสวัสดิ์ครับอาจารย
7: ์สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับ
5: ครับผมจะไม่
7: ในเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยยังไม่เห็นพวกเรานะ
6: เหมือน